0: ที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกับคุณสาธินีกันจันกระจ่างวงครับ
1: สื่อต่างประเทศมีรายงานว่าจูเลียนวอร์ดผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของแฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้วอร์ดก็เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วให้กับทีมหงแดงเมื่อฤดูกาล 2022-2023 ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าวันนี้ไทยมีลุ้นชิงเหรียญทองกันหลายประเภทค่ะเริ่มต้นที่ e-sport e-football นั้นก็จะเริ่มเวลา 7:00 น.แล้วตามด้วยยกน้ำหนักซึ่งก็มีชิง2เหรียญทองโดยรุ่นแรก49 กิโลกรัมหญิงในเวลา 11:30 น.ต่อด้วยรุ่น53 กิโลกรัมหญิงในเวลา 15:00 น.จากนั้นฟุตบอลทีมชายกลุ่ม A ทีมชาติไทยนั้นพบญี่ปุ่นในเวลา 17:30 น.สัตว์ที่นี่จันกระจ่างวงรายงานค่ะ
2: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กรณีของคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะย้ำเลยค่ะว่าในเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมีรถเมย์จอดเสียนะคะซึ่งเป็นรถเมย์ปรับอากาศนะคะแล้วก็จะเป็นรถเมย์ปรับอากาศใสเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะจอดเสียอยู่เนี่ยค่ะจะคล่อมระหว่างเลนซ้ายสุดกับเลนกลางคือเป็น2เลนซ้ายค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลนะคะกับรถที่ลงมาจากทางด้านของทางยกระดับรามคำแหงนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถที่ใช้ในพื้นราบเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะคือถ้าเป็นพื้นราบเนี่ยจะใช้ได้แบบเลนซ้ายสุดนะแต่ว่าตอนที่กำลังที่คุยกับทางรองสาวจราจรในพื้นที่เองก็บอกว่ากำลังพยายามที่จะเอารถคันนี้มาชิดนะคะในขอบทางทางด้านซ้ายนะคะแต่ว่าประเด็นคือปัญหาของรถเนี่ยคือต้องใช้คำว่ามันเป็นล้อคือล้อหลุดเพลาขาดนะคะก็จะต้องใช้รถยกหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของการดำเนินการเพราะนั้นก็จะมีผลทั้งด้านล่างแล้วก็บนด้านของสะพานข้ามทางนะคะสะพานยกระดับตรงช่วงของรามคำแหงด้วยแล้วก็รวมไปถึงในช่องทางพิเศษด้วยก็เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะเดินท้ายแถวนี้ยาวมากนะคะแล้วมันเป็นรถเมย์ด้วยค่ะรถเมย์ปรับอากาศสาย 1-50 นะคะร่ม9ค่ะร่ม9อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็จะจอดขวางมันเป็น2ช่องทางนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลนซ้ายสุดนี่ยังพอที่จะแทรกเข้ามาได้บ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอารถคันนี้ไปชิดขอบทางด้านซ้ายให้ได้แต่ประเด็นปัญหาคือตอนนี้ยังไม่ได้มันก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะคือถ้าดูในกล้อง CCTV ของทางกทม.นี่ก็จะเห็นเลยว่าอย่างด้านบนนะคะทั้งในช่องทางปกติแล้วก็ช่องทางพิเศษเนี่ยก็ยังรถเนี่ยคือเต็มพื้นที่แล้วก็ขยับตามไปได้แบบช้ามากๆนะคะทั้ง3ช่องจราจรเลยนะในฝั่งขาเข้าแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของพื้นราบด้วยแต่ถ้าดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.เนี่ยในช่องทางพิเศษเนี่ยดูจะไหลได้ดีกว่านะคะไหลได้ดีกว่าสำหรับในช่องทางปกตินะคะนี่ก็อัปเดตให้สำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้าหรือถ้าว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมล่าสุดก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะตรงช่วงของก่อนที่จะข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบนะคะตรงนี้จะเป็นพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งก็จะเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถแท็กซี่แล้วก็มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บและอาการค่อนข้างที่จะหนักนะคะก็นี่แหละค่ะก็เลยทำให้สาเหตุนี้มีผลต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรอีกจุดหนึ่งนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของอโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของอโศกเพชรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคุณเล็กที่บอกว่ามีอุบัติเหตุตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานข้ามคลองแสนแสบที่เป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ขีดขวางในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บเป็นผู้หญิงนะคะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะฝากด้วยถ้าว่าใครผ่านแล้วก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับเส้นทางทางด้านของอโศกนะคะอโศกมนตรีในช่วงเวลานี้นะคะก็รถนะคะที่จะเลี้ยวเข้าไปจากทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะยังเลี้ยวได้นะคือณเวลานี้ดูทายสั้นกว่าเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วในส่วนของอุบัติเหตุน่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในฝั่งของเส้นทางทางด้านของรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรในช่วงเวลานี้จะมีทายชะลอตั้งแต่ตรงช่วงของ MRT สถานีพระราม9ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณวันชัยสวัสดีค่ะคุณวันชัยบอกว่าใช้เส้นทางในด้านของสุขุมวิทแล้วก็มีรถจอดเสียนะคะซึ่งจุดที่รถจอดเสียตรงช่วงไหนคะคุณวันชัย
2: รถที่จอดอยู่ผมไม่แน่ใจว่ารถเขาเสียหรือว่ารถเขาธรรมดารถเนี่ย เขาจะทำงานตอนกลางคืนใช่ไหมฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: และเช้าเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนย้ายรถหลบไปจอดณที่อื่นใช่ไห
0: ม
2: แต่เช้าวันนี้มันมีรถเนี่ยรถแบบรถก่อสร้างกลางคืนนะฮ
0: ะ
2: ที่เส้นเนี้ยมันจะมีรถทำงานกลางคืนประจำแต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่ารถเขาเสียหรือว่ารถเขาทำไมเขามาจอดอยู่เลนกลาง
0: จอดเลนกลางเลยเหรอคะ
2: ครับแล้วก็มีตำรวจจราจรคอยโบกรถแล้วก
0: ็
2: แล้วก็มีรถกระบะอีก2สำคัญจอดต่อท้ายเขาเลนกลางถนนเลย
0: แล้วเขามีตัวอะไรมากั้นทางก
2: ั้
0: น
2: ถนนมีกลวยครับ
0: มีกลวยยางกั้นเอาไว้ด้วย
2: รอบรถแต่ว่าธรรมดาเนี่ยมันติดปกติก็คือว่ารถก่อสร้างพวกนี้เขาทำงานตอนกลางคืนเพราะว่าเส้นเนี้ยมันทำงานกลางวันทำแล้วมันจะทำให้รถที่บรรทุกคนงานจะเข้านิคมต่างๆเนี่ยรถบัสต่างๆเนี่ยมันจะติดขัดและเช้าวันนี้มันรถมันติดตั้งแต่หอนาฬิกาแล้วก็สามแยกการไฟฟ้าที่แยกถนนศรีนครินทร์นะฮ
0: ะ
2: ที่ย่อจะเลี้ยวซ้ายไปบางปูเส้นนั้นก็จะติดเพราะว่ารถคันนี้มันจอดอยู่เลนกลางแล้วรถที่เขาวิ่งอยู่สามเลนน่ะเขาไม่รู้ว่าเลนกลางเนี่ยมันมีรถจอด
0: อ
2: พอจะรู้อีกทีก็คือว่ามาถึงตัวรถแล้วก็คือรถที่อยู่เลนกลางก็จะต้องหลบซ้ายหลบขวาออกเบี่ยงไปใช่ไหมฮ
0: ะ
2: แล้วรถที่อยู่เลนซ้ายกับเลนขวาสุดเนี่ยเขาก็จะต้องแบ่งให้เลนกลางเข้าไปมันก็เลยติดตั้งแต่ถนนสายลวด
0: สาม
2: แยกโค้งโพไป
0: ไ
2: ปจะต้องรอบเลยรอบปากน้ำเลย
0: หนักเลยนะเนี่ยคือมาจาก
2: รถเช้า
0: ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะ
2: มันจะเป็นรถบัสที่บรรทุกคนงานเข้านิคมต่าง
0: ๆตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าอะไรอะซอยเทศบาลบางปู45สุขุมวิทฝั่งขาออกใช่จุดเดียวกันไหม
2: มันจะอยู่ตรงทางเข้าฟาร์มจระเข้เลยเป็นที่เชิงอยู่ตรงนั้นนะหน้าทางเข้าฟาร์มจระเข้เลย
0: คือมีวางกลวยยางเอาไว้มีตัวเหล็กกั้นเอาไว้ใช่ไหมคะ
2: แล้วก็มีตำรวจ
0: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนโบกอยู
2: ่แต่ว่าธรรมดาเนี่ยมันไม่ควรจะมีรถจอดแล้วไง
0: แต่ว่าน่าจะมีการคืนพื้นที่ได้น่าจะช้าเห็นแบบว่าตรงนี้เป็นงาน
2: มีรถกระบะจอดอยู่3คัน
0: ตรงนั้นที่มีทางสะพานลอยคนเดินข้ามด้วยไหมใช่จุดเดียวก
2: ัน ไม่มีครับ
0: ไม่มีใช่ไหมคะค่ะ
2: คร
0: ับ ก็เลยทำให้รถ
2: ผมกว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงวัดอโศกจากสามแยกโค้งครึ่งชั่วโมงกว่า
0: ปกติเราใช้เวลาเท่าไหร่คะตรงนี
2: ้โอ้ผม5-10 นาทีก็ถึงแล้ววัดอโศก
0: ค่ะ
2: แล้วคราวนี้แจ้ง
0: ยังมีผลกับเส้น
2: คนที่ขับรถจะไปบางปูเนี่ยให้เขารู้กันนะฮะว่ามีรถจอดอยู่เลนกลางแต่ไม่รู้ตอนเนี้ยผมมาผ่านมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วไม่รู้เขาย้ายออกหรือยัง
0: มันเหมือนต้นแถวมันอยู่ประมาณซอยเทศบาลบางปู45เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีท้ายแถวยาวแล้วก็ท้ายแถวยาวต่อเนื่องเข้ามาเส้นสุขุมวิทแล้วก็
2: ติดเข้าไปถึงนู่นนะฮะ
0: ติดเข้าไปถึง
2: ตัวเมืองสมุทรปราการเลย
0: ค่ะเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่นะคะกรณีนี้นะคะ
2: ครับแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ทราบแล้วกันนะว่ามันมีรถจอดอยู่แล้วที่มันติดอะมันติดรถชั้นนี้คันเดียว
0: ค่ะ
2: พอเลยรถชั้นนี้เป็นเดียวก็ใช้ความเร็วได้
0: มันสิต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่กำลังมีการทำงานอยู่มากกว่าเพราะมีการวางกลวยยางมีอะไรกั้นเอาไว้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้ทำอะไรฮะจอดเฉย
0: เดี๋ยวฝากข้างนอกช่วยตรวจสอบหน่อยได้ค่ะ
2: ค
0: ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แต่ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าจะใช่จุดเดียวกันหรือเปล่าเป็นสุขุมวิทฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงประมาณซักซอยเทศบาลบางปู45บอกว่ามีงานปรับผิวการจราจรแล้วก็จะผ่านได้แค่1ช่องทาง ก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกลวยยางและเห็นว่ามีเอาแผงเหล็กเนี่ยมาวางกั้นเอาไว้ด้วยนะคะเพราะอย่างนั้นจะเป็นการคืนพื้นที่ล่าช้าเอาเป็นว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะคุณธรรมนูญสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญานุ
0: ค่ะคุณธรรมนูญใช้บนยกระดับรามคำแหง
3: บังเอิญผมใช้ยกระดับรามคำแหงขาออกนะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยทางสน.หมากจะเปิดช่องทางพิเศษ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ให้ขาออกให้รถวิ่งเข้าได้ช่องทางในยกระดับขาออก
0: ค่ะ
3: ปรากฏว่ามีรถจอดเสียอยู่1คันนะฮะ
0: ค่ะ
3: อยู่ถ้าเราจากขาเข้าก็จะประมาณสัก200เมตรจากเชิงสะพานยกระดับทีนี้ท้ายแถวก็เลยจะยาวเพราะว่ามันก็เรียกอะไรมันวิ่งสวนกันบริเวณ
0: ค่ะ
3: นะตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็รถถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะขับป้องกันเครื่องยนต์
0: เป็นรถอะไรคะ
3: แล้วคนขับนะแล้วเป็นรถเก๋งสีดำน่าจะเป็นนิสสันนะถ้าผมดูไม่ผิดนะเป็นผู้หญิงด้วยสุภาพสตรีคนท่านเดียวเลย
0: โอ้อันนี้คือเป็นฝั่งขาออกใช่ไหมคะคุณธรรมนูญ
3: เป็นยกระดับฝั่งขาออกที่เปิดเป็นช่องทางพิเศษ
0: ซึ่งมันเลยอยู่แค่เลนเดียว
3: ใช่ครับมันก็เลยกลายไปว่าออกหนึ่งเข้าหนึ่ง
0: ค่ะ
3: แล้วตอนนี้ที่ติดเนี่ยคือจะเป็นช่องทางพิเศษขาเข้าครับต้องการเจ้าหน้าที่ตรวจมากเลยตอนนี
0: ้เดี๋ยวเอาใหม่ไอ้ตรงจุดที่รถจอดเสียเนี่ยอยู่ตรงเลนไหน
3: อยู่เคยอย่างนี้คุณปุ้ยแล้วต้องนึกก่อนว่าสะพานเนี่ยปกติมันจะเป็นขาออก2ข้าง
0: เอาอย่างนี้ณเวลานี้ตอนนี้เป็นฝั่งขาเข้า3ช่องจราจรฝั่งขาออก1ช่องจราจร
3: ถูกต้องเอาเป็นฝั่งตอนนี้เป็นฝั่งขาเข้าช่องทางพิเศษ
0: ช่องทางพิเศษค่ะแล้วตรงจุดที่รถจอดเสียเนี่ยคือรถคันนี้กำลังมุ่งหน้าใช้ฝั่งขาเข้าแล้วเขาออกม
3: า
0: อ๋อแล้วเขาก็จอดเสียอยู่ตรงช่วงของช่องทางพิเศษในฝั่งขาเข้า
3: ถูกต้องครับ
0: โอ้โหปกติก็ติดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะมันมี
3: ปกติก็หนา
0: ใช่มันก็หนาแน่นอยู่แล้ว
3: แซงซ้ายตลอดแซงขวาตลอดอยู่แล้ว
0: ค่ะค่ะแต่รถคันนี้จอดอยู่ช่วงก่อนขึ้นสะพาน
3: ครับ
0: ค่ะ
3: ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วประมาณสักเกือบ200เมตรขึ้นไปแล้ว
0: ค่ะ
3: ขึ้นไปแล้วด้วยถ้าอยู่ข้างล่างมันจะแก้ไขได้ไงทีนี้มันขึ้นไปแล้วคือมันต้องมีเจ้าหน้าที่นำออกเท่านั้น
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ซึ่งอย่างตอนที่ทางคุณธรรมนูญผ่านมาในฝั่งขาเข้าอ่ะท้ายแถวว่ามันยังยาวมากอยู่ใช่ไหม
3: มันยาวมาจนถึงแยกบ้านม้าแล้วครับ
0: อือหือ
3: เพราะตอนนี้ผมขับเลยจากจุดที่รถเสียเนี่ยตอนนี้ผมมาเลยถึงบ้านม้าแล้วก
0: ็
3: ท้ายแถวยาวแน่นมาทุกเลนเลยทุกช่องทาง
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ท่านจะแนะนำให้ใช้ก็อย่าเข้าช่องทางพิเศษให้ใช้ขาเข้าปกติ
0: ค่ะ
3: มันจะได้ไม่ไปติดขัดตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นถ้าจะแก้ไขเบื้องต้นก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอำนวยการสลับให้ขาออกหยุดให้ขาเข้าได้เข้าได้ใช้หลบตรงจุดที่รถเสียพอดี
0: ตอนที่คุณธรรมนูญผ่านมาเนี่ยค่ะตอนที่กำลังจะขึ้นทางยกระดับเพื่อจะใช้ฝั่งขาออกได้สังเกตไหมคะว่าในฝั่งขาเข้าอ่ะที่มีรถเมย์จอดเสียเนี่ยตรงจุดนั้นมองเห็น
3: ไหมไม่ใช่รถเมย์คุณเปียโน
0: ไม่ไม่ไ ม, ไม่ก่อนถึงมันถึงเรากำลังพูดถึงในฝั่งขาเข้าไอ้ตรงที่ลงจากทางยกระดับไปอ่ะมันจะมีรถเมย์จอดเสียอยู่หนึ่งคัน
3: อ๋อไม่ใช่ละเดี๋ยวอย่าง
0: นี้ไม่เรากำลังพูดคนละจุดใช่
3: คร
0: ับค่ะ
3: คือคืออย่างนี้พอดีผมใช้รางกำแหงยกขาออก
0: อ๋อค่ะ
3: ผมใช้รางกำแหงขาออกผมเห็นแล้วฮะจุดที่รถเมล์เสียนะ่ะ มันจะอยู่ตรงก่อนขึ้นยกระดับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งมีรถยกของทางเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ย
0: ค่ะ
3: มาเทียบเรียบร้อยแล้ว
0: แต่ยังไม่ได้นำออกครับ คือ
3: ไม่ได้นำออก
0: ไม่ใช่ละพี่ถามเพราะว่ากำลังสงสัยเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูบนทางยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาเข้าเนี่ยตอนนี้รถมันดูไหลได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมก็เลยต้องคือ
3: ไม่ได้นำออก
0: ไม่ใช่ละพี่ถามเพราะว่ากำลังสงสัยเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูบนทางยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาเข้าเนี่ยตอนนี้

0: างด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้ค่อนข้างจะอุบัติเหตุเยอะนะ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วล่าสุดตอนนี
1: ้ครับหน้าวัดศรีบุญเรือง
0: ค่ะ
1: หน้าวัดศรีบุญเรืองก็มีรถกระบะชนกัน2คัน
0: รุนแรงไหมคะ
1: ชนแล้วเขาจอดหลบซ้ายแล้วฮะแต่ว่ามันทำให้เสียหนึ่งช่องทางซ้าย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณที่ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็กรณีของรถเก่งที่จอดเสียทางเราประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยค่ะคุณธรรมนูญ
1: ได้ครับได้คร
0: ับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้รามคำแหงในฝั่งขาเข้านี่ต้องใช้คำว่าสาหัสเลยค่ะให้กำลังใจนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยปริมณฑลยกระดับรามคำแหงเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างที่ทางคุณธรรมนูญเพิ่มเติมให้ล่ะตอนที่คุณธรรมนูญกำลังจะขึ้นมาใช้บนทางยกระดับในฝั่งขาเห็นตอนนั้นมีรถยกมาแล้วด้วยน่าจะมีการดำเนินการขยับเข้าไปชิดขอบทางแล้วหรือว่ายังไงคะอาจจะผ่านแล้วเพิ่มเติมได้นะกรณีของรถเมย์แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของเชิงทางขึ้นตรงช่องทางพิเศษบนสะพานเนี่ยก็มีรถเก๋งคันหนึ่งจอดเสียอยู่ด้วยอันนี้ก็ระวังเพราะตอนนี้รถมันเริ่มขยับได้ดีขึ้นละในช่วงนี้เราไปที่ส่วนข่าวแปซิฟิกเรื่องของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะกับทางด้านของคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบง
3: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะก็วันพุธที่23กันยายน2569ก็โอ้โหต้องให้กำลังใจคนแถวรามคำแหงย่านเดียวกันเลยลำสาลีอะไรเงี้ย
0: โอ้โหหนักแต่เช้าแท้ๆเยอะมากคุณ
3: น่าแล้วอุบัติเหตุรุนแรงมากเลยนะคะ
0: ทั้งอุบัติเหตุทั้งรถจอดเสียด้วยใช่
3: นะคะต้องให้กำลังใจกันเลยทีเดียวนะคะมาดูทางสถานการณ์โลกเองก็ต้องให้กำลังใจตัวเองกันด้วยนะคะเพราะว่าการประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อค่ำคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะขณะเดียวกันอิหร่านเองก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าจะเปิดช่องทางฮอร์มูซได้ภายใน7วันเลยถ้าสหรัฐผ่อนคลายแรงกดดันทางทหารและยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางท่าเรือของอิหร่านนะคะซึ่งเป็นรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะโดยบอกว่าการเจรจานั้นจะมีขึ้นนะคะนอกกรอบการประชุมสหประชาชาติด้วยนะคะโดยทางด้านของผู้แทนของอิหร่านและผู้แทนของสหรัฐอเมริกาจะพบกันนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีมาซิสเปซัสเคียนของอิหร่านนั้นจะไม่มีการหารือกันนอกรอบนะคะแต่อาจจะน่าจะเจอกันในที่ประชุมสหประชาชาติได
0: ้
3: โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ขึ้นสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสหประชาชาตินะคะโดยบอกว่าขอเสียงสนับสนุนแนวทางทำสงครามกับอิหร่านมันจะช่วยขัดขวางอิหร่านไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองแล้วก็เตือนว่าเขาจะทำลายอิหร่านหากไม่ได้บรรลุข้อตกลงใดสำหรับการยุติความขัดแย้งนอกจากนั้นทรัมป์ยังเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆเข้าร่วมกับสหรัฐในการเด็ดเดี่ยวทางเศรษฐกิจเพื่อเล่นงานอิหร่านให้ดีกับเข้าสู่โต๊ะเจรจาพร้อมกับทำนายว่ารัฐบาลของเขาจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพอิหร่านหลังผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐไปซึ่งการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะหลังจากนั้นพูดบนเวทีแล้วทำมาให้นอกรอบค่ะที่บอกว่าจะมีการพบปะกัน3ชั่วโมงระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับอิหร่านโดยนำโดยสตีฟวิทคอฟและเจเรดคุชเนอร์นะคะไม่ได้เป็นการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรงซึ่งก็ตรงกันกับอิหร่านที่เปิดเผยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นคำฮิตนะของทรัมป์ในการประชุม UN ครั้งนี้ก็บอกว่ามาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้พูดในกรณีของอิหร่านเท่านั้นแต่ไปพูดในกรณีที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับคิวบาด้วยซึ่งการที่ทรัมป์พูดในประเด็นคิวบาบนเวที UN เนี่ยทำใหรัฐมนตรีต่างประเทศของคิวบาไม่พอใจนะคะแล้วก็ลุกเดินออกจากห้องประชุมขณะที่ทรัมป์กำลังพูดด้วยเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นบอกว่าคิวบาเนี่ยเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ตราหน้าคิวบาว่าเป็น

0: รัฐที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทำนายอีกค่ะว่ารัฐบาลคิวบากำลังจะล้มเหลวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและกำลังจะล่มสลายนะคะโดยเขาบอกว่ามาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อฟื้นเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในคิวบานะคะขณะที่คณะผู้แทนคิวบาก็ตัดสินใจวอล์กเอาท์ออกจากที่ประชุมทันทีโดยทันทีที่ทรัมป์เริ่มกล่าวแถลงข่าวดังต่างบนเวที UN โดยโรดิเกสนั้นได้ตอบโต้ผ่าน X ค่ะว่าทรัมป์กำลังแพร่กระจายความเท็จรัฐบาลสหรัฐไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าคิวบาเป็นและมีสิทธิ์ที่จะเป็นประเทศที่มีอธิปไตยและอิสรภาพอย่างสมบูรณ์นะคะขณะเดียวกันนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติก็กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก่อนที่เขาจะพ้นตำแหน่งในวันที่31ธันวาคมนี้โดยกูเตเรสให้ความสำคัญนะคะกับการตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็ในระดับพหุภาคีด้วยก็คือทางด้านของรัฐต่อรัฐเลยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทั่วโลกยุติสงครามนะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศหรือว่าโลกร้อนปรับปรุงสถาบันของสหประชาชาติที่กำลังเผชิญกับความท้าทายนะคะกูเตเรสเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสวาระการดำรงตำแหน่งของเขา5ปีในสมัยที่2จะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมนี้เขาได้ย้ำข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลความเสี่ยงจาก AI ในระดับโลกขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีสมาชิก15ประเทศกำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำด้าน AI เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยนะคะโดยกูเตเรสได้กล่าวถึงการแก้ปัญหา2รัฐของอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมถึงเรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษต้องชดใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศที่เป็นผู้นำในการปฏิวัติเทคโนโลยีต้องแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นร่วมกันทดสอบประเมินผลและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมาตรการป้องกันที่จะปกป้องพวกเราทุกคนนะคะในปี2566เกี่ยวกับ AI เนี่ยสหประชาชาติตั้งคณะที่ปรึกษาด้าน AI มาแล้วมีสมาชิก39คนรวมถึงนักวิชาการจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรัสเซียและญี่ปุ่นนะคะขณะเดียวกันคณะมนตรีความมั่นคงก็จัดประชุมเป็นครั้งแรกในปีเดียวกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI นะคะซึ่งจีนระบุว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ควรเป็นม้าที่ควบคุมไม่ได้ขณะที่สหรัฐเตือนเรื่องการนำไปใช้ในการเซ็นเซอร์หรือปราบปรามผู้เห็นต่างค่ะแล้วก็กูเตเรสก็ทิ้งท้ายว่าอำลานะผู้นำประเทศต่างๆที่ทำงานร่วมกันมา2สมัยของเขาก็คือ10ปีโดยบอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2570ผมไม่ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแล้วมั่นใจว่าไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ผมจะยังคงสนับสนุนความเชื่อมั่นที่ว่าสันติภาพเป็นไปได้นะคะและยังคงยืนหยัดเพื่อคุณค่าของกฎบัตรสหประชาชาติค่ะ
1: วันนี้10ปีแล้วเหรอคะ
0: เขาเป็นของสมัยไงอ๋อ
1: ค่ะ
0: เ
1: วลาผ่านไปเร็วมาก
0: ขณะเรานึกว่าเหมือนกับตอนจำได้เลยก็เขารับตำแหน่งทีแรกเลยเขามาเยี่ยมทางด้านของอิสราเอลปาเลสไตน์รู้สึกจะลงพื้นที
1: ่
0: ครั้งแรกมาเมียนมาด้วยนะมาดูชนกลุ่มน้อยด้วยนะนะคะขณะที่เดียวกันค่ะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่
1: ะ
0: หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียสามารถเปิดปฏิบัติการท่อลำเลียงอีสเวสได้อีกครั้งก็คาดหมายกันว่าจะสามารถส่งออกน้ำมันดิบจากท่าเรือยานบูได้หลังจากนี้นะคะก็ขณะเดียวกันการความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการที่ทรัมป์พูดขู่ในที่ประชุม UN มันก็เป็นปัจจัยลบเหมือนกันต่อราคาน้ำมันนะคะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกค่ะเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กลดลงไป1เหรียญ19เซนต์ปิดที่ระดับ94เหรียญ99เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง1เหรียญ9เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ99เหรียญ25เซนต์ต่อบาร์เรลทั้ง2ตลาดปรับตัวลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะขณะที่ราคาทองคำนี่ก็ยังโดนแรงกดดันจากคาดการณ์นโยบายที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในปีนี้ทำให้ทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไป7เหรียญ50เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ4,376เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์นะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดผสมผสานกันไปนะคะแต่ว่าในส่วนของนาสแดกเนี่ยแต่ระดับสูงสุดเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากหุ้น AI แล้วก็หุ้นไมครอนเทคโนโลยีนะคะส่วน S&P 500ก็ปรับตัวลดลงหลังจากถูกฉุดจากหุ้นในกลุ่ม พลังงานค่ะโดยดาวโจนส์ลดลงไป 185.14 จุดนะคะปิดที่ระดับ 51,863.69 จุดค่ะ S&P 500ลดลงไป 0.06 จุดปิดที่ระดับ 7,764.64 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 122.18 จุดปิดที่ระดับ 27,244.28 จุดค่ะมาดูเรื่องข่าวใหญ่เมื่อที่ช่วงเที่ยงคืนวันนี้เองนะคะปรากฏว่าทางด้านของตม.จังหวัดชลบุรีได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของหญิงสาวชาวจีนนะคะหลังจากได้รับข้อความจากWeChat ค่ะว่าขอความช่วยเหลือหลังจากเธอถูกตกว่าถูกหลอกลวงนะว่าเป็นเหยื่อของกลุ่มชาวจีนด้วยกันจีนหลอกจีนนะ
1: คะ
0: นะคะทำให้ทางด้านของพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์ประสานพันตำรวจเอกนวราวุฒิมุชนาภูมิกับการสภ.บางละมุงค่ะเพื่อพร้อมกำลังสายตรวจและชุดสืบสวนสภ.บางละมุงนะคะในอำเภอแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปค้นพื้นที่หมู่4อำเภอบางละมุงนะคะจังหวัดชลบุรีที่ตำบลตะเคียนเตี้ยค่ะไปเจอบ้านพัก2ชั้นเจ้าหน้าที่ปิดล้อมวางกำลังปิดล้อมแล้วก็ไปเจอควบคุมตัวชายชาวจีนได้1คนบริเวณชั้นล่างแล้วก็บริเวณชั้นที่ชั้นล่างที่อยู่ติดกันก็เจอชาวจีน2รายก็ไปตรวจสอบข้างบนเจอชาวจีน3รายนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวแล้วเข้าไปในห้องนอนก็ไปเจอชาวหญิงชาวจีนอีก2ถูกสวมชุดนอนและถูกซ้อมด้วยนะมีการหวาดกลัวนะคะแล้วก็ยังพบโซ่ยาวเส้นที่ใช้ล่ามเหยื่อไม่ให้หลบหนีเจอถุงยางอนามัยหลายรายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสพไอซ์แล้วก็พอดเคที่ใช้งานแล้วนะคะจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อช่วงประมาณ5ทุ่มของเมื่อวานนี้ค่ะได้รับแจ้งจากหญิงญาติของหญิงสาวชาวจีนว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายหลังจากส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ขอความช่วยเหลือบอกว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัวเองเธออ้างว่าถูกกักตัวพร้อมก็ขอให้บุคคลที่ได้รับข้อความอย่าส่งข้อความกลับมายังโทรศัพท์เครื่องนี
1: ้
0: โดยบอกว่าในที่นี้เนี่ยมีผู้ชายจำนวน1ผู้หญิง3คนขอให้ตำรวจแจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะโดยบอกว่าเป็นวิลล่า2ชั้นให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าตรวจสอบด้วยแม้ว่าบุคคลภายในไม่มีอาวุธปืนโดยบอกว่าถ้าใครมีการส่งข้อความกลับมายังโทรศัพท์ของเธออาจจะทำให้สถานการณ์ไม่ปลอดภัยและให้ขอแจ้งไปที่บุคคลที่ชื่อสีเสียงแทนเพื่อไม่ให้ส่งข้อความมาหาเธอเช่นเดียวกันนะคะก็ตรวจสอบพาสปอร์ตเพราะว่าหญิงชาวจีน3คนคือหรือจริงนะ3คนอายุ36 32 23ถือสัญชาติจีนท
1: ั
0: ้ง3คนมันให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุจ้างให้มาทำงานเอนเตอร์เทนก่อนที่จะเดินทางมาที่บ้านหลังนี้แล้วก็ถูกกักขังแล้วก็บอกว่าถูกข่มขืนด้วยแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มชายชาวจีน4คนตรวจสอบว่าไม่มีหนังสือเดินทางค่ะคุณเข้ามาประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติบ้านเรานี่ต้องอุดทุกรูแล้วมั้งป่านเดี๋ยวนี
1: ้
0: ไม่งั้นรอดเข้ามาหมดเลยนะคะแล้วยังมีไปเจอในโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุเจอคลิปที่ลวนลามหญิงชาวจีนและภาพขนาดเสพยาเคอีกนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกระบุว่ามีการกักขังข่มขืนเรียกค่าไถ่ด้วยค่ะ
1: นี่ไทยเรานี่เป็นฐานแล้วเนี่ยตอนนี
0: ้การชดการเป็นส่วนรวมไปเลยนะ
1: ส่วนรวมไปแล้วจริง
0: ไม่ใช่แค่ทางผ่านแล้วล่ะดิฉันว่าต้องเราต้องปรับทัศนคติของเราใหม่ด้วยนะว่าเราไม่ใช่ทางผ่านนะเราเป
1: ็
0: นหลังกบดานเพราะหลบหนีมาจากเขมรเนี่ยมาอยู่ไทย
1: ค่ะ
0: เพราะเรานะ
1: มาจากทุกที่
0: จะบอกจะตำรวจจับแค่ไหนก็ไม่หมดอ่ะ
1: จริง
0: ตอนนี้ตมก็แอคชั่นมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยว1ตุลาคมเราเปลี่ยนตัวผ
1: ู้
0: บัญชาการตำรวจตมคนใหม่คราวนี้แหละเข้มข้นมหากรรมแน่นอน
1: นะ
0: ต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะ
1: คะ
0: มาดูกันต่อว่าเอาข่าวเบาๆอีกข่าวนึงนะขออนุญาตเป็นเบาๆก็แล้วกัน เพราะว
1: ่
0: าต้องขอเบาๆเพราะมันเครียดไง8โมงเช้าวันนี
1: ้
0: นะเนเน่รอยัลนะคะแข่งรอบชิงชนะเลิศ ATP ค่ะอเมริกาก็ทาเลนต
1: ์
0: มีรายงานข่าวว่าเนเน่จะขึ้นเป็นคนที่2
1: ใช่คนที่2
0: เขาแข่งทั้งหมด10คนน
1: ะ
0: ขึ้นเป็นคนที่2นะคะแล้วก็มีการกรรมการเนี่ยปรากฏว่า ทางด้านของไซมอนโคเวลเนี่ยพักฟื้นหลังจากที่ผ่าตัดก็เลยต้องมีกรรมการเข้ามาใหม่ช่วยเพิ่มเติมก็คือ KSI เป็นยูทูบเบอร์นักมวยนักดนตรีแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ดังชาวอังกฤษนะคะก็เราก็เริ่ม
1: เราดูได้ไหม
0: เช้า
1: เราดูได้ไหม
0: ตั้งแต่แปดโมงเช้า
1: ค่ะ
0: เราก็คงต้องไป กาะมีน่าเดี๋ยวมีคนก๊อปลงใน YouTube อ่ะต้องไปเดี๋ยวแสวงหาได้เพราะว่าเราไม่สามารถดูได
1: ้
0: นะคะแล้วก็คนไทยในประเทศไทยเนี่ยส่งโหวตไม่ได้
1: คือ
0: ตอนเน
1: ี้
0: ยเอาโหวตล้วนๆนะ
1: คะ
0: โหวตล้วนๆไม่ใช่ไม่มีกรรมการแค่คอมเมนต์เท่านั้นเองนะคะซึ่งการแสดงก็มีที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่เดิมที่เดียวกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ดูไปที่ชุมชนชาวคนไทยในอเมริกานี
1: ่
0: เขาไปรอเข้าชมกันแล้วนะคึกคืนกันเลยทีเดียวนะคะไปรอเข้าชมนะคะ
1: แล้ว
0: ก็แบบมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มนะว่าเนเน่อาจจะได้ขึ้นโชว์ในวันประกาศผลนะกับลินคิงพาร์ก็เนเน่เขียนแคปชั่นบอกว่าหนูหวังว่าจะได้ร่วมโชว์กับพวกเขานะคะ I wish I could join with them นะคะแล้วก็คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็ที่เป็นแฟนคลับเนเน่ก็ไปรอต่อแถวเข้าชมนะคะก็
1: นี่เราหวังไว้ว่าชาวอเมริกันจะโหวตให้กับน้องเนเน่กันมากๆนะ
0: เราก็หวังว่าเขาไม่เป็นอเมริกันต้องมาก่อนแบบครั้งนะกลัวว่าเขาจะเป็นอเมริกันที่มาต้องมาก่อนแต่ว่ามีแนวโน้มว่าเนเน่กำลังทำอัลบั้มทำเพลงอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ามีโปรดิวเซอร์ชื่อดังเลยมาช่วยกันดูแลนะคะถ้าเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเนเน่ก็ประสบความสำเร็จแล้วล่ะจะคาดหวังว่าให้ได้รับชัยชนะแต่ก็ถ้าไม่ได้รับชัยชนะแต่โอกาสทองข้างหน้าก็ยัง
1: เปิดโอกาสเปิดแล้วโอกาสเปิด
0: มากนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยทั้งซานฟรานทั้งชิคาโก LA ฟลอริดามารอเชียร์เนเน่กันถึงหน้าเวทีเลยทีเดียวค
1: ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคือจริงๆนะนึกว่าจะสามารถดูไลฟ์ได้ทาง TikTok ของทางอเมริกาก็ทาแลนด์ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: ต้องเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ทำไมต้องมาลุ้น
0: ด้วย
1: ก็ต้อง
0: ระวังเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าก็นองหน่อยนะก็ตั้งแต่23ถึง27เป็นต้นไปนะคะฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นก็ระวังก็แล้วกันแล้วก็เรื่องข่าวเตือนเนี่ยคือเรียนเข้าใจการทำคอนเทนต์นะเพื่อเรียกแสเรียกกระแสกดแชร์กดไลค์เนี่ยแต่บางทีเนี่ยก็มันแล้วมาทิ้งท้ายข้างหลังเลยบอกว่าเป็นการคาดการณ์นะไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่โปรยหัวขึ้นมาเฝ้าระวังไว้เลย120ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะต้องทำมันเป็นทำให้กรมอุตุต้องออกมาแถลงแหละว่ามันการขู่คืออย่าบอกว่าให้ตื่นตระหนกตื่นตระหนกเนาะใช่ไหมแต่ว่าในภาพจริงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ว่าโขู่แต่ว่าเวลาเกิดขึ้นจริงไม่เห็นจะรายงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เมื่อวานนี้ปราจีนบุรีก็ฝนตกหนักสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยก็ฝนตกหนักมีน้ำการรอการระบายสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองนอกเหนือจากฝนที่ตกลงหนักด้วยแล้วก็คือการระบายน้ำของกรมชลประทานเพราะเพิ่มการระบายน้ำลงมาถึงข้างล่างเนี่ยนะคะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 1,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะแล้วก็จะยังคงในระดับนี้ต่อเนื่องต่อไปเนื่องจากรับมือกับน้ำเหนือและฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมด้วยที่สำคัญเราได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากเวียดนามตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่กัมพูชาและแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามันภาคใต้อ่าวไทยแล้วก็ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีกำลังอ่อนลงด้วยนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อส่วนในวันนี้ความคืบหน้าเพิ่มเติมที่ต้องติดตามก็คือการค้นหาผู้สูญหายซึ่งเป็นชาวประมงของเรือสอการจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งช่องแสมสารสัตหีบชลบุรีหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วยมาได้15คนแล้วปรากฏว่ามีข่าวดีว่าช่วงเย็นๆเนี่ยไปเจออีกคนหนึ่งลอยคออยู่กลางทะเลนะคะเป็นชาวเมียนมาส่วนใหญ่มีคนไทยแค่2คนนะที่เหลือเป็นชาวเมียนมาทั้งหมด20คนเลยนะคะมีทั้งหมดบนเรือเนี่ย22คนเป็นคนไทย2คนก็คือหนึ่งในนั้นเป็นไต้กงซึ่งพบว่าเสียชีวิตนะคะก็พบว่าเสียชีวิตรายแรกเลยแล้วก็นำร่างขึ้นมานะคะก็ตอนนี้ยังต้องติดตามลูกเรืออีก5รายที่ยังไม่พบตัวนะคะคือนายโซนายซานทีเกลนายอู้นายท่อรวยและนายคิมมาเวนะคะอายุตั้งแต่22ถึง20 47ปีนะคะก็มีรายงานว่าอาจจะมี2คนเนี่ยที่ติดอยู่ในซากเรือและเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ก็ทำให้อีก3รายยังไม่ทราบชะตากรรมแต่ก็ยังต้องมีความหวังนะคะว่าอาจจะเจอแบบลอยคอแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะก็เขายุติการค้นหาช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เพราะว่าหมดแสงแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการด้วยโดยสอนชนภาคหนึ่งนะคะเป็นกำลังหลักนะคะโดยของทัพเรือภาคที่หนึ่งนะคะมีมนุษย์กบหน่วยซีลจะกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีเรือตรวจการ112 พร้อมกับกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานเพื่อค้นหาแล้วก็กู้ร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่าติดอยู่ภายในตัวเรือด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการกู้เรือสอกาญจนาวารี888กับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือแล้วก็หาสาเหตุของการอับปางในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่เราติดตามกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
0: เยอะหน่อยนะคะทุกคนหน่อยเข้มข้น
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส.
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 202628กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
13: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
14: ในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุกันล่าสุดมีแจ้งของคุณโอโต99บอกว่าใช้ถนนพยาพาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะช่วงของวัดพระงามมุ่งหน้าถนนหน้าพระ ไม่มีปัญหาค่ะเคลื่อนตัวได้แต่ว่าจุดนี้เป็นการเดินรถทางเดียวนะคะแล้วก็มีแจ้งก่อนหน้านี้ของคุณสลาวุฒิบอกว่าใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็เลยจากต่างระดับถนนศรีนครินทร์ประมาณ1กิโลเมตรเป็นฝั่งขาออกนะคะมีของที่หล่นอยู่บนถนนนะคะเป็นถุงกระสอบสีน้ำตาลนะคะแล้วก็หล่นอยู่ในเลนกลางแต่ว่าจุดนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการดำเนินการในการที่จะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
14: ก่อนหน้านี้คุณเล็กเนี่ยบอกว่าใช้เส้นบำรุงเมืองแล้วก็สัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกแม้นศรีอะค่ะดับทุกด้านนะคะคุณเล็กแจ้งมาเราได้มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะถ้ายังไงใครจะผ่านแล้วไม่อัปเดตล่าสุดก็เพิ่มเติมกันได้นะคะส่วนกรณีที่คุณวันชัยแจ้งบอกว่าใช้เส้นสุขุมวิทสายเก่านะคะในฝั่งขาออกแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงของทางด้านของตรงข้ามกับฟาร์มจระเข้ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีรถของทางเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะที่ยืนอยู่แล้วก็มีการปิดการจราจรนะคะแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรสำหรับเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปสรุปตกลงก็คือเป็นเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่จริงๆค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเปิดการจราจรให้ใช้ได้ทุกช่องทางแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่ต้องมีการกั้นเอาไว้เพราะเขาเทปูนแล้วมันปูนไม่แห้งเราก็ณเวลานี้ตอนนี้ในเรื่องของรถที่ใช้เส้นทางฝั่งของเส้นสุขุมวิทฝั่งขาออกก็ตอนนี้คือตามมาได้ท้ายสั้นลงแล้วค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
14: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมการบอกว่าล่าสุดมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ด้วยบ้านเรือนประชาชนในซอยวงสว่าง19นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางซ่อนถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะเบื้องต้นแบบบ้านหมาด2ชั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการเผื่อว่าใครผ่านยังไงได้ช่วยเปิดท้ายกับทางรถดับเพลิงด้วยในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและจับตาหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านรวมทั้งสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำติดตามกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ยังต้องจับตาความเคลื่อนไหวการเมืองหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านโดยโครงสร้างของพรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือเพียง5พรรควันนี้ 9:30 นที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภาในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินำทีมสสพรรคประชาชนแถลงข่าวความพร้อมการเตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือปปช.เพื่อให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับกกต.เรื่องมติหัวเลือกสว.ซึ่งจะไปยื่นในวันศุกร์นี้10โมงเช้าที่บ้านพระอาทิตย์นายสนธิลิ้มทองกุลนัดแถลงข่าวเปิดทิศทางการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนรอบใหม่ภายใต้แนวคิดรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยหยิบประเด็นทุนต่างชาติสีเทานอมินีการถือครองที่ดินและทำธุรกิจที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของคนไทยขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญช่วงบ่ายศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับสามียื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับพิจารณาคดีใหม่กรณีมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้อยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรับสถานการณ์น้ำฝนและตั้งแต่ 8:00 นวันนี้ตามเวลาในไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยศิลปินสาวชาวไทยวัย16ปีเข้าลุยในรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสกอตทาเลนต์ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขณะที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
5: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.ทัพปนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไข่ผอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะมือกันพอผ้าจ๊ะฝ้ายถูกฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: เอาใส่ใส่
2: เราเริ่มไม่กล้าถวาย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้เราไปที่สายทางร้อยตำรวจตรีสำรวยสุโพรองสาวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ในพื้นที่ช่วงนี้ถนนเพชรบุรีและพระราม9ยังคล่องตัวดีนะครับยังไม่มีผลกระทบมาจากจุดใดจุดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ยังใช้การได้ดีทุกทางร่วมทางแยกครับผม
1: ใช้การได้ดีทุกทางร่วมทางแยก
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อค่ะเอ๊ะวันนี้ถือว่าดีปกติเหรอคะ
2: ใช่ครับใช่ครับวันนี้ถือว่าปกติดีถนนไม่เปียกลื่นอากาศปลอดโปร่งครับผม
1: โรงเรียนเขาเริ่มปิดแล้วหรือยังคะทำไมวันนี้ดูดีจังเลยค่ะรองสาวัตร
2: ครับครับผมวันนี้ดีทุกทางร่วมทางแยกเลยขี่วนทั้งช่วงเช้าวันที่ถนนเพชรบุรีจะสายมาแล้วก็พระราม9อาจจะมีลงด่วนชุดใหญ่อ่ะเพราะว่ารถลงด่วนมาก็จะเฉลี่ยแบ่งกันนะครับประสานได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่วสิทธิ์นั่งให้เป็นประจำทุกวันครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะเออรองสาวัตรแต่เมื่อตอนช่วงเช้าที่มีอุบัติเหตุนี่คือตอนนี้ก็เรียกว่าช่วยเหลือนำส่งแล้วเรียบร้อยไปแล้ว
2: ครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: อาการเขาเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ก็ยังรู้สึกตัวอยู่ครับ
1: รู้สึกตัวเป็นคนที่ทำงานอยู่ในละแวกนั้นใช่ไหมคะถ้าดูจากการแต่งตัวหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยค่ะ
2: ครับก็โอเคอยู่ครับไม่มีอะไรก็แยกย้ายคนติดฝังกันไปครับ
1: แล้วเขาซ้อนจักรยานยนต์มาเหรอคะรองสาวัตร
2: ครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือมีอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วง6นาฬิกากว่าๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งรักษาตัวไปโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะกรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาที่ชายเส้นทางด้านของอโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกเพชรนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรณเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็อย่างที่ทางรองสาวัตรจราจรสน.มักกะสันเพิ่มเติมให้นะคะวันนี้ดูเส้นฝั่งของถนนเพชรบุรีนะคะก็ถึงแม้ว่ารถจะเยอะนะคะแต่ก็ยังเลี้ยวตามกันได้โดยตลอดนะสำหรับช่วงเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็อย่างตรงช่วงของเส้นทางด้านของอโศกเพชรนะคะณเวลานี้ก็ถ้าดูก็รถเยอะนะคะแต่ก็มันก็ตามไหลตามกันมานะคะไหลตามกันมาได้เพชรอุทัยนี่ดูดีขึ้นนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะแล้วก็เส้นทางด้านของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าถ้ามาจากทางด้านของแยกพระโขนงนะคะก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องมาถึงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทแต่ก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่เนี้ยจะมาเริ่มมีท้ายสะสมมากแม่ก็คือตรงช่วงมาสักซอยสุขุมวิท26ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของตลาดคลองเตยตรงแยกของรัชดาพระราม4ก็จะมาติดชะลออยู่ตรงช่วงตรงแยกสัญญาณไฟจราจรนี่ถ้าแถวไม่ได้ยาวมากนะคะสอบฝั่งที่มาจากรัชดาพิเศษมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทแต่ถ้าหากว่าถ้าจะเลี้ยวเข้ามาใช้เส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตอนนี้รถมากขึ้นนะคะรถมากขึ้นก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพลินจิตนะเพลินจิตแล้วก็ทางด้านของเส้นพระราม1นะคะอันนี้ก็โดยภาพรวมก็ถือว่าตามกันได้โดยตลอดค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปริยรุตครับ
1: ตอนนี้ใช้375แล้วนะคะ
3: 375ช่วงนี้ถึงอำเภอตรงๆแล้ว
1: คร
3: ับ ก็นักเรียนเริ่มเข้าโรงเรียนตรงหน้าอำเภอกับติดตรงหน้าโรงเรียนนี่ก็เริ่มไม่ติดแล้วครับยกย้ายจะติดนิดหนึ่งก็8โมงไปแล้วก็เริ่มจะไม่ติดใช้ได้นะครับออกไปเชื่อม3296มีเรือฝ่าไปบางเลนก็ยังใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหาเข้าเมืองก็ไม่เป็นปัญหาเราจะไปติดเข้าเมืองก่อนจะเข้าฐานบกนั่นแหละติดจักรยานไปธรรมดา
1: ครับ
3: พวกไปทางบางเลนระวังนิดนึงทำทางทั้งเส้นทางนะครับ
1: แต่เขาก็มีป้ายมีอะไรบอกเอาไว้ใช่ไหมหัวโต99แจ้งเตือนให้ทราบมีไหม
3: ไม่ต้องตั้งหรอกครับเขาวางกลวยยางวางแผงเต็มพื้นที
1: ่ชัดเจน
3: ขยายจาก2เป็น4อ่ะ
1: ค่ะ
3: คือเทคอนกรีตใหม่อะไรทั้งหมดก็เลยต้องใช้เวลาครับใช้เวลาอย่างน้อยก็ปี2ปีกว่าจะเสร็จนะ ก็ตอนนี้มันเบียดคือเราถ้าไปจากดอนตูมมันจะไปเบียดใช้ช่องที่มาจากบางเลนก็คือแบ่งกันใช้ในด้านขาเข้ามาดอนตูมก
1: ็
3: เลยบางช่วงบางตอนก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปแต่ระวังนิดนึงเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งด้วยอะไรด้วยเพราะว่าถ้ารถใหญ่วิ่งสองคันมันก็พอดีพอดีอยู่แล้วถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็จะแดงยากนิดนึงผู้ใช้ทางก็ระวังนิดนึงนะครับยิ่งหน้าลงยางตรงช่วงก่อนถึงอำเภอบางเลนข้ามแม่น้ำท่าจีนไปต้องระวังตรงหนักเพราะว่าแถวนั้นทุกคนทุกท่านก
1: ็
3: ตรงนั้นมีโรงยางทำยางรถยนต์นะน
1: ะ
3: เยอะหลายโรงงานอยู่ตรงนั้นก็ระวังนิดนึงผู้ใช้ทางนะครับวันนี้ฝนฟ้าไม่ตกนะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ฟ้าขึ้นๆเท่านั้นเองยังไม่เห็นกลุ่มฝนนะครับแต่ก็ตอนขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะงั้นดูต่อเนื่องให้สำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงนี้เรียกว่าใช้ได้ยาวๆเมื่อวานแถวมหาชัยนี้เจอฝนหนักใช่ไหมคะแล้วก็เห็นมีน้ำท่วมขังรอการระบายแล้วมีเห็นจักรยานยนต์จมน้ำล้มไปหลายคันเลยแต่ท่านดูการจราจรเนี่ยในช่วงเวลานี้แถวทางด้านของมหาชัยมีปัญหานะคะก็คือตามได้โดยตลอดแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะฝั่งของเส้นพระราม2จะมาดูมีรถเยอะก็คือนี่แหละค่ะตรงช่วงที่จะขึ้นทางด่วนนะคะทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันน่ะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะไปได้โดยตลอดวันนี้บนทางพิเศษเฉลิมมหานครถ้าผ่านหน้าด่านมาก็ใช้ได้ตรงช่วงของบางสุขสวัสดิ์นะคะตรงต่างระดับบางขุนเทียนอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆเลยนะคะณเวลานี้ตอนนี้ไปถึงนู่นเลยตรงช่วงของทางลงถนนเทพรัตน์หรือว่าจะต่อเชื่อมเข้ามาใช้เส้นวงแหวนตะวันออกณเวลานี้ตอนนี้ก็ใช้ได้ยาวๆวงแหวนตะวันตกก็จะมีรถเยอะก็คือเนี่ยค่ะแถวๆบางใหญ่นะคะในฝั่งขาเข้านะคะแต่ถ้าหากว่าผ่านมาก็เรียกว่าใช้ได้ยาวต่อเนื่องนะคะขึ้นบางพลีสุขสวัสดิ์ได้เอกชัยก็จะมีติดอยู่บางช่วงนะคะก็จะเป็นตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างฝั่งของสะพานพระราม3ถึงแม้ว่ารถจะมากแต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็ตามกันมาได้โดยตลอดเอ้ยวันนี้ฝั่งของรัชดาท่าพระดูท้ายสั้นนะคะดูท้ายสั้นเพราะว่าคือจะมารถที่จะเริ่มดูจะชะลอรถที่จะดูเต็มก็คือประมาณสักรัชดาท่าพระซอย10นะคะคือวันนี้ดูแล้วเนี่ยการจราจรในภาพรวมถือว่าดีเพราะโดยปกติแล้วดิฉันหยุดไป2วันจันทร์อังคารถ้าเป็นในช่วงของวันพุธที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นณเวลานี้นู้นจะต้องอยู่ประมาณสักแถวๆตลาดพลูแต่วันนี้ทายสั้นมากสำหรับฝั่งของเส้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพดีเลยค่ะนะคะสะพานพระราม3เนี่ยก็พอลงจากสะพานนะคะเลยจากตรงช่วงของทางลงถนนเจริญกรุงนะคะก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆเลยต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของห้าแยกนรหนองแต่ว่าแบบสักกรรมอันนี้รถอย่างมากรถอย่างแน่นอยู่นะคะสับเส้นวงแหวนสายกรรมขึ้นทางด้านของสะพานภูมิพลนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้ในเรื่องของการจราจรโซนทางด้านของสะพานต่างๆเดี๋ยวดูเพิ่มให้ฝั่งของสะพานตากสินวันนี้ก็ดูดีนะสะพานตากสินนะคะช่วงบนสะพานอาจจะมีรถเยอะก็แค่ช่วงตรงเชิงทางขึ้นนะคะตรงช่วงของถนนกรุงธนบุรีนะคะแต่ขึ้นสะพานมาก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือนะคะยาวต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของยัทยุสาทรใต้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็จะติดเฉพาะตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: มีสายของทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะผู้อำนวยการพิชากรศรีจันทองค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
5: ครับส่วนนี้ก็คงมีนักการทูตที่ทำงานครับ
1: ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการทำงานในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบของทางฝั่งทางหลวงสมุทรปราการนะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะมีจุดไหนบ้างคะที่มีความคืบหน้าณเวลานี้ตอนนี้ค่ะปอค่ะ
5: ครับผมก็อื่นยังตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพอดีเกิดการจราจรติดขัดตรงสายสามนะครับสายสามประมาณช่วงเลยแยกสายลวกมานิดนึงเนี่ยตรงนั้นก็คือตอนช่วงเช้าเนี่ยติดขัดเพราะว่าทางงานทำการไฟฟ้านครหลวงเขามีการเข้ามาทำงานแล้วก็ปรับตรงบริเวณฝาบ
1: ่
5: อดังกล่าวนะครับทำให้เกิดรถติดไปตรงแยกไฟฟ้าแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำการเสร็จละเปิดให้วิ่งทุกช่วงจราจรตั้งแต่ประมาณช่วง7:30ที่ผ่านมาก็ณปัจจุบันก็การจราจรได้ถึงความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีประเด็นตอนช่วงเมื่อวานก็คือบริเวณแยกตำรุ
1: ค่ะ
5: แยกตำรุที่สายสามแล้วก็จากกิ่งแก้วที่รถติดพอสมควรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อตอนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันจันทร์ฝนตกหนักแล้วก็ผิวจราจรตรงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยก็เลยได้รับความเสียหายนะครับพอเปิดตอนช่วงเช้ามาก็เลยไม่ได้มีความสะดวกในพื้นที่นะครับคือสภาพจราจรมีเป็นหลุมบ่อก็เลยเมื่อวานก็ไปลงพื้นที่ก็ให้ทางทีมงานทีมงานก่อสร้างดำเนินการปรับปรุงถึงจราจรช่วงนั้นละหลังจากนั้นก็เข้าใจว่าก็น่าจะบริหารจัดการจราจรในที่นี้ได้ดีขึ้นนะครับบริเวณตรงแยกตำรวจแต่ยังไงก็แล้วแต่นะก็ปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ก็ได้กำชับกับทางโครงการว่าให้บริหารจัดการจราจรให้มีความรัดกุมมากที่สุดนะครับแล้วก็โครงการนี้จะเป็นโครงการที่ก็เรื่องใหญ่ที่สุดแล้วในพื้นที่สุดประการตอนนี้ก็คือเส้นบางตลาด
1: พารา
5: บักที่ถนนเทพรัตน์ครับผมก็ปัจจุบันก็ยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับก็ยังคงส่งผลต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนแต่ละความไม่สะดวกก็ต้องขออภัยกับทางผู้เชี่ยวชาญมาณที่นี้ด้วยแต่ยังไงก็ต่อเนี่ยก็ได้กำชับกับโครงการทุกสัญญานะครับให้มีความติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่น่าจะมีปัญหาการจราจรเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นโซนบริเวณช่วงวัดศรีตรงนี้ก็จะมีการตัดกระแสกันหลายช่องทางเหมือนกันก็อาจจะมีผลกระทบในช่วงนี้ครับผม
1: คือถ้าฝนไม่ตกก็โอเคจริงๆเวลาที่มันฝนไม่ตกมันก็ติดได้อยู่แล้วแต่ถ้ามีฝนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโหหนักมากเลยนะคะผอ
5: ใช่ครับก็จะมีประเด็นบ้างกรณีช่วงไหนฝนตกนะครับก็ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเมื่อเช้านี่ที่เขาคืนพื้นที่ราชานี่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสภาพอากาศด้วยไหมคะหรือไม่ได้เกี่ยวเลยตรงเส้นสุขุมวิท
5: ค่ะไม่ได้เกี่ยวครับดีแต่หนึ่งในส่วนของของการไฟฟ้าเขาเร่งดำเนินการปิดฝาท่อตรงนั้นให้เร็วๆแต่เข้าใจว่าน่าจะมีการติดขัดบริเวณหน้างานก็เลยอาจจะ
1: ทำให้ล้าช้าไป
5: ม
1: ี
5: การกระทบในตอนช่วงเช้าไปครับแต่ในตอนเปิดประมาณ7:30เขาก็เปิดให้การจราจรได้ทุกช่องทางแล้ว
1: ซึ่งจริงๆแล้วจุดนี้เขาก็จะทำอย่างนี้ทุกคืนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: ครับก็ตอนนี้ทางหลวงหมายเลข3เนี่ยเส้นสุขุมวิทเนี่ยก็มีทั้งหน่วยงานจากพวกทั้งการไฟฟ้าการประปาก็มีเข้ามาดำเนินการอยู่เหมือนกันก็ทางแขวงทางหลวงเองก็พยายามกำชับกับทางทีมงานนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความไม่เรียบร้อยจุดต่างๆยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีประเด็นตรงไหนก็ทางด้านกรมทางหลวงเองก็จะเร่งไปดำเนินการประสานให้เขาเข้ามาดำเนินการโดยเร็วหรือช่วงไหนที่เราก็ดำเนินการได้ก่อนก็จะไปบริการประชาชนอย่างเต็มที่ครับ
1: อุ้ยแล้วนี่บอกว่าช่วงนี้ว่าเตือนเรื่องของฝนหนักมันมีจุดไหนไหมฮะที่นอกเหนือจากที่บอกไปที่เป็นที่ทางผอ.เป็นห่วงเนี่ยค่ะ
5: เรื่องฝนตกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
5: ถ้าฝนตกเนี่ยอย่างวันช่วงต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีตรงแยกสีเทพาก
1: ็
5: คือถนนศรีนครินทร์ตัดกับเทพารักษ
1: ์
5: ตรงนี้ก็มีปัญหาเรื่องน้ำขังในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งผลเข้าสังคมเหมือนกันอย่างเมื่อวานเองทางทีมงานก็ทางผมเองก็ไปลงพื้นที่บริเวณตรงนั้นนะครับก็ให้เดี๋ยวจะไปเพิ่มเติมพวกเครื่องสูบน้ำบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็จะต้องขอความอนุเคราะห์กับทางท้องถิ่นทางอบจด้วยวันนี้จะมีการลงมือร่วมกันเพื่อที่จะไปดูโคลนเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะเคลียร์ สิ่งปฏิกูลสิ่งระบบต่างๆที่อยู่ในท่อเนี่ยให้ระบบระบายน้ำใช้งานได้เต็มที่มากที่สุดครับ
1: คือมันมีท่อแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ต้องมีการรถไฟฟ้าสร้างเสร็จก็มีท่อแต่ว่าประเด็นมันมีเรื่องของขยะมันมีสิ่งอุดตันอยู่ในท่ออย่างนั้นใช่ไหมพ่ออ๋อเวลาที่ฝนหนักก็เลยท่วมมันจะท่วมบ่อยมากตรงจุดเดิมๆเลย
5: ใช่ครับเพราะว่าจุดบริเวณตรงนี้จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าโซนอื่นๆซึ่งถ้าจากเส้นศรีนครินทร์เนี่ยช่วงก่อนจากเส้นบางนาตราไปวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงก่อนแยกศรีเทพาเนี่ยมันจะเจอคลองบางนากับคลองสำโรงบริเวณตรงนี้เรามีการติดตั้งระบบพอสมควรและปัจจุบันก็ช่วยในการแบ่งเบาภาระน้ำได้ค่อนข้างโอเคอยู
1: ่
5: แต่ช่วงตั้งแต่เลยคลองสำโรงไปนะครับจนถึงแยกการไฟฟ้าจากสายสามเนี่ยช่วงนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เหมือนกันก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ได้เข้าไปในดำเนินการแล้วอย่างวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ร่วมกันกับทางทีมงานท้องถิ่นกับทางอบจเหมือนกัน
1: ค่ะ
5: เขาจะเอาเครื่องติดตามไอ้เครื่องดูดล็อกท่อมาช่วยสนับสนุนภารกิจหลักครับ
1: เวลาที่มันท่วมแต่ละครั้งมันก็สูงเหมือนกันนะคะพอแล้วมันก็เป็นเส้นหลักด้วยแล้วมีผลในเรื่องของการจราจรค่ะ
5: ก็อย่างวันก่อนเราก็มีไปดูดล็อกท่อตรงเส้นปู่เจ้าสลิงปลายครับ313เส้นนั้นเหมือนกันแล้วก็พยายามเคลียร์พื้นที่ต่างๆเพิ่มเติมเพราะว่าช่วงต่อเนื่องก็เคยเคลียร์ได้ละแต่พอมีฝนมีน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องเคลียร์เพิ่มเติมเหมือนกันครับ
1: แล้วขยะมันมาจากที่ไหนบอกว่ามันมีการเคลียร์กันเป็นระยะแล้วมันก็ยังมีขยะเข้ามาเพิ่ม
5: ครับผมก็มันมาจากตามถนนแล้วก็ตามข้างทางที่ในพื้นที่เหมือนกันครับ
1: โอ้ค่ะโอเคค่ะให้กำลังใจค่ะครับทางเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
5: ค
1: ่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะพ่ออ๋อค่ะ
5: ขอบค
1: ุ
5: ณ
1: ค
5: ่
1: ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางกันนะคะในเส้นทางอื่นๆค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้มีแจ้งของคุณโอคุณโอเนี่ยใช้ถนนเทิดดำริแล้วบอกว่าช่วงตรงข้ามปั๊มน้ำมันบางจากที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสถานีรถไฟบางซื่อมีงูตัวสีดำขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วใช้คำว่านอนหมอบมันก็นอนมันเลื้อยอยู่ใช่ไหมอยู่ตรงริมถนนนะคะอยู่ตรงเลนซ้ายคือลักษณะเนี้ยมันดูนิ่งๆก็เลยไม่มั่นใจว่ามันโดนรถทับไปด้วยไหมหรือว่ายังไงขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช่วยไปดูหน่อยช่วยไปจับมันไปปล่อยให้มันพ้นถนนหน่อยนะคะนี่เพิ่งจะมาเมื่อสักครู่นี้เองถนนเทิดดำรินะคะช่วงของสถานีรถไฟบางซื่อมุ่งหน้าแยกเทิดดำริแล้วจุดที่เห็นเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นช่วงตรงข้ามปั๊มน้ำมันบางจากแล้วคือตอนนี้รถก็จะชะลอด้วยนะคะชะลอเคลื่อนตัวช้าเดี๋ยวใครผ่านสังเกตเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็แจ้งกลับเข้ามาได้เลยคุณใบเตยเนี่ยใช้เส้นราชพฤกษ์ค่ะช่วงของแยกสวนผักมุ่งหน้าแยกถนนบรมราชชนนีแล้วก็ช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์นะคะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งชนกันเลนกลางของช่องทางด่วนนะคะซึ่งก็เลยมีผลในเรื่องของการจราจรส่วนในฝั่งกลับกันน่ะไม่มีปัญหานะคะไปได้ทางเราได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะแล้วก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะคะเป็นอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข346ค่ะตรงช่วงของแยกขุนไปได้ทางเราได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะแล้วก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะคะเป็นอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข346ค่ะ

0: เพิ่มเติมกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้กรณีของรถเมล์ที่จอดเสียเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้าอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะน่าจะเรียบร้อยแล้วอ้าวเมื่อตอนช่วงประมาณสัก20กว่านาทีที่ผ่านมานะคะช่วงเช้าเมื่อเช้าเกือบ8นาฬิกามีรุ้งกินน้ำอยู่แถวแถววิภาวดีรังสิตโอ้อันนี้ของวันนี้ใช่ไหมเรียกโพธิ์ถวายเมื่อ26นาทีที่แล้วแปลว่าแถวนั้นมีละอองฝนล่ะคะนะคะอันนี้มีแจ้งมาทาง X นะแถววิภาวดีนะคะลุงตัวใหญ่เลยแล้วก็เส้นทางทางด้านของจรัญสนิทวงค่ะซึ่งมาจากทางด้านของแยกบางพลัดนะคะแยกบางพลัดตอนนี้มีแจ้งมาทาง X เหมือนกันตอนช่วงก่อน8นาฬิกาบอกว่าวันนี้รถคล่องตัวมุ่งหน้าสะพานกรุงธนจะมีรถสะสมเนี่ยนะคะนี่ไงขอบคุณที่ช่วยตอบคำถามเพราะสงสัยเหมือนกันบอกว่าเด็กๆเริ่มสอบแล้วก็มีการหยุดเรียนค่ะวันนี้เนี่ยฝั่งของสิรินธรต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกบางพลัดนะคะแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นสะพานกรุงธนช้าวันนี้ก็เลยดูดีนะคะแล้วก็ที่มีรับแจ้งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่มีในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุทางหมายเลข346นะคะอันนี้ดูรูปได้นะทาง Facebook ของทาง JS Toy Radio คือรถกระบะเนี่ยที่ชนกันทั้งหมด4คันจริงๆค่ะแล้วเขาชนต่อกันเป็นทอดๆเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นรถยางเบรกแตกหรือว่าอะไรไหมนะคะเพราะว่าคันสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นรถใหญ่นะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะคะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นกระบะทั้งหมดคือ3นะคะ3คันนะที่เห็นจากในรูปนะคะแล้วก็ด้านหลังสุดไม่แน่ใจว่าเป็นรถที่เขากำลังต่อท้ายมาแล้วกำลังจะเลี้ยวออกว่าหลบจากตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วเป็นรถที่อีก1คันนะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะตั้งแต่ตอนช่วงก่อน6นาฬิกาแต่ว่าจุดนี้มีคนเจ็บด้วยคือในช่วงเช้าอ่ะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยถนนมันดูโล่งๆนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูจากสภาพของรถแต่ละคันที่เกิดอุบัติเหตุก็อย่างบางคันเนี่ยนะคะฝากระโปรงหน้าของรถนี่คือเปิดออกเลยมันเป็นการชนท้ายต่อๆกันนะคะลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นอ๋อนี่ไงคันที่จอดอยู่ด้านหน้า4คันตรงนั้นจะเป็นสัญญาณไฟจราจรแล้วคันสุดท้ายก็คือเป็นรถบรรทุกนี่แปลว่ารถบรรทุกเบรกไม่อยู่ไหมคะหรืออาจจะไม่ทันได้เห็นไหมว่ามันมีไฟรถที่ติดสัญญาณไฟเดี๋ยวฝากข้างนอกช่วยสอบถามเพิ่มเติมให้หน่อยกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้แล้วล่าสุดมีการดำเนินการแล้วหรือยังนะคะเนี่ยก็น่าจะเป็นเนี่ยอาจจะเบรกไม่ทันหรืออะไรก็เลยทำให้ชนท้ายรถที่จอดรอสัญญาณไฟจราจรนะคะเพราะว่าคันแรกสุดนี่จะอยู่ตรงสัญญาณไฟจราจรเลยนะคะเป็นแยกนะคะเป็นตรงช่วงของแยกตัดทางหลวงหมายเลข340หรือว่าตรงช่วงของแยกขุนศรีนะคะหรือว่าปากทางเข้าวัดสโมสรอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้มีข่าวดีค่ะสำหรับผู้ซึ่งกำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ซึ่งมีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินนะคะช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องค่ะหรือว่าต่อยอดกิจการนะคะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดนะคะรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะคะหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีค่ะแล้วผ่อนสบายเพราะผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะสมัครก็

0: ได้นะคะคือสามารถที่จะสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมสะดวกรวดเร็วค่ะโดยต้องเป็นผู้ซึ่งมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมนี้นะคะ2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่ GSP Contact Center 1115 1115นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็มาบอกกันสำหรับใครที่อาจจะกำลังมองหาเงินทุนในการต่อยอดอาชีพนะคะนี่ระหว่างที่คุยไปดิฉันก็จะเหลือบตามองอยู่ในมองในTikTokของอเมริกาก็ทาแลนด์ไปด้วยนะแต่เขาไม่ได้เขามีการไลฟ์บรรยากาศอยู่แต่ว่าเป็นหลังเวทีไม่ใช่หน้าเวทีคนไทยเข้าไปเยอะนะเนี่ยในTikTokของอเมริกาก็ทาแลนด์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นบรรยากาศหน้าเวทีเลยนะคะได้ยินเสียงแต่ว่าเนื่องจากว่ากำลังจัดรายการเนี่ยก็เลยเปิดเสียงไม่ได้แต่ว่าตะกี้เนี่ยตอนช่วงพักต้นชั่วโมงเนี่ยนะคะก็ฟังเสียงฟังบรรยากาศไปตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มนะแต่เนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่อยู่นะคะภายด้านหลังของเวทีของการแสดงนะตอนนี้ก็ 8:36 นาทีไม่มั่นใจเหมือนกันตอนนี้เนเน่ขึ้นเวทีไปแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเราพักกันค่ะ
1: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
6: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ
2: ่แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เราไปที่สายของทางพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสวัสดิ์จราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณกุญจนุชครับ
0: โรงเรียนปิดเทอมแล้วยังคะสวัสดิ์หรือว่าหยุดสอบหรือว่ายังไง
1: สอบครับผม
0: สอบใช่ไหมคะค่ะ
1: มัธยมรู้สึกว่าจะสลับกันสอบนะคร
0: ับ
1: ก็รถคล่องตัวนะครับถนนพิบูลสงครามตั้งแต่เช้ามานะคร
0: ับ
1: ก
0: ็ด้านในก็ดูดีค่ะวันนี
1: ้ขอบครับ
0: ค่ะ
1: เช่นกันครับก็ตอนนี้ท้ายอยู่ที่แถวจุดกลับรถหน้าโรงเรียนสตรีนนท์นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะใกล้จะพ้นเขตเราแล้วนะครับก็ทั้งขาเข้าขาออกก็คล่องตัวนะครับในส่วนของนครอินต่อเนื่องศรีธัญญาอันนี้ก็คล่องตัวแล้วนะครับแต่แคร์ไลน์ก็ยังยาวอยู่ท้ายอยู่บำราศนะครับก็จะบริหารทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างอันนี้ท้ายอยู่ที่แยกจิวนนท์นะครับก็รถเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งขาออกก็คล่องตัวข้างในก็หมดปัญหาแล้วนะครับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็คล่องตัวทั้งสองฝั่งรวมถึงสะพานมหาเจษฎาบดินทีนี้อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับวันที่25นะครับ26 27เนี่ยจะมีงานที่ท่าน้ำนนท์นะครับงานเสน่ห์เมืองนนท์นะครับ
0: งานประจำปีใช่ไหมคะ
1: แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสวัสดิ์รอข้อมูลอันนี้แป๊บนึง
0: รอแต่25 26 27ค่ะ
1: พอดีมันมี2งานที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เดี๋ยว24เนี่ยช่วงเย็นเขาจะมีขบวนแห่นะครับขบวนแห่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับที่ได้แชมป์เอเชียแล้วก็อันดับ3ของเอเชียนเกมนะครับเนื่องจากนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนกีฬานนท์นะครับขบวนแห่เส้นทางนะครับอัปเดตใหม่เนี่ยก็คื อจะไปที่สนามบินน้ำ
0: สนามบินน้ำค่ะ
1: เดี๋ยวจุดสตาร์ทน่าจะเป็นสารกลางนะครับสารกลางแล้วก็ไปที่เดอะมอลล
0: ์ค่ะ
1: เดอะมอลล์แยกสามัคคีสนามรถอันนี้ทั่วเมืองนนท
0: ์
1: แยกสามัคคีสนามบินน้ำ
0: ค่ะ
1: ลายจีวรนนท์ประชาราษฎร์นะครับที
0: ่
1: เมืองนนท์แล้วก็มาพนังเก้าอันนี้น่าจะเป็นตรงเข้ารัตนาธิเบศรสองรอบนะครับแล้วก็ไปผ่านเจียมเม้งนะครับผ่านเจียมเม้งแล้วก็ตรงมาที่นนบุรีหนึ่งเข้าท่าน้ำนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็จะเป็นช่วงเย็นของ24วันพฤหัสนะครับ
0: แล้ว
1: ก
0: ็วันพฤหัสพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้
1: ขอบคุณนะครับที่ท่าน้ำนนท
0: ์ค่ะ
1: ครับแล้วก็25 20พูดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้อมูล25 26นี่เป็นงานพอดีสวัสดิ์หลายอย่าง
0: หลายงานหลายงานใช่ไหมคะค่ะ
1: ลิเกศิลป์ถิ่นไทยนะครับ
0: ครบรอบ
1: 70ปีเทศบาลนครนนท์นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมี
0: อันนี้ก็คือช่วงเย็นเหมือนกันใช่ไหมคะสารวัตร
1: ใช่ครับ25ส
0: ่
1: วน25ตอนกลางวันเนี่ยรถยังเข้าหอนาฬิกาได้อยู่แต่เป็นรถเล็กนะครับในส่วนของรถเมย์ก็จะเลี้ยวขวาไม่เข้าหอแล้วก็ไปรับผู้โดยสารตรงข้างๆนนท์เบเกอรี่นะครับตรงหน้าเรือนจำนนท์ในทันตกรรมตรงนั้นนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็รวมถึงมีน้องประชาชนที่จะขึ้นรถเมย์นะครับก
0: ็
1: ไปรอรถเมย์ตรงนั้นได้นะครับ
0: ค
1: ือสองจุดช่วงเย็น5โมงถึงเที่ยงคืนเนี่ยป
0: ิ
1: ดถนนตั้งแต่ร้านตำแหลกถึงหอนาฬิกานะครับจะมีของกินนะครับแล้วก็ลิเกนะครับรู้สึกว่า26เนี่ยจะเป็นลิเกดังด้วยพี่ชยานิชัยนะครับ
0: โอ้แปลว่าคนน่าจะเยอะแต่น่าจะเยอะตรงกับวันเสาร์แต่วันพรุ่งนี้เนี่ยเรียกว่าหน้าจะมีคนคอยรับตลอดทางก็น่าจะรถเยอะเหมือนกันเป็นขบวนรถใช่ไหมคะขบวนหา
1: เป็นรถครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวตำรวจเราก็จะจ
0: ั
1: ดรถนำขบวนนะครับสปรัตนาธิเบศรแล้วก็สพเมืองนนท์นะคร
0: ับ
1: ก็น่าจะทุกเส้นนะครับ
0: อืม
1: ค่ะในหนังสือยังไม่ระบุเวลาให้นะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพอช่วงเวลาใกล้ๆเดี๋ยวสาวมาอัปเดตกัน
1: ได
0: ้ครับนะคะว่าตกลงว่าจะใช้เส้นทางไหนหรือจะเป็นเส้นทางเดิมหรือจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือว่ายังไง
1: ได้ครับรอทางเทศบาลแจ้งมาเหมือนกันแต่ประสานกันคร่าวๆไว้ก่อนเราก็พร้อมดูแลอยู่แล้ว
0: เราเชื่อว่าต้องมีคนคอยเชียร์คอยรับกันอยู่ตลอดทางแน่นอน
1: ใช่ครับแน่นอน
0: อยู่แล้วค่ะ
1: ใจ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ทุกคน
0: อืมค่ะ
1: ร่วมเชียร์อยู่ช่วงนี้
0: ใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสด
1: ีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตรวจสอบบนทางด่วนคุณสันทัศน์วิริโชค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างในแต่ละสายทางของบนทางด่วนคะ
3: ครับขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงหน้าด่านดินแดงก็ยังเข้าได้ต่อเนื่องนะครับชำระค่าผ่านทางมาแล้วช่วงนี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณใต้ต่างระดับนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับต่อเนื่องไปจนถึงโค้งบางกอกพาเลทนะครับลงเส้นจิตฝั่งเหนือท้ายช่วงนี้ก็อยู่บริเวณข้างปลานะครับผ่านพ้นเข้าราบบ่อนไก่ไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับช่องซ้ายที่จะออกดวงพิทักษ์ก็ยังออกกันได้ช้านะครับส่วน3ช่องทางขวานี่ก็ไปกันได้ดีนะครับออกพระราม42ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าออกกันได้ดีนะครับผ่านพ้นแล้วก็มุ่งหน้าไปทางด้านบางนาก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณจนทครับในฝั่งกลับกันจากทางด้านบางนาเข้ามานะครับช่วงนี้ก่อนที่จะถึงด่านบางนาก็มีปริมาณรถมากนะครับเนื่องจากว่าชะลอตัวตรงบริเวณที่จะออกไปทางข้างด่านนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางเลยนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องมาจนถึงเหนือมอกรุงเทพนะครับจุดนี้เหนือมอกรุงเทพนี้มีรถนั่งบุคคลน้ำมันหมดอยู่1คันนะครับเจ้าหน้าที่ก็รับทราบแล้วนะครับอยู่ไหลทางซ้ายนะครับคุณผู้ฟังที่ผ่านจุดนี้ก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณปุญญนุชครับในฝั่งดาวคะนองนะครับก็ต่อเนื่องออกไปทางพระราม2นี้สักประมาณ4กม.ได้นะครับชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งเหนือบนสะพานพระราม9นะครับจุดที่จะเบี่ยงเข้าทางพิเศษศรีรัตน์นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับในฝั่งกลับกันก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณยนต์ครับฝั่งศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทนะครับด่านประชาชื่นช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันดีๆนะครับออกไปทางถนนรัชดาพื้นที่ด้านล่างก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับชำระเงินด่านประชาชื่นหนึ่งแล้วมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทช่วงเวลานี้ก็มีชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นบางซื่อนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าไปจนถึงทางลงด่านประปา2นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวในฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะ
3: ทางมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์เข้ามาช่วงเวลานี้ก็ชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์ก็มีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงพระราม9ปิยเวสนะครับผ่านพ้นทางลงพระราม9ปิยเวสไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับก็เริ่มจากขวางทางตรงส่วนมุ่งหน้าไปทางด้านพญาไทก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับในฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณยนต์ครับฝั่งระดับพญาไทออกไปทางด้านบางโคนะครับเหนือรอพรามานี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับลงยมราชก็ลงได้ต่อเนื่องนะครับลงทางด้านหัวลำโพง ก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับลงสีลงก็ลงกันได้ต่อเนื่องนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ก็ถือว่าใช้การได้ดีทีเดียวครับคุณเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
3: ทางพิเศษฉลองรัฐจากด่านจตุโชตนะครับก่อนชำระค่าผ่านทางด่านจตุโชตก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งก็อยู่บริเวณทางขึ้นโยธินพัฒนานะครับก็ต่อเนื่องไปจนถึงทางลงลาดพร้าวนะครับเข้าราบประชาอุทิศก็ไปกันได้ดีนะครับลงพระรามเก้าช่วงนี้ก็อยู่บริเวณก้างปลานะครับผ่านพ้นทางลงพระรามเก้ามุ่งหน้าไปทางด้านอานรงค์ช่วงเวลานี้อยู่บริเวณก่อนถึงก้างปลานะครับชะลอตัวก็เริ่มจะขวางทางตรงนะครับที่จะเข้าด่านอานรงค์นะครับจุดนี้ก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณปัญญนุชครับในฝั่งกลับกันจากอานรงค์มุ่งหน้าไปทางด้านจตุโชตนะครับก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่ครับคุณปัญญนุชครับในทางพิเศษบูรพาวิถีจากบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีลงเมืองใหม่บางพีลงกันได้ดีทีเดียวนะครับก็ไม่ได้ขึ้นมาฝังทางตรงนะครับนะส่วนลงชลบุรีชำระข้ามผ่านทางไปแล้วเวลานี้ลงกันได้ดีนะครับไม่มีท้ายแถวเลยนะครับในฝั่งกลับกันจากชลบุรีมาลงด่านบางจากช่วงนี้ท้ายก็เลยก้างปลามานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ขวางทางตรงครับจุดนี้ก็เรามาระวังท้ายแถวกันด้วยครับคุณผู้ชมนะครับในทางพิเศษกาญจนาพิเศษจากทางด้านบางแก้วมุ่งหน้าไปสะพานกาญจนาทั้งสองฝั่งมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ดีทีเดียวนะครับรถขัดข้องอุบัติเหตุจุดนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับจากสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกไปทางด้านบางขุนเทียนทั้งสองฝั่งก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับจุดเชื่อม M82 ช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีนะครับบางขุนเทียนพื้นที่ด้านล่างก็ไปกันได้ดีเช่นเดียวกันครับคุณปิยนุชครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ประจินรัตยาจากทางด้านฉินซีมุ่งหน้ามาจตุจักรบางซื่อเวลานี้ถือว่าคล่องตัวนะครับคล่องตัวดีทีเดียวทั้งสองฝั่งเลยนะครับคุณปิยนุชครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ในฝั่งของอุดรรัตยาช่วงเวลานี้จากบางปะอินเข้ามาทางแจ้งวัฒนะนี้ก็ทั้งสองฝั่งก็ไม่เป็นปัญหาครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับคุณอย่างนั้นครับรถจักรยานยนต์นะครับห้ามใช้ทางพิเศษโดยเด็ดขาดนะครับหากลัดหลงขึ้นมาก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่ใช้ทางพิเศษพบเห็นรถจักรยานยนต์พลัดหลงขึ้นมานะครับหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่ารถขัดข้องบนทางพิเศษก็สามารถขอความช่วยเหลือเข้ามาที่เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งผ่านทางจส100นะครับระบบ SOS ของการทางพิเศษและ SOS ของจส100ก็สามารถประสานขอความช่วยเหลือเข้ามาได้นะครับส่วนการทางพิเศษกับจส100ก็จะประสานงานกันตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับคุณ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: แล้ว
0: ยาวๆกันเลยทางระบบนะคะของบนทางด่วนแต่ว่าในช่วงนี้เราต้องพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้สอนบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มทางกรมชลประทานมีการคาดการณ์ว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่23กันยายน2569ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยารวมกันในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ UN ชี้แจงและปกป้องการทำสงครามกับอิหร่านว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐสามารถป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองพร้อมเตือนด้วยว่าสหรัฐอาจทำลายอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งได้ต่อกันที่เรื่องประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำเดนมาร์กและกรีนแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถขยายฐานทัพ บนเกาะกรีนแลนด์ได้และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากทั้มพยายามผลักดันให้เกาะแห่งนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐด้านกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียส่งตาหน้ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธก่อการร้ายและว่ากลุ่มดังกล่าวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพยายามโจมตีนครเมกกะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามหลายครั้งอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
4: ปิดท้ายที่คนไทยทั้งประเทศร่วมส่งแรงใจเชียร์ศิลปินเยาวชนไทยเนเน่รอยัลหรือแพรรัตติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีที่สร้างชื่อบนเวทีระดับโลกด้วยการทะลุเข้าสู่การแข่งขันรอบไฟนอลในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาล่าสุด Facebook เนเน่รอยัลได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความชวนแฟนๆร่วมส่งคะแนนโหวตเพื่อสานฝันสู่ชัยชนะโดยระบุว่าFinal tonight, please vote. I want to be champions. Thank you. Hashtag Nene Royal.
7: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
4: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาด
2: การประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: เขาบอกว่าเป็นการนับถอยหลังนะคะสู่การเป็นเจ้าภาพของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศคือถ้าเป็นณเวลานี้ก็คืออีกแค่18วัน14ชั่วโมง42นาที29วินาทีค่ะที่ไทยเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการประชุมใหญ่นะคะแล้วก็เคยสงสัยไหมคะว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยค่ะในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นสำหรับประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยนะคะก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีค่ะทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวค่ะที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์นะคะว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งในเรื่องของการเงินนะคะการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะคะเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลซึ่งการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ว่าคือโอกาสทองค่ะของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งทางเว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook AM 2026 Thailand นะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้คือเป็นการนับถอยหลังนะคะนับถอยหลังกันเป็นชั่วโมงนะคะเป็นวันแล้วนะคะ18วันนะถ้านับเป็นวันนี้คือ18วันนะคะแต่ถ้านับแบบเต็มๆแบบละเอียดนะตอนนี้คือ18วัน14ชั่วโมง39นาที24วินาทีเนี่ยในส่วนของพวกการนับถอยหลังหรือว่ารายละเอียดต่างๆนี่จะอยู่ในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ในส่วนของทาง Facebook นะคะเรียกเป็นเว็บไซต์การประชุมอย่างเป็นทางการเลยค่ะในส่วนของพวกเราเองก็เข้าไปดูนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆได้แล้วก็จะเห็นถึงการเตรียมความพร้อมทุกบทบาทนะคะเพื่อการเป็นเจ้าภาพที่น่าประทับใจนะคะแล้วเขามีการเตรียมการจะมาโดยตลอดนะในเรื่องของอาหารด้วยอย่างที่จะได้ฟังไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปทั้งนั้นเลยนะคะคือเป็นการคิดแบบละเอียดมากๆเพื่อเป็นการสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยนะคะในช่วงนี้ค่ะ 9:20 นาทีอ่ะมาเพิ่มเติมต่อใครที่ยังอยู่บนท้องถนนกันบ้างคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็มาเพิ่มเติมกันได้นะในเรื่องของการจราจรทางหลวงหมายเลข344พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองตรงช่วงของแยกบ้านอิดค่ะบอกว่าในเบื้องต้นมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานชนท้ายกัน นะคะชนท้ายกันในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บมีคนเจ็บเบื้องต้นคือ25คนเลยล่ะค่ะนะคะแล้วให้บอกว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยใครกำลังใช้เส้นทางนี้บ้างไหมนะคะมาเพิ่มเติมได้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้นะคะคือกำลังดูให้ในเรื่องของการจราจรเพราะบอกว่าตรงจุดนี้มันมีผลกระทบด้วยนะคะชนกัน2คันแล้วเป็นรถรับส่งพนักงานทั้ง2คันด้วยอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะหรือไม่ก็ทางช่องทางทาง X ทาง Facebook นะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์มาทางช่องคอมเมนต์ของทาง YouTube ก็ได้นะคะทาง YouTube Live ของทาง JS Roy Radio หรือว่าจะเป็นในส่วนของทาง LINE @JS Roy ค่ะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยส่วนในช่วงนี้นะคะมีแจ้งของคุณการุณคุณการุณเนี่ยใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดีค่ะแล้วบอกว่าตรงช่วงของใต้ต่างระดับรัชวิภามีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเก๋ง3คันนะคะรถเก๋ง3คันชนกันในช่องทางกลางของช่องทางด่วนนะคะแล้วบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะซึ่งจุดนี้ก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของสน.วิภาวดีไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตค่ะของทางสำนักงานกปร.นะคะซึ่งสำหรับในช่วงวันนี้เสนอตอนกำเนิดโครงการฝายบ้านแยะบ้านแยะในนะคะพร้อมทางระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากราชดำริจังหวัดยะลาค่ะ
3: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตน้ำคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของชีวิตและเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงอยู่ของผู้คนและชุมชนแต่ในหลายพื้นที่การมีน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอยังคงเป็นความท้าทายของมนุษย์ในการเอาชนะธรรมชาติเป็นเวลานานแล้วที่บ้านแยะในตำบลบาละอำเภอกาบางจังหวัดยะลาราษฎรในพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกระทั่งในวันที่23กันยายน2563ความช่วยเหลือจากแดนไกลก็เดินทางมาถึงบ้านแยะในเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างฝายบ้านแยะในพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่นายลอมลีกีละราษฎรบ้านแยะในมีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือโครงการฝายบ้านแยะในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.โดยลักษณะของโครงการเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อส่งน้ำถังกรองและถังเก็บน้ำหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จฝายแห่งนี้ได้ช่วยส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรประมาณ200ไร่ในฤดูฝนและ100ไร่ในฤดูแล้งราษฎรจำนวน30ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดปีภายหลังยังมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลแหล่งน้ำและบริหารการใช้น้ำด้วยตัวเองเมื่อสายน้ำได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมความมั่นคงด้านน้ำจึงกลับคืนสู่บ้านแยะในความสำเร็จของโครงการฝายบ้านแยะในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนเพื่อประโยชน์ของทุกคนอย่างแท้จริงกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
2: เมื่อกี้เห็นแวบๆในติ๊กต็อกของอเมริกันก็ทันแลนด์นี่คือเนเน่ขึ้นเวทีแล้วนะคะเห็นแวบๆแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ9:26 น.อ่ะมาชวน นะคะมาชวนในส่วนของคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนกันมาทำประกันภัยรถยนต์กันค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นประกันภัยรถยนต์นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุที่จะได้รับนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088ค่ะ02150088แต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งเรียกว่าคือเราทำขึ้นมาเพื่อรองรับนะคะรองรับรถที่ไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้นะคะก็รถที่จะทำประกันภัยประเภท3นี่ก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะมีสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะหรือว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกกันทุกๆครั้งนะคะว่านอกเหนือจากในส่วนของการที่ในเรื่องของการคุ้มครองหรือว่าความคุ้มครองต่างๆนะคะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆแล้วถือว่าพวกเราเนี่ยได้ช่วยกันในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าเราช่วยกันแล้วสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือในส่วนของจำนวนเงินนะคะเงินกองทุนคืนที่เราจะได้รับคืนด้วยนะคะแล้วยังถือว่าเป็นตัวช่วยนะคะเพราะพวกเรามีส่วนช่วยเลยนะคะในการที่ลดปัญหาการจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นการสร้างวินัยการจราจรที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนี่ถ้าเรามีการรวมกลุ่มกันยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ความปลอดภัยบนท้องถนนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็เลยชวนค่ะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันนะคะมาช่วยการทำให้ความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะเพิ่มมากขึ้นนะความปลอดภัยบนท้องถนนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็เลยชวนค่ะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันนะคะมาช่วย

ะคะมีผลอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราดูภาพรวมของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะในหลายๆเส้นทางถ้าเป็นเส้นทางทางด้านของเส้นเพชรบุรีพัฒนาการต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีตอนนี้ท้ายแถวอะถือว่าสั้นละนะคะจะเริ่มมาที่จะมีรถเยอะเนี่ยแถวๆตรงช่วงของสะพานคลองตันซึ่งถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยนะเวลานี้ตอนนี้ท้ายมันต้องยาวมากกว่านี้นะคะมันต้องต่อเนื่องทางด้านของพัฒนาการไปปิ่มๆถึงตรงช่วงของเส้นทางที่ตัดกับถนนศรีนครินทร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นนะเวลานี้ตอนนี้ตัวท้ายสั้นนะคะผ่านตรงจุดนี้มานะคะผ่านตรงช่วงที่จะตัดกับทางด้านของเอกมัยนะคะคือตรงช่วงของสะพานคลองตันแล้วก็มาถึงตรงช่วงของตรงตัดกับเอกมัยผ่านตรง2ช่วงนี้ไปนี่ก็เรียกว่าตามกันมาได้โดยตลอดนะคะถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.นะคะอย่างตรงแถวข้างด้านข้างของมสว.ฝั่งของถนนเพชรบุรีนะเวลานี้ตอนนี้นี่รถตามได้ดีเลยค่ะดูรถน้อยละนะคะแล้วก็ยาวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของช่วงของอโศกเพชรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นที่มาจากรัชดานะคะรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรก็โดยภาพรวมก็ตามมาได้แต่รถก็อาจจะยังดูเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากทางด้านของรัชดาหรือว่าที่มาจากทางด้านของแยกผังเมืองนี่ยังเต็มทุกช่องจราจรแต่ว่าท้ายไม่ได้ยาวมากนะคะส่วนในซอยอโศกมนตรีนะเวลานี้ตอนนี้ดีแล้วค่ะนะคะคือทั้งสองฝั่งเลยคือดูรถน้อยนะคะดูคือไม่ได้แบบนิ่งๆหรือว่าอะไรต่างๆนะคะดูรถไปกันได้ดีแล้วค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานตากสินสังเกตอย่างหนึ่งนะคะพอช่วงที่เด็กๆเนี่ยนะคะเขาเริ่มสอบหรือว่าเริ่มหยุดใช่ไหมคะแถวทางด้านของสะพานตากสินเนี่ยในช่วงเช้าว่าจะดีแต่พอมาถึงในช่วงสายๆตอนนี้รถมากนะคะก็คือเป็นช่วงของคนทำงานแล้วล่ะนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะแตกต่างกับเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะโดยเฉพาะบนสะพานตากสินตอนนี้รถมากรถเต็มพื้นที่อย่างตรงช่วงแถวๆสะพานลอยใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ถนนกรุงธนบุรีนะคะคือถ้าดูปริมาณรถนะในช่วงเวลาเดียวกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ดูดีกว่ามันดูว่างๆมากกว่านะคะคือมันมีรถซึ่งดูเยอะแต่ไม่ได้เยอะมากมันยังมีความเว้นช่วงระหว่างรถแต่ละคันกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็ตามมาได้โดยตลอดเลยแล้วก็ในส่วนของฝั่งของเส้นราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ถ้าเวลานี้ตอนนี้ก็ใช้ได้ยาวๆแต่ว่าก็คือจะดูว่ามีรถเยอะอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าไม่แน่ใจว่าตรงจุดนี้มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าท้ายเนี่ยจะเลยตรงช่วงของวงเวียนนครอินทร์ไปอีกสำหรับในฝั่งขาเข้านะคะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาจุดหนึ่งใช่ไหมกรณีของอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วง8:21นะคะช่วงของแยกสนผักวงหน้าแยกถนนบรมราชนีถ้าเป็นตรงจุดนี้มันไม่ได้ติดมากแต่มันจะติดก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวใครใช้ราชพฤกษ์ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณสลันรัตน์คุณสลันรัตน์เนี่ยนะคะใช้เส้นพระราม2ช่วงของสะพานข้ามทางรถไฟมุ่งหน้าบุญถาวรนะคะไม่มีปัญหานะคะเคลื่อนตัวได้แต่ว่าประมาณกิโลเมตรที่16+200ค่ะมีซากสุนัขนะคะอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนแล้วรถเนี่ยก็จะเบี่ยงนะคะเบี่ยงหลบเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันหน่อยประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะจุดนี้ค่ะเอ๊ะงูของคุณโอนี่ล่าสุดเป็นยังไงที่คุณโอแจ้งมาตั้งแต่ช่วง8:27ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันต้องเลื้อยไปแล้วแต่ถ้ามันไม่มีชีวิตมันต้องอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครใช้ถนนเทิดตำลิสังเกตหน่อยนะคะตรงช่วงตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันบางจากอะค่ะเพราะว่าตอนที่คุณโอแจ้งมานะคะเมื่อตอนช่วง8:27ที่บอกเป็นงูตัวใหญ่นะคะแล้วก็มันอยู่ตรงริมถนนในช่องทางซ้ายซึ่งข้อมูลที่คุณโอให้มาบอกไม่รู้มันโดนทับไปหรือยัง

ฝากช่วยเหลือนะคะฝากช่วยเหลือตอนนี้ก็ต้องฝากคนที่ใช้เส้นทางช่วยสังเกตอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณณรงค์คุณณรงค์ก่อนหน้านี้แจ้งอุบัติเหตุนะคะถนนสายเอเชียตรงช่วงของกิโลเมตรที่73+300เป็นพื้นที่ของอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเห็นบอกว่าจุดนี้เป็นอุบัติเหตุนะคะรถกระบะตู้ทึบเสียหลักไปชนแบเรียร์ค่ะแบเรียร์เลนขวานะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีฝนด้วยมีฝนลงเม็ดนะคะแล้วให้บอกว่าตอนที่ทางคุณณรงค์ผ่านมาในช่วงเวลานั้นก่อน 9:00 น.นะคะมีรถยกมาแล้วนั้นตอนนี้ล่าสุดเดี๋ยวใครผ่านจุดนี้ก็อัปเดตนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็ภายในนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard ระยองค่ะก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าหักแล้วก็พลิกตะแคงขวางการจราจรก็เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วง 5:00 กว่าๆประมาณช่วง 6:00 น.กว่าๆที่เห็นใน Facebookของซูมระยองเขาก็มีการไลฟ์บรรยากาศด้วยเหมือนกันนะคะแล้วในช่วงเวลานั้นเห็นกำลังมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายต่างๆเดี๋ยวเป็นอีกจุดหนึ่งนะใครผ่านก็มาอัปเดตกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางหลวงหมายเลข344อำเภอเมืองจังหวัดระยองอำเภออ่างทองไประยองได้ยังไงจังหวัดอ่างทองนะคะที่เป็นรถบัสรับส่งพนักงานชนท้ายกันอันนี้ก็ฝากด้วยละกันถ้าหากว่าใครผ่านเพราะว่าบอกว่าบาดเจ็บกันถึง25 คนนะคะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: มาก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: นี่ตะกี้พักเบรกนี่ฟังเสียงน้องเน่ๆแล้วขนลุกคือต้องบอกว่าเวทีสะเทือนอีกแล้วค่ะสำหรับการแสดงของเน่ๆนะคะนี่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะคะเน่ๆนี่แสดงเป็นคนที่7นะคะออกมาแสดงในรอบของไฟนอลเนี่ยนะคะของการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยนะคะก็คือต้องบอกว่าคือเสียงของเนเน่นี่ใช่ครับว่าเป็นเสียงวากได้ไหมคือมันมีพลังมากๆแล้วก็มาในชุดแดงค่ะนะคะเป็นเรดยาวสีแดงเนี่ยนะคะแล้วน้องนี่คือต้องบอกเลยว่าพลังนี่ล้นเหลือมากนะคะคือนั่งอ่านในโซเชียลเนี่ยเขาใช้คำว่าโคตรมันเลยใช้คำนี้เลยเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นแชมป์แน่นอนแต่ประเด็นตอนนี้คะแนนเนี่ยมันจะอยู่ที่การโหวตนะคะซึ่งพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะเราโหวตไม่ได้นะคะก็เลยจะต้องนี่ละค่ะต้องรอดูกันละว่าในส่วนของคนไทยในอเมริกาหรือว่าชาวอเมริกันเองเนี่ยนะคะเขาต้องมีจะโหวตแล้วจะเทใจให้กับน้องเนเน่กันได้มากขนาดไหนแต่ต้องเชียร์จริงๆเพราะว่าเนเน่นี่พลังนี่แบบพลังเสียงนี่คือสุดยอดมากๆนะทั้งพลังเสียงแล้วก็ในส่วนของการแสดงหรือว่าอะไรต่างๆนะตอนนี้ในโซเชียลนี่กำลังมีการพูดถึงแล้วก็มีการตัดคลิปเนี่ยนะคะในส่วนของบางช่วงนะของการแสดงนะคะคือแต่คำว่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะคะคือเต็มไปหมดเลยนะคะในโซเชียลต้องบอกว่าโชว์ของน้องเนเน่นี่คือสุดยอดมากๆนะคะคือตอนแรกนึกว่าน้องจะขึ้นมาเป็นคนที่2ปรากฏว่าขึ้นมาเป็นคนที่7นะคะก็เรียกว่าส่งกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูในส่วนของผลโหวตนะคะแล้วบอกว่าในส่วนของการที่เราจะติดตามการแสดงในครั้งนี้ของน้องเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นช่วงบ่ายๆนะทางได้ของทรูวิชั่นนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้นะสำหรับในส่วนของเนเน่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก็มาเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุนะคะซึ่งถ้าเราดูใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตรงที่เป็นรถเนี่ยค่ะรถบัสรับส่งพนักงาน2คันชนกันคือลักษณะนี่เหมือนกับเขาตามหลังกันมาค่ะนะคะแล้วก็ชนท้ายกันนะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็จะเป็นช่วงของทางหลวงหมายเลข344ค่ะนะคะทางหลวงหมายเลข344ฝั่งที่จะมุ่งหน้านะคะไปคือเขาบอกว่าคือตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นนี้เลยค่ะเป็นกลางแยกกลางแยกสัญญาณไฟละนะคะกลางแยกไฟแดงบ้านอิฐนะคะนี่วันนี้นี่2เคสนะที่เป็นอุบัติเหตุชนกันแล้วชนกันกลางแยกจากสัญญาณไฟจราจรนะคะนี่ได้ให้คาดการนะเดา ว่าคันหน้าน่าจะเบรกตรงช่วงของสัญญาณไฟแล้วตามหลังมาตามกันมาติดๆแล้วเบรกไม่ทันยังไงหรือเปล่านะคะก็เป็นรถบัสรับส่งพนักงานนะคะชนกันกลางแยกไฟแดงบ้านอิฐแล้วก็ในเบื้องต้นนะคะบาดเจ็บ25คนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงเคสนี้เนี่ยนะคะที่ดูใน Facebook ของทางอ่างทองเนี่ยที่เขามีการโพสต์เอาไว้นะคะมีคนมาคอมเมนต์บอกเหมือนกันว่าเป็นรถรับส่งของ พนักงานโรงงานอะไรยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางเรากำลังตรวจสอบอยู่นะคะเผื่ออาจจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมกู้ภัย132สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่
4: คนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างคะกู้ภัย132สมาคมกู้ภัยอ่างทอง
5: เบื้องต้นนะครับที่ออกตรวจสอบรับแจ้งจากกู้ชีพนะครับว่ามีบาดเจ็บทั้งหมด25รายครับตอนแรกไม่สองแปดผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเคสหนักหรือเปล่าครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับไม่มีเคสแดงนะครับมีแต่เคสสีเขียวบาดเจ็บเล็กน้อย
4: ค่ะ
5: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลหมอเจ้ครับพี่
4: ค่ะก็คือเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมคะเหมือนกับกระแทกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ค่ะเอ๊ะตรงนั้นมันเป็นสัญญาณไฟจราจรมันเป็นการยากเลยเหรอคะมันเป็นสี่แยกหรือเป็นอะไรตรงนี้ดูจากในรูป
5: เป็นงูเป็นสามแยกครับที่แต่เลนซ้ายคือรถบัสเขาไม่ได้จอดรอไฟแดงแต่เขาน่าจะผ่าไฟแดงออกไปครับแล้วทำให้เกิดอาการชนกันครับ
4: หมายถึงว่าคันข้างหน้าเขาจอดไหมแล้วคันข้างหลังตามมาเราก็เลยไม่ได้จอดหรือว่าไปได้ก็เลยไปชนท้ายคันข้างหน้าอย่างงั้นหรือเปล่าหรือยังไง
5: ใช่
4: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงแยกเนี่ยถ้าเป็นเลนซ้ายสุดนี้คือต้องรอสัญญาณไฟไหมคะ
5: ต้องรอครับ
4: ต้องรอใช่ไหมไม่ได้เป็นไฟแดงผ่านตลอด
5: ใช่คร
4: ับ ค่ะแล้วรถทั้งสองคันเนี่ยบริษัทเดียวกันเลยทั้งคู่ไหมคะพนักงานที่อยู่ในรถนะคะ
5: คนละบริษัทครับอีกคันหนึ่งจะเป็นรถต่อมาครับอีกคันหนึ่งจะบรรทุกพนักงานมาท
4: ั
5: ้งหมด25รายครับ
4: โอ้แปลว่าคันไหนที่มีผู้โดยสารคันหน้าหรือว่าคันหลัง
5: คันด้านหลังครับ
4: คันด้านหลังใช่ไหมคะก็แบบทั้งคันนี่คือบาดเจ็บทุกคนเลยทั้งคันเลย
5: ใช่คร
4: ับ แต่ถือว่าเป็น
5: ทั้งหมด
4: แต่ถือว่าเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหม
5: ใช่คร
4: ับ อันนี้คือเขากำลังจะไปโรงงานหรือว่ากลับจากการทำงานแล้วอะคะ
5: กำลังจะไปโรงงานครับแล้วพนักงานไปส่งโรงงาน
4: โอ้นะอาจบางคนอาจจะแบบกำลังนั่งหลับอยู่ก็ได้อย่างนั้นไหมก
5: ็
4: เลยไม่ได้ระวังตัวเอาแล้วตอนนี้เนี่ยมีการเคลียร์พื้นที่ต่างๆเรียบร้อยแล้วหรือยังอะคะ
5: หลังจากที่ส่งคนเจ็บเรียบร้อยแล้วก็สามสูตรมาที่เกิดเหตุคุยกันก็เคลียร์พื้นที่เปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วครับ
4: แปลว่าทั้งสองคันยังสามารถขับต่อได้ใช่ไหมคะ
5: ขับได้ครับ
4: ขับได้อ่านในคอมเมนต์ก็บอกว่าจุดนี้รถมักจะฝ่าสัญญาณไฟแดงบ่อย
5: ใช่ครับพี่ฝ่าไฟแดงเยอะครับส่วนมากจะไม่จอดรอไฟแดงครับ
4: โดยเฉพาะเลนซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องย้ำเลยว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางเป็นทางหลวงหมายเลข3เท่าไหร่นะเป็นทางหลวงหมายเลข344ใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกบ้านอิฐใช่ไหมคะถ้าหากว่ามาตรงจุดนี้ถ้าคุณใช้ถนนมาเลนซ้ายคุณต้องจอดรอสัญญาณไฟจราจร
5: ใช่ครับ
4: ค่ะยังดีนะที่บาดเจ็บไม่เยอะ
5: ใช่ดิตอนแรกผมคิดว่าจะบาดเจ็บเยอะแต่พอไปถึงที่เกิดเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
4: ค่อยโล่งใจหน่อยแต่ว่าสภาพรถก็เสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะรถคันที่ไปชนท้าย
5: คันที่โดนชนไอ้พวกคันที่ชนท้ายครับจะเป็นเยอะหน่อยครับ
4: แปลว่าคันที่มาข้างหลังนี่ไม่คิดจะเบรกเลย
5: น่าจะใช่ครับ
4: ชน
5: จะนึกว่าแบบเขาจะไปเลยไม่จอดอ่ะ
4: ค่ะจริงนะเวลาที่มาอย่างตอนช่วงเช้าๆก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันนะกู้ภัย132ให้กลัวเราหยุดแล้วคันอื่นที่ตามหลังเรามาจะไม่หยุดเนี่ยโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่แหละนะคะอย่างที่สันนิษฐานในเบื้องต้นเลยเพราะฉะนั้นผ่านเส้นทางทางด้านนี้นะคะระมัดระวังการเป็นทางหลวงหมายเลข344อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะแล้วก็ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าแยกบ้านอิฐนะคะก็คือชนท้ายกันค่ะคือสัญญาณไฟจราจรไฟแดงต้องหยุดนะไม่ใช่ฝ่านะคะอ่านจากในคอมเมนต์นี้บอกว่าเนี่ยฝ่าตรงจุดเนี้ยนะคะชอบฝ่าสัญญาณไฟจราจรกันจริงๆในส่วนของกรุงเทพก็เหมือนกันหลายเส้นทางเลยหลายๆ3แยกนะคะซึ่งเลนซ้ายอย่างเช่นสุขุมวิทเนี่ยเลนซ้ายเนี่ยเขาให้จอดแล้วให้หยุดนะไม่ได้ให้ฝ่านะนะคะก็จะเห็นนะมาคือดิฉันนะจะมาช่วงเช้ามืดเพราะฉะนั้นจะเห็นพฤติกรรมซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติ นะคะก็จะเห็นอยู่เป็นบ่อยๆและอย่างหนึ่งเนี่ยเลนซ้ายเนี่ยจะผ่านตลอดซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ผ่านตลอดนะคะเพราะนั้นก็ช่วยระมัดระวังกันหน่อยแล้วเวลาติดสัญญาณไฟจราจรตอนช่วงเช้ามืดเนี่ยคือกังวลมากเลยคือเราจอดไอ้รถคันที่ตามหลังเรามาเนี่ยมันจะไม่จอดมันจะเบรกไม่ทันแล้วจะไปชนท้ายเรานะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนเคารพนะคะในเรื่องของกฎจราจรค่ะเพราะว่ากฎจราจรก็คือกฎของความปลอดภัยนะคะเพื่อทุกคนได้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยกันในทุกๆเส้นทางนะคะด้วยความเป็นห่วงและด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะจริงๆตะกี้ลืมถามน้องทางด้านของกู้ภัย132เพราะว่าอย่างในพื้นที่ของอ่างทองเองก็ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำริมแม่น้ำริมเจ้าพระยาหรือว่าในส่วนของแม่น้ำน้อยอันนี้เริ่มมีผลกระทบแล้วเหมือนกันนะคะในเรื่องของน้ำนะคะซึ่งเริ่มมีการเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็หลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะในส่วนของพื้นที่ของอำเภอวิเศษชัยชาญก็จะเห็นภาพของประชาชนซึ่งเขาก็ต้องขนของย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแต่ว่าอย่างนั้นดูจากในภาพของ Facebook ของอ่างทองโพสต์เนี่ยนะคะคือบ้านที่อยู่ตามพื้นที่เหล่านี้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเขาก็ต้องมีการเป็นบ้านที่แบบยกสูงอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่าตามลักษณะของภูมิประเทศหรืออะไรต่างๆก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเจอกันทุกปีจริงๆก็ส่งกำลังใจให้กันมากๆนะคะแล้วจะเห็นว่าในส่วนของทางด้านของทางกรมชลประทานนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการทำคันดินล้อมพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงเพื่อเป็นการป้องกันน้ำที่ไหลเข้าชุมชนคือในทุกๆปีในช่วงปีน้ำหลากใช้คำนี้เวลาที่มันมีน้ำมากๆเนี่ยโซนทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดรับน้ำเลยแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ต้องเจอนะคะกับสถานการณ์แบบนี้กันทุกๆปีแล้วมันส่งกำลังต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้มากๆนะคะคือมันก็ไม่ไหวนะบางทีบางปีก็เป็นเดือนเป็น2เดือน3เดือนแล้วสภาพของจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันคือมันไม่ใช่แค่การติดตามในส่วนของฝนที่จะตกที่ไหนนะคะแต่ให้ติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำนะคะในพื้นที่ด้วยนะคะและให้ติดตามในเรื่องของการระบายน้ำนะคะจากเขื่อนจากอ่างเก็บน้ำต่างๆเพราะว่าตอนช่วงเช้านี่มานั่งดูในส่วนของอ่างเก็บน้ำต่างๆนะหลายๆอ่างเก็บน้ำนี่ปริมาณน้ำที่มีมันมากกว่าปริมาณที่อ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนที่เขารองรับก็ต้องมีการระบายน้ำออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันนะคะคือติดตามอย่างในส่วนของเว็บไซต์ของทางกรมชลประทานหรือว่าใน Facebook ของทางกรมชลประทานเขาก็จะมีการอัปเดตให้ทราบกันตลอดเวลานะคะในส่วนของการระบายน้ำอย่างอัปเดตล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วใน Facebook ของทางกรมชลประทานเขามีการแจ้งเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะหลังจากที่น้ำเหนือเพิ่มคาดว่า42จะแตะที่1,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขามีการแจ้งใน Facebook ของทางกรมชลประทานนะคะทางด้านของอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยค่ะอธิบดีวิทยาแก้วมีนะคะก็บอกว่าทางกรมชลประทานเนี่ยนะคะเขามีการเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งให้พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญสถานการณ์ฝนในพื้นที่แล้วก็แนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็บอกว่าจากการที่มีการติดตามการคาดการณ์นะคะก็คือในช่วงนี้23-25กันยายนนะคะพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี42นครสวรรค์อาจจะเพิ่ม ิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยประมาณนะคะประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะมีผลทำให้ปริมาณน้ำที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยานะคะจะอยู่ที่ประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลประทานค่ะจึงมีความจำเป็นต้องมีการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ซึ่งไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้นะคะในการปรับเพิ่มของการระบายน้ำก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนะคะ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่ของอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครจิตยาบางปะอินบางไทรแล้วก็พื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะโดยเมื่อตอนช่วง 6:00 นของเช้าวันนี้นะคะสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งทางกรมชลประทานก็จะมีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งบริหารการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำก็จะประสานให้จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยเร็วนี่จริงพออ่านนะแล้วเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงของปีที่แล้วนี่แทบจะไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่เลยค่ะเดิมๆเลยเนี่ยที่บอกมานะคะเข้าของขึ้นที่สูงแล้วอย่างแน่นอนในเชื่อมั่นอย่างนั้นนะเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นี่เขาจะรับรู้เลยเขาจะรับรู้สถานการณ์แล้วเขาก็จะรู้ก่อนพวกเราจะด้วยซ้ำไปว่าอันเนี้ยน้ำปีนี้มาแล้วหรือว่ายังไงเนี่ยเขาจะมีการรับรู้ด้วยความเชี่ยวชาญด้วยตัวที่ต้องเจอกับสถานการณ์อย่างนี้เป็นประจำในทุกๆปีส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้ที่บอกไม่ได้ดูเฉพาะเพียงแค่ในเรื่องของปริมาณฝนมันจะตกมากน้อยแค่ไหนแต่ให้ดูในเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในพื้นที่ด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับนายกรัฐมนตรีเลี่ยงตอบปมร้อยเอกธรรมนัสระบุตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงขณะนี้ขอทำงานให้กับประเทศก่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันลดเสียฟันได้ดี
4: สีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิ

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่24กันยายนเรื่องของอนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ประเทศไทยซึ่งไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นพร้อมเลี่ยงการตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่ขณะนี้มีกระแสข่าวการเรื่องการร่วมรัฐบาลระบุตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงขณะนี้ขอทำงานให้กับประเทศก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล5คำแนะนำเพื่อรับมือกับการเข้าสู่สภาวะสตรีวัยทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
6: การดูแลสุขภาพเพื่อรับมือการเข้าสู่สตรีวัยทองสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำ5วิธีคือ 1. การกินให้ครบ5หมู่และกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงอาทินมโยเกิร์ตงาขาวงาดำปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวแคลเซียมที่เข้าไปจะเข้าไปเสริมสร้างกระดูกเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนและการกินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนได้แก่ถั่วเม็ดแห้งโดยเฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการวูบวาบของสตรีวัยหมดประจำเดือนได้ 2. ลดอาหารประเภทแป้งอาหารมันอาหารทอดอาหารเค็มน้ำหวานชากาแฟหรืออาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพราะอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนและกระวนกระวายมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ 3. การออกกำลังกายเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและให้ร่างกายได้รับแสงแดดบ้างเพื่อช่วยในการเสริมสร้างวิตามินดีช่วยให้มีการดูดซับแคลเซียมเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำโยคะรำมวยจีนเมื่ออายุมากขึ้นไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงกระแทกโดยเฉพาะข้อเท้าที่รับน้ำหนักมากอาจเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มความจำและทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวและ 5. รู้จักผ่อนคลายความเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสธนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาทัพปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนหลานหลวงตรงช่วงของซอยคลองลำปักถึงบริเวณซอยหลานหลวง12นะคะตรงนี้เป็นการก่อสร้างพื้นถนนชั่วคราวแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพดินหน้าอุโมงค์ของสถานียมราชโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรนี่เขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วก็จะยาวต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะก็ตลอด24ชั่วโมงค่ะดังนั้นนะคะก็จะมีผลทำให้ถนนหลานหลวงตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาวสามารถที่จะใช้ได้2ช่องจราจรนะคะแต่ว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นการเดินรถทางเดียวหรือว่าวันเวย์แต่ว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะคะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะหรือไม่ก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทาง Facebook Fanpage ของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะนี่ก็ฝากมาจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรคุณกฤตแจ้งอุบัติเหตุถนนสุวินทวงศ์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของโค้งมันจะอยู่บนสะพานบอกเป็นช่วงโค้งบนสะพานหน้าวัดแสนสุขเป็นรถเก๋งอะค่ะจะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแต่ว่าไม่เห็นคู่กรณีแต่ว่ารถคันนี้สภาพคือน่าจะมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยค่ะชะลอนะคะชะลอตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงของซอยเพชรเกษม46/1มีอุบัติเหตุนะคะบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเจ็บด้วย1คนผู้ชายนะคะซึ่งทางเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วด้วยนะคะถนนเทิดไทยตรงช่วงของซอยเทิดไทย6ค่ะมีอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงประมาณสัก8นาฬิกากว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก6ล้อแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วแม่คะเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808แต่ถ้าดูการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะตรงช่วงของแถวซอยเทิดไทยซอย6ไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนั่นแปลว่าน่าจะดำเนินการเรียบร้อยส่วนเส้นกาญจนาภิเษกค่ะคุณตีบอกว่าช่วงของต่างระดับบางโคลัดมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองภาษีเจริญแล้วก็เลยจากต่างระดับบางโคลัดประมาณสัก200เมตรมีรถกระบะตู้ทึบนะคะชนกับรถบรรทุก6ล้อชนกันในช่องทางขวาของช่องทางด่วนแล้วก็ทำให้รถชะลอตัวเดี๋ยวดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับเส้นวงแหวนตะวันตกคือถ้าดูโดยภาพรวมก็ถือว่าตามกันได้นะนี่ดูถ้าจะมีจุดนะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุช่วงของต่างระดับบางโคราชมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองภาษีเฉลยเอออันนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันอันนี้ก็ใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้ก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุแต่อีกจุดหนึ่งที่มาจากทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียน นะคะต่างระดับโอ้ท้ายนี่คืออยู่ต่างระดับบางขุนเทียนนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบชนกับรถบรรทุก6ล้อตอนที่ทางคุณตีแจ้งมาคือช่วง 9:56 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางที่มาจากพระราม2แล้วก็จะเข้าวงแหวนตะวันตกหรือว่าใครที่มาจากทางด้านของทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็มุ่งหน้าวงแหวนตะวันตกแล้วมาเจอท้ายแถวก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนี่แหละค่ะท้ายแถวยาวแค่นั้นเนี่ยใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมนะคะก็มาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้นะคะก็ในช่วงสายๆอย่างนี้เนี่ยนะคะในพูดถึงในเรื่องของเส้นทางต่างๆโดยภาพรวมก็คือดีขึ้นแต่ว่าอย่างบางเส้นทางอย่างเช่นตอนนี้ทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยนะคะรถเนี่ยมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงที่ขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกตรงช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อย่างในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของวงแหวนตะวันตกด้วยแล้วก็มีนะคะมีแจ้งของคุณพันคุณพันเนี่ยใช้เส้นพุทธมณฑลค่ะแล้วบอกว่าช่วงของหน้าองค์พระพุทธมณฑลถึงแยกถนนบรมราชชนนีตรงจุดนี้มีแนวก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลนะคะทำให้ในส่วนของการเดินทางนะคะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าคือบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีแนวก่อสร้างแต่ว่าที่คุณพันธ์บอกมานี่คือบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานตัดกิ่งไม้ตรงเกาะกลางถนนทำให้ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรในช่องทางด้านขวาตกลงแนวก่อสร้างหรือว่าเป็นแนวที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังทำงานในการตัดกิ่งไม้ตรงเกาะกลางถนนนะเดี๋ยวมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคุณพันธ์นะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นพุทธมณฑลสาย4จากเพชรเกษมมุ่งหน้าศาลายาให้ทราบไปก่อนเลยแล้วกันว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่คุณพานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวันนี้อัปเดตตัดต้นไม้ครับ
0: ตัดต้นไม้ใช่ไหมไม่ใช่ก่อสร้าง นี่ไงคุณพันธ์มีช้อยให้ดิฉันเลือกว่าเป็นแนวก่อสร้างหรือว่าเป็นจุดที่เรามีการทำงานตัดต้นไม้
1: ครับตัดกิ่งต้นไม้อยู่เล่นของ
0: ตัดกิ่งต้นไม้
1: มือนะครับก่อนถึง
0: ค่ะ
1: ต่างระดับสายเสียครับ
0: ค่ะ
1: คุณวันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะปิดเบี่ยงครับแล้วก็ให้ไปเข้าใกล้ๆเชิงสะพานนะครับ
0: ค่ะ
1: รถ6ล้อประมาณ3คันครับตัดกิ่งจะเหลือได้เหลือแบบใบไม้มันจะไม่เหลือแย่เหลือต้นมันครับ
0: ค่ะ
1: ต้นอะไรนะต้นคูนคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: ต้นคูนเหรอคะ
1: ครับบอกกลางน่าจะต้นคูนครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้มันเขียวกระจีครับคุณวันนี้ด้วยเพราะว่ามัน
0: ยังไม่ถึงช่วงฤดูของเขามันต้องเป็นช่วงหน้าร้อนไหมต้นคูน
1: หน้าร้อนดอกสวยครับผมเลี้ยงอะไร
0: ค่ะ
1: เลี้ยงอารามนะครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่บรมครับอยู่ต่างระดับชิดินทรแล้วครับไม่มีการจราจรไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
1: รถเข้าทั้งออกรถก็ไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุไม่มีครับผม
0: ค่ะนี่วันนี้จริงๆแล้วดูโดยภาพรวมรถค่อนข้างที่จะน้อยใช่ไหมคุณพัน
1: ธ์น้อยครับนักเรียนก็เริ่มสอบเริ่มอะไรเงี้ยครับผม
0: ค่ะ
1: หลานก็ติดจ่ะพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วมั้งหลานอ
0: ่ะอ๋ออันนี้หลานปู่ใช่ไหมหรือว่าหลานตา
1: หลานตา
0: โอ้ค่ะ
1: หลานตาทั้งหลานปู่ทั้งหลานตา
0: มีเด็กอยู่ในบ้านดีค่ะ
1: เยอะครับ4
0: ค่ะ
1: ชาย2หญิง3
0: เออชั้นไหนแล้วคุณพันธ์
1: คนโตลูกอยู่ม.2ครับผม
0: ค่ะ
1: คนเล็กก็อยู่ป.3
0: อ๋อป.3อืม
1: แล้วก็ป.2
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: วุ่นวายติดตามว่าต้องวุ่นวาย
0: แต่ปิดเทอมใช่ไหมจะวุ่นวายใช่ไหม
1: ค่ะ ปิดเทอมก็อยู่ที่บ้านแหละครับโทรศัพท์คนละเครื่อง
0: อ๋ออย่าให้ดูโทรศัพท์บ่อยมากไม่ดีมีผลกับสายตา
1: ให
0: ้เขาพักบ้างค่ะ
1: แต่ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาดูการ์ตูนกันน่ะเล่นเกมอะไรโรบอกเขาเล่นเป็นนะครับตัวเล็กๆยังเล่นเป็น
0: ถ้าเป็นเล็กๆมากๆอย่างไรเล่นเกม
1: ครับแค่หนาตายังเล่นไม่เป็นเลย
0: ระวังสายตา
1: ใช่ครับอากาศมันก็อึมครึมนะครับคุณบุญยนุชครับ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้โอ้โหลูกค้าไม่มีเลยครับเงียบมากเลยนะพวกนี้มา80กิโลแล้วเนี่ย
0: วางสายปุ๊บให้เจอลูกค้าเลย
1: ขอบคุณครับยังไงรักษาการมาเต็มรถเลยเนี่ย
0: ให้ได้ลูกค้าตลอดค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะคะมันเป็นช่วงปลายเดือนด้วยไหมคุณผ่านเกี่ยวไหม
1: ถูกต้องครับผมเดือนนี้ก็เห็นแอปก็ไม่ค่อยมีงานนะครับเพื่อนก็รับตัวแอปก็ไม่มีงาน
0: เข้าใจค่ะเดี๋ยวให้ได้ลูกค้าตลอด
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: ใจเนาะ
0: นะคุณผ่าน
1: ไปพัทยาไประยองนี่เลยครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะที่กำลังติดตามฟังจอสอร้อยกันอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วมีแจ้งของคุณจินตนาคุณจินตนานี่ขอความช่วยเหลือบอกว่ารถเสียพัดลมไม่หมุนนะคะบอกว่าพัดลมไม่หมุนนะคะแล้วอะไรคะแล้วมันก็มีไหม้ด้วยเหรอคะมีเครื่องมือแล้วก็คือเปลี่ยนไม่เป็นคือไออุปกรณ์ของรถยนต์นี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้จอดอยู่ในตลาดสาราน้ำร้อนถนนเลียบทางรถไฟบางกอกน้อยเป็นรถเก๋งฟอร์ดสีขาวค่ะคอละคังฮอนคู่2807กทมคือในเบื้องต้นน่ะนะคะเราได้มีการแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริให้แล้วตำรวจช่างนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็ทางคุณจินนาบอกว่าก็ได้โทรไปถามที่ทางศูนย์ของรถยนต์แล้วล่ะนะคะแล้วบอกว่าเขาก็เรียกค่าซ่อมซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะคะก็ทางคุณจินนาก็เลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เลยฝากเผื่อว่าใครที่มีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์นะคะมาช่วยในเบื้องต้นกันหน่อยอาจจะอยู่ถ้าอยู่ใกล้ๆแวะไปได้นะคะแต่ถ้าอยู่ไกลแต่ว่าพอที่จะช่วยเหลือได้นะคะก็มาแนะนำกันหลังใหม่ได้นะคะคือบอกว่าอาการเนี่ยคือพัดลมม้อน้ำไม่หมุนแล้วก็รีเลย์ไหม้ค่ะนะคะอันนี้ที่นั่นต้องเซิร์ชหาในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใน AI ถาม AI มาให้เลยนะคะเขาบอกว่าการที่พัดลมม้อน้ำไม่หมุนแล้วก็รีเลย์ไหม้เนี่ยเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวรีเลย์สูงเกินไปหรือว่าเกิดการลัดวงจรในระบบนะคะหรือไม่ก็มอเตอร์พัดลมเนี่ยเสื่อมสภาพหรือว่าช็อตภายในนะคะอู้อันนี้ถ้าฟังอ่านแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กนะเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวใครพอที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นคุณจินตนาได้หรือว่าแนะนำเบื้องต้นคือถ้าอาการอย่างนี้มันสามารถที่จะซ่อมเองแก้เองหรืออะไรยังไงได้ไหมคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะถ้าเราจ้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่างโครงการพระราชดำริไปแล้วนะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆแวะเข้าไปได้เพราะว่าตอนนี้จอดอยู่ตรงอยู่ด้านในตลาดสาราน้ำร้อนด้านในอยู่ในตลาดสาราน้ำร้อนตลาดสาราน้ำร้อนนี่ก็กว้างนะนะคะถนนเลียบทางรถไฟบางกอกน้อยให้สังเกตเป็นรถเก๋งฟอร์ดสีขาวหมายเลขทะเบียนคอระคังฮอนคู่2807กทมนะคะอันนี้ก็บอกให้เป็นเบื้องต้นแล้วกันอย่างที่บอกนะถ้าหากว่าใครอยู่ไกลก็แนะนำมาได้นะแนะนำมาทางโซเชียลได้เลยดูเรื่องของกลุ่มฝนนะคะไม่ใช่ว่าคือตอนนี้ในโซเชียลนี่ก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสภาพอากาศที่คุยกันในโซเชียลแต่ว่าเรียนดูจากในเรดาร์สำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะในเรื่องของกลุ่มฝนนะคะถ้าดูจากของเรดาร์ของทางสำนักการระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพอ่ะแทบจะไม่เห็นกลุ่มฝนนะคะแต่มันจะมีแบบเบาๆเพราะว่าพอเรามองออกไปด้านนอกเนี่ยฟ้ามันจะครึ้มมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะมีฝนบางๆเล็กน้อยนะแถวๆทางด้านของหนองจอกลาดกระบังประเวศแล้วก็เคลื่อนตัวทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะคะแล้วก็จะมีแถบทางด้านของสุพรรณบุรีนะคะนครปฐมในบางพื้นที่นะคะแล้วก็แถวทางด้านของชลบุรีนะคะชลบุรีแล้วก็เนี่ยบางจุดในแถวพนัสนิคมเนี่ยฝนจะหนักโอ้นี่ดูเหมือนฝนจะอยู่แถวทางด้านของสมุทรปราการด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวใครมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของสภาพอากาศเพราะอย่างที่เมื่อตอนช่วงเช้า ที่คุยกับทางกรมอุตุเองก็บอกว่ายังคงเตือนกันนะคะเรียกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยในส่วนของอีสานนะคะอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอย่างของกรุงเทพเราเนี่ยฝนเนี่ยจะมาตอนช่วงบ่ายๆนะที่อาจจะหนักๆแล้วก็ทางภาคใต้นะคะทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทางภาคใต้แล้วก็ในส่วนของทะเลทางด้านของอ่าวไทยให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคลื่นลมซึ่งแรงมากนะคะคลื่นลมซึ่งแรงมากนะคะแล้วก็ให้ระวังในส่วนของพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีเรื่องของพวกดินโคลนถล่มโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีเรื่องของพวกดินโคลนถล่มโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำ

0: พราชนี่แช่มาตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดเลยนะตั้งแต่ตอนช่วงปีห้ากว่านะคะแล้วก็ตอนช่วง6นาฬิกากว่าที่มีโอกาสได้คุยกับทางกรมอุตุฝนกลุ่มนี้เนี่ยยังอยู่เนี่ยแล้วก็แถบแถวพม่าที่อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแถวระนองแถวเกาะ2เนี่ยฝนก้อนนี้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นฝนใหญ่มากนะคะแล้วตกมานานแล้วก็แถวทางด้านของภาคใต้นะคะแถวทางด้านของมาเลเซียซึ่งอยู่ติดกับเนี่ยทางภาคใต้ของไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามหาดใหญ่ตอนนี้ฝนแถวหาดใหญ่สงขลาเนี่ยนะคะแล้วก็ทางด้านของมาเลเซียมันก็จะมีผลนะเพราะว่าในเรื่องของลักษณะของทางภูมิประเทศหรือว่าอะไรต่างๆต้องมันมีความเชื่อมโยงพวกที่ลาดเชิงเขาหรือว่าอะไรต่างๆติดตามนะคะนี่บอกว่าปริมาณฝนตกสะสมหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คได้นะคะเพราะว่าจะมีเว็บไซต์ของทางกรมชลประทานนะคะคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะก็สามารถที่จะติดตามได้เลยนะคะทั้งในส่วนของปริมาณฝนซึ่งตกสะสมนะคะทั้งฝนวันนี้ฝนเมื่อวานฝนตลอด24ชั่วโมงอ่ะนี่ไงถ้าเราดูนะเวลานี้นะในเรื่องของปริมาณฝนซึ่งตกสะสมนะคะก็ตามในส่วนของเรดาร์เลยเนี่ยค่ะแถวทางด้านของเขาพนมพะโต๊ะพะโต๊ะเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เวลาที่มีฝนตกมากๆนี่ก็จะมีเรื่องของพวกน้ำท่วมหรืออะไรด้วยนะนะคะตอนนี้ที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะปริมาณฝนสะสมนะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ย98นะคะแล้วก็ที่พะโต๊ะจังหวัดชุมพรนี่คือ 90.5 นะคะแล้วก็ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 87.0 นะคะแล้วก็ที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะคะ 81.1 คือในแต่ละพื้นที่ปริมาณฝนยังไม่ถึง100นะคะมันจะอยู่ที่ประมาณเนี้ย 98-87นะคะก็ดูเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะนอกเหนือจากในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกสะสมแล้วนะคะก็ดูเพิ่มเติมได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของตัวของอ่างเก็บน้ำเขื่อนต่างๆนะคะว่าเขามีปริมาณน้ำอยู่เท่าไหร่นะคะเรามาประกอบกับในส่วนของปริมาณฝนนะคะก็ติดตามกันทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวไปที่คุณบุษบงค่ะคุณบุษบงมาอัปเดตการน้องเนเน
1: ่เป็นเพื่อนเนเน่
0: เป็นเพื่อนเนเน่
1: เ
0: มื่อกี้คุณกรี๊ดไปแล้วใช่ไหมตอนเห็นเนเน่แสดง
1: อยู่บนรถแล้วดิฉันก็ไม่ได้เสียงดัง
0: ไม่ได้เสียงดังเราพลังเสียง
1: แต่ว่าแฟนคลับก็จะพูดตำนองที่ว่าเนเน่ร้องเพลง Seven Nation Army ของไวท์สคริปต์นะสคริปต์บรีต้านั่นก็อาจจะดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าความหมายมันดีนะมันความหมายมันดีแล้วก็มันก็ยังเป็นเพลงที่เป็นต้นตำรับของเสียงเชียร์บอลในสนามฟุตบอลเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นเพลงเชียร์สั้นๆที่เขาจำมาจากเนื้อเพลงนี
0: ้
1: นะต้องบอกว่าพวกดูบอลนะคงได้ยินแต่ว่าดิฉันลองไปเปิดดูแล้วนะเปิดฟังแล้ว
0: เราไม่คุ้นหูใช่ไหม
1: เราก็คุ้นเวลาอยู่ในสนามอ๋อที่เขาร้องโอ้โอ้โอ้อะไรเงี้ยนะเราพูดว่า
0: คุณต้องเอาเสียงให้มีพลังเหมือนกับน้องเนเน่ค
1: ่ะไม่งั้นดิฉันว่าสู้กับเนเน่สิวันนี้เนเน่มาในเดรสเหมือนคอตะคอเหมือนชุดจีนกี่
0: เผา
1: สีแดงนะคะก็เขาบอกว่า
0: แฟน
1: เป็นเบียงเกงอยู่ข้างในใส่เกงข้างในเพราะว่าผ่าค่อนข้างลึกเลยเขาบอกว่าความหมายของเพลง Seven Nation Army เนี่ยนะคะก็มีดิฉันก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนเลยที่รวบรวมมาให้หมดเลยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเขาบอกว่าเป็นพูดถึงเรื่องคนที่ถูกกดดันคนที่ถูกหักหลังหรือคนที่ถูกนินทาว่าเมื่อถูกในภาวะแบบนี้อย่าอินเนอร์นะอย่าอินว่าเข้ากับเราหรือเปล่านะคะเขาบอกเขาจะไม่ยอมแพ้พร้อมจะสู้กลับ
0: นะเขาเลือกเพลงมีความหมายดีมาก
1: ขณะเดียวกันก็คิดเรื่องนี้มันก็ซ้ำไปซ้ำมาบางทีมันก็เหนื่อยมันก็ล้ามันท้อแท้บางทีก็อยากหนีออกจากความวุ่นวายทั้งหมด
0: น้องกำลังจะบอกอะไรพวกเราหรือเปล่าคะเนี่ย
1: เขาอินเนอร์อยู่ในใจพวกเราหรือเปล่าสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะออกไปไกลๆใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะทำงานหนักแล้วก็ปล่อยทุกอย่างไว้ข้างหลังเพื่อค้นหาความสงบแล้วก็กลับบ้านในเวิร์ดดิ้งของเขาก็บอกว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาหยุดฉันแต่ในที่สุดสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆก็คือการหลุดพ้นจากความวุ่นวายแล้วก็กลับไปอยู่ในที่ที่เป็นของฉัน
0: คือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่น้องไม่ว่าน้องจะผลออกมาเป็นยังไง
1: อันนี้ดิฉันเปิดซาวในมือถือไปด้วยพอพังคุณพูดไปก็แล้วกัน
0: แต่ว่าน้องก็คือเรียกว่าเป็นคือพวกเราอะนะคะส่งกำลังใจให้น้องเต็มที่น้องทำได้ดีมากๆจริงๆแล้ววันนี้

0: ชีวิตของน้องแค่16ปีอะไปได้ไกล
1: ชีวิตเธอเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกการโชว์ของเนเน่เป็นโชว์ลำดับที่7
0: ใช่ไหมบอกเป็นลำดับที่2เป็นลำดับที่7
1: เราเป็นลำดับที่7แล้วก็เธอมีมือกลองมาช่วยบรรเลงทำให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องพูดถึงว่าคนเชียร์เธอจะเป็นยังไงเพราะคนเธอเชียร์เธอเนี่ยก็สุดที่สุดอะที่สุดของแจ้
0: นี่ฉันก็เปิด TikTok ไปด้วยนะคุณแต่เป็น TikTok เขาจะสัมภาษณ์หลังเวทีไง
1: ใช่
0: เขาจะไม่ได้เราเห็นหน้าเวทีค่ะแต่มีบ้างเว็บ
1: มีได้เห็นบ้างเขาบอกว่าวงที่ร้องเนี่ยเป็นวงของอเมริกันโดยตรงนะคะเขาบอกว่าใช้ความเรียบง่ายของเพลงไปกลายเป็นพลังสำคัญทำให้สามารถขึ้นเข้าสู่จากวงร็อกเมืองดีทรอยต์เนี่ยไปสู่การเป็นวงร็อกระดับโลกได
0: ้
1: ฟังหน่อยเปิดคลิปไหมอ่ะเปิดคลิปไม่มีเสียงเอามาจากอเมริกันก็ทาเลนต
0: ์ต้องบอก
1: แวว
0: จริงๆเขามีเสียงด้วยนะในคลิป
1: แต่ว่าเรากลัวลิขสิทธ
0: ิ์
1: อันนี้ให้ฟังเพลินๆสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ดูหลังจากสดแล้วก็ตามนะคะ
0: เดี๋ยวดูตรงช่วง15 นาฬิกาไหม
1: เดี๋ยวน่าจะเป็นของทูที่เรามาฉายมาที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนเน่นะคะก็บอกว่าเนเน่เนี่ยโชว์พลังที่สุดของแจ้เลยจริงๆพี่แจ้มาด้วย
0: นี่รู้สึกเสียงน้องจริง
1: ใช่
0: โอ้โหคือต้องอ่านในโซเชียลทุกคนแบบพลังเสียง
1: เอาเนเน่มาแข่งในลำดับที่7แล้วก็เราคิดถึงน้องที่เขาแข่งในลำดับที่คนที่แข่งในที่เป็นโอเปร่าร้องเป็นโอเปร่าชื่อก็คือลายโนเอลเนี่ยเธอแข่งเป็นคนที่ลำดับที่4นะก็ทำถ้าเกิดว่าดีว่าไม่ได้มาชนกันเพรา
0: ะ
1: ถ้าชนกันเนี่ยก็ทำให้น้องเนี่ยอาจจะดรอปไปเลยก็ได้นะคะก็ต้องทำว่าทำให้เป็นประเด็นมานะก็อาจจะเป็นไป
0: คือทุกคนเก่งทุกคนเลยนะ
1: ใช่ความสามารถนี
0: ่
1: ไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียว
0: เป็นเด็กทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วเห็นที่เขาสัมภาษณ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะแน่น่าจะแข่งจบมาแล้วทั้ง10คนนะคะเพราะว่าคนที่9เนี่ยเป็นนักมายากลชาวอเมริกันนะคะจิโน่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยถ้าน่าจะเป็นนักการเต้นของหุ่นยนต
0: ์
1: ฮิวแมนนอยด์ของจีนที่ได้โกลเด้นบัสเตอร์ด้วยนะคะแต่ว่าในนี้เป็นลำดับ7นะคะก็ถือว่าสร้างความประทับใจแล้วเราก็ตอนนี้โหวตอย่างเดียวนะต้องใช้คำว่าโหวตอย่างเดียวโหวตอย่างเดียว
0: เราหวังไว้ว่าคนอเมริกันจะโหวตให้กับน้องเนเน
1: ่แต่ว่าถ้าเราคิดอย่างเข้าข้างตัวเราเองนะ
0: ค่ะ
1: เข้าข้างตัวเราเองเราจะเห็นว่าเนเน่เนี่ยยอดคนดูเนเน่
0: เยอะนะ
1: ยอดมันต่างกับคนอื่นไงคนอื่นก็จะเป็นหลักร้อยหลักพันแต่ว่ายอดเนเน่ก็คือหลักหมื่นแล้วทุกคลิปหมายถึงว่าเขาปล่อยคลิปมากกว่า1คลิปในทุกคลิปที่หลักอย่างน้อยสุดก็เป็นหมื่นต้น
0: ๆ
1: ถ้าเยอะจริงๆก็เป็นหมื่นปลายๆก็คือในเวลามันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต้องบอกแบบนี้ว่าในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าเนเน่เนี่ยก็เรียกความสนใจของคนทั่วโลกได้อย่างมากบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะดิฉันขออนุญาตยืมคำของทางด้านของโซเฟียมาพูดโซเฟียบอกว่าโลกฉันคิดว่าโลกนี้กำลังบ้าคลั่งเพราะเธอไม่เหมือนใครพวกเขาดูถูกเธอเท่าไหร่ก็ไม่พอพวกเราด้วยเก่งมากขอบคุณที่มารายการ AGT
0: 16ปีเท่านั้นน้ำ
1: 16ปีนะคะแล้วก็ทางด้านของเมลบีไม่ต้องพูดถึงก็บอกว่าดีใจที่ที่ได้กดโกลเด้นบัสเตอร์ให้เธอนะคะไม่เพียงแต่เธอจะมีสเตจที่ดูลึกลับน่าค้นหาแต่เธอก็มาจากสิ่งที่ดีที่สุดในโลกภูเก็ตประเทศไทยฉันชอบที่นั่นมากๆเธอไม่เหมือนใครและอายุแค่16ถ้าเธอไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของโฮวี่ซะ
0: ขายบ้านคนอื่น
1: ขายบ้านโฮไม่ใช่ขายบ้านเองขายบ้านโฮโฮวี่เขาเป็นหัวหน้าทีมของเนเน่ไง
0: เขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นอะไรนะเป็น
1: พ่อบุญธรรมเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อบุญธรรมได้เลยแหละเพราะโอบอุ้มเขาบอกว่าในการประกวดครั้งนี้โฮวี่เนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการน
0: ะ
1: เพราะว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปกอดพ่อผมกอดพ่อเลยว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นพลังของพ่อที่เชียร์ลูกนะคะแล้วก็กรรมการที่มาแทนทางด้านของที่บอกว่าไปก็คือ KST ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้ดูนะเขาเคยเป็นกรรมการของ BridgetGot Talent ในอเมริกาเขาบอกว่าตอนนี้พอได้ดูโชว์ของคุณผมก็เป็นแฟนคลับเลยมันหลุดโลกไปแล้วเธอควรจะภูมิใจในตัวเองสุดๆนี่มันบ้ามากๆ นี่มันบ้ามาก
0: ๆ
1: อันนี้ความเห็นของกรรมการ AGT นะคะในรอบชิงชนะเลิศของอเมริกา Got Talent ค่ะ
0: นี่ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของยินจะถามน้องว่ารักษาเสียงพลังเสียงยังไงถึงได้พลังเสียงขนาดนี้อยากรู
1: ้เขาร้องจากเขาข้างในอ่ะเขาไม่ได้ร้องแค่คองไงเขามาแบบเหมือนกับครูสอนร้องเพลงที่เราเคยเห็นว่าคุณครูสอนร้องเพลงเขาจะให้เราบังคับเรื่องกระบังลมนะว่าเราต้องไม่ต้องกักลมไว้มากแค่ไหนแล้วเสียงที่มันสูงมากกว่านี
0: ้
1: แล้วทรงพลังขนาดนี้กระบังลมเธอต้องแข็งแรงมาก
0: คือถ้าเรานี่คงเสียงไม่ถึงแล้วอย่างหนึ่งเราคงจะเจ็บคอ
1: ไม่เราเพราะเราใช้คอไงแต่ว่าน้องเขาใช้ลมจากท้องขึ้นมาพูดมาร้องเพลงที่บอกว่าทำไมคนที่ร้องเพลงแล้วแบบโซปราโนโอเปร่าที่แบบยังด้านมากเขาคือเขาใช้พลังจากข้างในผลักขึ้นมาทำให้เสียงของเขามันเป็นพลัง
0: นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะบอกว่าน้องเหมาะกับการเป็นหัวหน้าวากเกอร
1: ์วากเกอร์อันนี้วากเกอร์อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้เราใช้โทรโข่งได้นะเดี๋ยวนี้เราใช้โทรโข่งได้ไม่ต้องถือวากเกอร์ขนาดนั้น
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วนะใช่ไหมเพราะเขา
1: ไม่ให้ใช้ระบบแบบนี้โซตัสเขาไม่มีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความสุข
0: ของวันรุ่นไหน
1: ไม่เกินไม่ท่านนะอันนี้ผู้ใหญ่เขาเล่ามาเท่านั้นเลย
0: ใช่ฝากคนอื่น
1: เกินไม่ท่านคนอื่นเขาเล่ามาไม่เคยรู้เรื่องเลยบ่องตรงต้องใช่แบบนี้ก็ถือว่ามันเป็
0: นความสุขของพวกเรา
1: ใช่มันเป็นความที่ชื่นตาชื่นใจนะคะของคนไทยทุกคนเลยด้วยกับการโชว์ของเนเน่นะคะในรอบชิงชนะเลิศนะคะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเนเน่ก็ใส่เป็นเนี่ยแหละก็ชุดของเขาก็เป็นการบ่งบอกได้อย่าง
0: ที่มาที่ไปมั้ยมันต้องมีที่มาที่ไป
1: ยังไม่มีออกมามันมีแต่เป็นชุดเก่าแต่บอกว่าใช้เหมือนกี่เพ้าใส่เหมือนกี่เพ้าเพราะเป็นคอตั้งไงแต่ว่าต้องน่าจะมีอะไรบางอย่าง
0: คือถ้าบอกเนี่ยถ้าเป็นคนภูเก็ตเขาก็จะเป็นจีนแล้วชุดของเขามันก็จะมี
1: กึ่งๆแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะกึ่งๆแบบนี้แหละ
0: พยายามมองหาสาเหตุเหตุผลนะเพราะเชื่อต้องอย่างต้องมีเหตุผล
1: อย่าออกหมดแล้วกักไว้บ้าง
0: ไม่ใช่เราจะบอกผิด
1: เดี๋ยวบอกผิดไปคุณผู้ฟังว่าไม่รู้เรื่องเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าแม่นะขอ
0: แต่อยากจะบอกน้อง
1: ชื่นชมน้อง
0: อยากจะบอกน้องว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์กับเสียงอะไรใดๆ
1: แต่ที่แน่ๆโชว์วันพรุ่งนี้ที่เป็นจังหวันประกาศผลในวันพรุ่งนี้ก็บ้านเรานะคะ24กันยายนเนี่ย
0: มีแนวโหวตใช
1: ่ไหมใช่ประกาศผลโหวตก็คือตอนนี้โหวตล้วนๆนะเป็นโหวตล้วนๆแล้วต้องอยู่ในอเมริกันเท่านั้นอเมริกาเท่านั้นนะไม่ใช่คนนอกไปช่วยโหวตได้ถ้าเปิดให้คนนอกโหวตได้คนไทยกระหน่ำแน่นอนไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก
0: คุณไปดูแค่ในทิกตอกอ่ะของอเมริกา
1: เขาก็เพียรคนไทยทั้งนั้น
0: ใช่
1: เขาเพียรมาก
0: ใช่แล้วมีทั้งอะไรนะส่งดอกไม้ส่งนู่นส่งนี
1: ่ใช่ใช่ใช่เพื่อให้มันติดโผล่แล้วก็เป็นได้เขาก็ได้รายได้จากไอ้ที่ส่งดอกไม้ส่งอะไรเข้าไปแบบนี
0: ้แต่มันไม่เกี่ยวกับคะแนนของน้องใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวคะแนนต้องโหวตอย่างเดียวแล้วก็ต้องโหวตในอเมริกาเท่านั้นนะคะแล้วก็หวังว่าน้องของเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะก็หลายคนก็บอกว่าไม่ต้องชนะก็ได้จะได้มีอิสระในการทำนู่นทำนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเงินรางวัล$1,000,000เนี่ยถึงแม้ว่าจะแบ่งรับหรือยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีมูลค่าแต่ทุกคนก็ห่วงว่าเดี๋ยวนี้เน่จะไหวไหมเพราะต้องโชว
0: ์
1: มีสัญญาที่ผูกมัดนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็หวังว่าชนะไว้ก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ว่ากันเพราะว่าดิเชื่อว่าคนรอบข้างเน่เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ทั้งทุกเรื่องไม่อย่างนั้นไม่มีวันนี้สำหรับเน่คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญมากๆ
0: จบได้ดีมากเลยค่ะ
1: นะคะดิฉันก็จะได้คุณไปพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมานะเขาบอกว่าขอบคุณคุณแม่ทั้งสองมากครับเข้าได้เข้าเข็มเป็นปีเป็นขุยมากครับ
0: ค่ะ
1: ตีระนาดเป็นอย่างเดียวครับเป่าปีเป่าขุยไม่เป็น
0: โอ้นี่ไปดนตรีไทย
1: ไปดนตรีไทยนะคะเพิ่มเติมกันในช่วงนี้ค่
0: ะขอบคุณมากนะคะคุณบุษบงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเนี่ยเป็นแม่ยกของเนเน่เลยโอเคช่วงนี้พักกันค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส.

0: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: คนกรุงเทพเตรียมช็อป
4: มาแล้วครับโอท็อปของดิจิลั่นนะยกขบวนมาฮื้อเจ้ากรุงเทพได้ช็อปกันถึงตีทั้งอาหารของใจของแต่งบ้านผ้าทอและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
3: พบกันในงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีจิลั่นนามหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพจากเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
4: วันที่23ถึง27กันยายนนี้มาป้ากันตีลานโปรโมชั่นจั่น1 JJ มอจตุจักรกรุงเทพเน้อครับ
3: งานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีที่ล้านนาจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่ง
5: เดี๋ยวเรามาย้ำกันค่ะกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนและการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะซึ่งตอนนี้คือเป็นการนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพนะคะยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพนะคะอีก18วัน13ชั่วโมง7นาที43วินาทีค่ะประโยชน์แห่งอนาคตนะคะสิ่งที่คนไทยแล้วก็ประเทศจะได้รับนะคะจากงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับอานิสงส์เต็มๆเลยจากการที่ของจากการของผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะระดับ VIP เพราะว่าคือเขามีการคาดการณ์คือว่าในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้นะคะจะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมนะคะซึ่งก็จะอยู่ภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเรียกว่าเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกัน เราก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองค่ะของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็มาร่วมกันนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage AM 2026 Thailand นะคะบอกเป็นการนับถอยหลังนะสู่การเป็นเจ้าภาพแล้วยิ้มแบบไทยพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ค่ะ18วันเท่านั้นนะ18วัน13ชั่วโมง4นาที37วินาทีเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มนับถอยหลังแล้วนี่เขาไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของการประชุมอย่างเป็นทางการเนี่ยค่ะ AM 2026เนี่ยเขาจะมีการนับถอยหลังแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะที่สำคัญเลยนะคะในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรียืนยันกับนักลงทุนสหรัฐไทยไม่เลือกข้างเน้นรักษาสมดุลสหรัฐจีนบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันสักครู่กับมาติดตามครับ
2: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนางสุภจีสุธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในการ Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นโดยนักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยพร้อมยืนยันไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจการถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแนวคิดการพึ่งพาตนเองสู่ชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กำลังพลจากกองพลฐานราบที่9ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพลทหารราบที่9โดยกรมสนับสนุนจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะจากเทศบาลตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงกองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเองการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งนี้กองพลทหารราบที่9มุ่งมั่นเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในชุมชนและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายกันที่การแข่งขันรอบไฟนอลในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21ของเนเน่รอยัลซึ่งเธอได้เลือกเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes มาใช้ในการแสดงโชว์รอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเลนต์2026ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่โดยเนเน่รอยัลขึ้นแสดงเป็นลำดับที่7ของโชว์รอบชิงปีนี้โดยกระแสตอบรับในโชว์ของเนเน่ยังทำให้กรรมการและคนดูประทับใจอีกครั้ง
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น. ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดี๋ยวช่วงนี้มาชวนกันมาชวนให้ออกกำลังกายเอ๊ะไม่ใช่สิไม่ต้องถึงขั้นออกกำลังกายอะเอาแค่มีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถนะคะเพราะว่าเนี่ยทางด้านของสสสนะคะฝากมาบอกเลยว่าตอนนี้ใครที่กำลังนั่งฟังรายการอยู่เนี่ยนะคะคือทราบไหมว่าการที่เรานั่งนิ่งๆนั้นน่ะนี่เหมือนบอกตัวเองด้วยเลยนะคะการนั่งนิ่งๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายมากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดโรค NCD อย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจค่ะมาเคาะประตูถามเราได้เลยเพราะฉะนั้นมาสำรวจตัวเองค่ะว่าในวันหนึ่งเรามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงทั้งนั่งทำงานนั่งประชุมนะคะนั่งรถดูทีวีนะคะหรือแม้แต่การนั่งไถฟีดโทรศัพท์เพลินๆหรือว่าเล่นเกมนะคะพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะอย่างขาสะโพกแล้วก็ต้นขาแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยนะคะร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันทางสสส.ค่ะก็เลยขอเชิญชวนทุกคนเลยมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะคะแค่จำ4คำค่ะคำแรกยืนค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้นมายืนบนเก้าอี้ไม่ใช่ลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ไม่ต้องขึ้นไปยืนบนเก้าอี้นะคือลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับค่ะแล้วหลังจากนั้นย่อค่ะย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวานะคะแล้วก็ยกค่ะยกขาก้าวแตะสลับกันนะคะแล้วก็ยืดคือการยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวและปลอดภัยยืนย่อยกแล้วก็ยืดค่ะอย่าลืมนะคะว่าลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีค่ะลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือลุกเลยค่ะใครไปชุมอยู่นะคะแบบประชุมยาวๆเนี่ยไม่ได้เลยต้องเอาว่าขยับตัวทุก30นาทีนะคะอย่างน้อย3นาทีหรือว่าใครที่นั่งทำงานแบบนานๆนะคะอย่ามาอ้างบอกว่าเอ้ยกำลังติดพันอยู่ไม่ได้เราต้องนึกถึงในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยเพราะฉะนั้นลุกค่ะนะคะแต่ว่าคนที่บอกดิฉันเองต้องบอกน้องคอนโทรลคนที่คุมเสียงดิฉันเองก็ไม่ยอมลุกให้บอกยังไงก็ไม่ลุกเหมือนกันยิ้มอย่างเดียวอ่ะมาช่วงนี้นะคะมองไปข้างนอกดูเหมือนมีฝนมานะคะเดี๋ยวดูเรื่องของอากาศกันนิดนึงนะคะก็คือต้องดูจากในส่วนของเรดาร์กันก่อนนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะฝนดูแล้วกลุ่มใหญ่มากขึ้นนะสำหรับณเวลา11:14นะคะในส่วนของกลุ่มฝนจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตลาดกระบังประเวศพระโขนงสวนหลวงวัฒนาดอนเมืองนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวทางทิศตอนตกเฉียงใต้ค่ะแนวโน้มคงที่เนี่ยนะคะแล้วก็แถวสมุทรปราการโหนี่เป็นฝนที่แบบคือมันดูแบบกระจัดกระจายอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอ้บางจุดเนี่ยคือมันเป็นฝนที่หนักนะคะหนักมากๆแต่ว่าแถวโซนทางด้านของชลบุรีนี่ตกอยู่นานนะตกช้านะคะแล้วก็แถวทางด้านของบ้านนานครนายกนี่ไม่กระจัดกระจายกันในหลายพื้นที่นะคะแถวทางด้านของสุพรรณบุรีดอนเจดีอู่ทองเนี่ยนะคะแถวทางด้านนี้กำแพงแสนนครปฐมแล้วก็ในพื้นที่ของกาญจนบุรีก็มีฝนเหมือนกันนะคะฉะเชิงเทราเนี่ยลาดกระบังแถวทางด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังกันนะคะเรามาระวังกันในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนคุณยมพยายางสวัสดีค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ผมเพิ่งมาเนี่ย4-5 วันเช้าฝนตกเรียบร้อยแล้วนะคร
0: ับ โอ้ตกหนักไหมคะช่วงนี
1: ้ไม่หนัก
0: ละอองละออง
1: แต่ตกพอที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องใส่เสื้อกันฝน
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: คือขนาดถนนกำลังลื่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: ผมแจ้งการจราจรเนื่องจากมีรถบรรทุกเนี่ย
0: ค่ะ
1: 2 ล้อนะฮะ
0: ค่ะ
1: จอดเสียอยู่เลนที่2จากซ้ายทางคู่ขนานนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนถึงแยกบางเขนประมาณสัก200 เมตรนะฮะ
0: ค่ะ
1: การจราจรไม่ติดขัดนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็รถเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้าน
0: แล้วเขามีการวางอะไรเอาไว้ให้เห็นกัน
1: เขาเอากระป๋องน้ำที่สำหรับใช้ล้างรถอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่เ แบบคล้ายๆกับป๋องเสีย
0: คุณ
1: นุชที่เวลาไปตักน้ำแล้วก็มาลากทำความสะอาดรถบรรทุกอ่ะ
0: นะ
1: ก็มาวางเป็นสัญลักษณ์ไว้หลังรถก็ไม่เห็นคนขับแล้วก็ไม่ได้เกะกะกีดขวางบ้างนะฮะ
0: เป็นเลนที่สองเหรอสองจากซ้าย
1: เลนที่สองจากซ้าย
0: เลนที่สองจากซ้าย
1: ของทางผู้ขับขี่นะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นี่แปลว่าเขาเสียแบบไม่สามารถจะขยับประชิดขอบทางได้เลย
1: ปงไม่ได้หรอก
0: ค่ะเดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ได้ตอนนี้ผมวิ่งมาถึง5แยกลาดพร้าว
0: ค่ะ
1: ลาดพร้าวแล้ว
0: การ
1: จราจรก็ขึ้นลองคล่องตัวทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารขาออกผู้โดยสารขาเข้านะตอนนี้ยังไม่มีสะดุดครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยคุณโยมพยายัง
1: แต่จะฟังไปนิดนะน้องๆที่ขับมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเนี่ยนะฝนตกขนาดนี้กำลังลื่นนะฮะแล้วก็โอ้มอเตอร์ไซค์บางครั้งบางทีบางคนเนี่ยขับเร็วจนไม่ได้เป็นความปลอดภัยของตัวเอง
0: จริงๆนะเป็นห่วงค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากนี่ไงเสียงในฉันกำลังจะไปเป็นตัววัดอากาศถ้าอากาศกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยนะคะฝนกำลังจะมาเนี่ยตัวไม่ต้องใช้อะไรในการวัดเลยใช้ตัวเองเป็นตัววัดได้แล้วก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยเส้นทางด้านของพระราม 4ในฝั่งขาเข้านี่รถมากนะคะตั้งแต่เนี่ยตรงช่วงของตลาดคลองเตยยาวๆต่อเนื่องไปตะกี้ให้เห็นผู้ว่าชาชาติแล้วก็ทางรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงอ่ะไลฟ์อยู่เดี๋ยวไม่มั่นใจว่าจะเป็นช่วงของพระราม4ตรงจุดไหนแต่ว่าคือเขาทำการตัดสายไฟฟ้าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยย่านนี้จะไม่มีสายไฟฟ้าแล้วนะเพราะเขาเอาลงใต้ดินหมดแล้วนะคะแล้วนั่นตะกี้เนี่ยนะคะก็จะมีเป็นรถของการไฟฟ้าที่เป็นรถกระเช้าอะแล้วก็ทำการตัดนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าแปลว่าตอนนี้ในโซนแถวทางด้านนี้นะคะในส่วนของการนำลงสายไฟฟ้าลงใต้ดินเนี่ยน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วตะกี้ก็เลยเป็นการให้เห็นว่าการตัดพวกสายไฟฟ้านะคะสายไฟฟ้าที่อยู่บนริมถนนเนี่ยเส้นพระราม4ออกนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี่จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เราจะไม่เห็นสายไฟค่ะไปที่คุณเสือใจดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับคุณเนยครับ
0: คุณเสือใจดีอยู่ตรงช่วงไหนครับทางด่วน
2: อันนี้เอาแจ้งผมเห็นรถเสียก่อนนะครับ
0: ได้เลย
2: ค่ะเมื่อกี้ผมขึ้นมาจากด่านดาวคะนองพระราม2นะครับผมแต่จอนี่ใช้การได้ดีนะครับผมท
0: ั้
2: งขาเข้าขาออกเลยพอมาถึงสะพานแฝนขึ้นได้200-300เมตรนะครับก่อนกลางสะพานนะครับจะมีรถกระบะเปิดไฟพาหมากอยู่เลนขวาสุดนะครับการจราจรตรงนี้ค่อนข้างจานตลาดนิดนึงเพราะว่ารถจะส่งขึ้นมาการจราจรมันคล่องตัวดีนะครับนะครับ
0: ให้ระวังใช่ไหมคะได้
2: ให้ระวังนิดนึงครับขอเจ้าที่มาดูหน่อยนะครับพอดีเห็นน่าจะเป็นผู้สูงอายุอยู่ในรถนะครับ
0: อ๋อเหรอคะมาคนเดียวเลยไหมคุณเสือใจดีดูแล้ว
2: พอดีเห็นอยู่ผมเห็นแค่คนเดียวนะแต่ไม่รู้ว่า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ตรงชันทางขึ้นสะพานพระราม9นะคะเป็นรถกระบะนะคะแล้วอยู่เลนขวาประเด็นคือเลนขวาสุดด้วย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ทำให้การจราจรตรงนี้ตลอดตรงนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: พอลงมามุ่งหน้าท่าเรือก็ใช้การได้ดีนะครับเจอฝนหนักๆช่วงเนินสาธุถึงโค้งตรงตัดพระราม3นะฝนตกหนักแต่นี้ผมอยู่ต่างจากท่าเรือและการจรในฝั่งขาเข้าเนี่ยคล่องตัวดีนะครับ
0: ไม่มีฝนนะคะ
2: ฝนหยุดแล้วครับไม่มีฝนแล้ว
0: ตกไม่ทั่วฟ้าตกไม่ทั่วฟ้าใช่ค่ะ
2: ตกตอนนั้นหนักมากเลยนะเมื่อกี้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลยนะ
0: อ๋อค่ะ
2: ส่วนฝั่งกับกันเนี่ยที่ผมเห็นขาออกนะคร
0: ับ
2: การจราจรนี่คล่องตัวนะครับคุณผู้ชม
0: แต่ฝนก็กำลังไล่ๆเข้ามาแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: ใช่ครับเห็นมืดๆอยู่นะมองไปทางบ้านจอสร้อยยังโล่งอยู่นะครับยังโล่งอยู่แต่ทางขวามาจากบางนาน่าจะเยอะครับคุณวินุตครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับฝากดูแลสุขภาพด้วยครับ
0: เช่นกันเช่นก
2: ัน งานแค่นี้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนเลยดูแลสุขภาพอันนี้ไงแยกพระโขนงมีฝนตกนะคะตรงแยกพระโขนงนะคะดูนะเวลานี้ตอนนี้ก็รถเยอะผ่านแยกพระโขนงเข้ามามาถึงตรงแยกรัชดาพระราม4เนี่ยยังมืดอยู่ยังไม่มีฝนนะคะยังไม่มีฝนนะอันเนี้ยแล้วก็ผ่านมาตรงช่วงของสามแยกคลองเตยก็ไม่มีฝนแต่ฟ้ามืดมาก แล้วมาดูไล่ไปนะไล่ไปเรื่อยๆแนวถนนพระราม4เมื่อวันก่อนเนี่ยแนวถนนพระราม4ตกนะคะแต่ว่าฝั่งของสาทรไม่ตกตอนนี้สาทรวันนี้ทางด้านของสาทรก็ไม่ตกนะคะยังไม่มีฝนนะแถวทางด้านนี้นะคะอ่ะก็ ยังไงในเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็ติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งเป็นความคืบหน้าต่อเนื่องมานะคะกรณีของเรือนะคะเรือที่มีการอับปางนะคะล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของทางทหารเรือนะคะเขาก็มีการระดมค้นหา5ลูกเรือซึ่งสูญหายนะคะก็มีการส่งมนุษย์กบนักประดาน้ำค่ะตรวจซากเรือสอกาญจนาวารี888นะคะซึ่งอับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งช่องแสมสารนะคะในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1ประสานกับชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1พร้อมด้วยนักประดาน้ำนะคะจากหน่วยงานกู้ภัยก็คือลงพื้นที่เขาก็คือกลับเข้าไปพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการค้นหาลูกเรือนะคะซึ่งทั้งหมดคือ5คนที่สูญหายแล้วก็ตรวจสอบภายในซากเรือหลังจากที่มีข้อมูลว่าผู้สูญหายบางส่วนอาจจะยังติดอยู่ภายในนะคะซึ่งภารกิจในช่วงเช้าวันนี้ก็คือช่วงประมาณ9นาฬิกากว่า9นาฬิกา20นาทีนะคะก็ทางชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1นะคะก็จัดกำลังจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือร่วมกับชุดประดาน้ำจากทางด้านของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบแล้วก็ทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเดินทางนะคะไปที่จุดที่เป็นพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุนะคะโดยใช้เรือตรวจการตอน112ออกจากท่าเทียบเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบนะคะก็คาดว่าจากช่วง 9:20 นาทีเนี่ยนะคะในการที่จะเดินทางไปตรงจุดนั้นเนี่ยคาดว่าใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้อัปเดตจากในส่วนของทาง Facebook ของทางกองทัพเรือนะคะแล้วก็เมื่อถึงพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการประเมินนะในเรื่องของสภาพอากาศกระแสน้ำแล้วก็รวมไปถึงทัศนวิสัยใต้น้ำแล้วก็ความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการก่อนที่จะมีการพิจารณาส่งนักประดาน้ำลงตรวจสอบตัวเรือเพื่อค้นหาผู้สูญหายแล้วก็รวมไปถึงการกู้ร่างผู้เสียชีวิตนะคะถ้าหากว่าตรวจพบว่าอยู่ภายในซากเรือนะซึ่งทั้งหมดก็คือ5คนเป็นชาวเมียนมานะคะเป็นชาวเมียนมาทั้ง5คนนะคะที่ยังคงสูญหายแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาบอกว่าก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าผู้สูญหายรายใดที่อยู่ภายในตัวเรือก็คือต้องรอเนี่ยแหละรอการตรวจสอบจากชุดประดาน้ำสำหรับในภารกิจในวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการค้นหาแล้วก็ตรวจสอบภายในซากเรือเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการวางแผนดำเนินการในการกู้เรือต่อไปนะคะแล้วก็มีการตรวจสภาพตัวเรือแล้วก็รวบรวมข้อมูลหาสาเหตุที่แท้จริงของการอับปางก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะอันนี้อัปเดตให้แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมีส่วนมีอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือคุณธีรพลนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยขอความช่วยเหลือเขามาคือเป็นนั่งทานข้าวที่ร้านอาหารซึ่งอยู่ตรงถนนพรานกตัดใหม่แล้วปรากฏว่าบอกว่าปวดใช้ข้าวปวดกระเพาะค่ะเหงื่อออกจุกหน้าอกแล้วก็หน้ามืดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางคุณธีรพลนะคะก็อยู่ในรถแท็กซี่นะคะก็ต้องการจะได้ยาโรคกระเพาะบรรเทาอาการนะคะซึ่งทางเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของ1669ค่ะแล้วก็แจ้งทางด้านของสน.บางเสาธงให้ด้วยแล้วก็ล่าสุดที่เราสอบถามทางคุณธีรพลไปตอนนี้มีกู้ชีพนะคะมารับตัวเพื่อที่จะนำส่งไปที่โรงพยาบาลพนังกล้าวแล้วนะคะคือทางคุณธีรพลเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ของการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพนังกล้าวนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยนะคะแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้ส่งความเป็นห่วงให้นะคะสำหรับกรณีของคุณธีรพลนะคะที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาในช่วงนี้ค่ะมีแจ้งของคุณสุนิสา คุณสุนิสาเนี่ยนะคะบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของการละประพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ช่วงก่อนถึงต่างระดับส่วนเรียบเล็กน้อยนะคะมีรถบรรทุก6ล้อค่ะซึ่งบรรทุกทรายจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วพอเลยไปอีกเล็กน้อยนะคะก็พบรถกระบะจอดนะคะในช่องทางซ้ายอีก1คันก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเป็นเส้นการละประพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็มีรับแจ้งค่ะนะคะบอกว่าเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้าช่วงทางลงถนนพระราม3ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์กับแท็กซี่ชนกันแล้วก็มีคนเจ็บด้วยแต่ตอนนี้ถ้าดูจากเวลาก็น่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของคนเจ็บนี่ก็นำส่งรักษาตัวเรียบร้อยบอกว่านำส่งไปที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินทร์แล้วก็มีแจ้งของคุณกฤตอันนี้ย้ำไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เขาจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังฝากช่วยสังเกตนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุวินทวงศ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่คุณกฤตแจ้งมาก่อนหน้านี้บอกว่าตรงช่วงของโค้งบนสะพานหน้าวัดแสนสุขอะค่ะที่มีรถเก๋งจอดนะคะคืออยู่ในช่องทางด้านซ้ายคือลักษณะเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะผ่านนะคะตรงจุดนี้ก็เพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเส้นทางอื่นๆด้วยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นี่คือพอเข้าไปในโซเชียลอ่ะใน X ใน Facebook ก็จะมีแต่เรื่องของน้องเนเน่ทั้งนั้นเลยทุกคนนะคะพูดถึงน้องเนเน่ชื่นชมนะก็ส่งกำลังใจนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีอีกเรื่องนึงก็นี่ล่ะค่ะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่หลายคนจะเป็นห่วงกันนะคะก็ต้องติดตามนะคะติดตามกันสำหรับในส่วนของสภาพอากาศนะคะเพราะว่าอย่างทางด้านของภาคเหนือใช่ไหมคะภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่เหมือนกันบางจุดอย่างที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีนี้นี่โดนมาหลายครั้งเหมือนกันเนาะก็บอกว่าเมื่อวานนะคะตอนช่วงประมาณสักช่วงบ่ายๆ15 นาฬิกานะคะก็มีบอกว่าเป็นเหตุการณ์เรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงแล้วเขาบอกว่าคือในพื้นที่คือครั้งนี้มันเป็นความเสียหายนะคะมันเป็นลักษณะของสถานการณ์ที่บอกชาวบ้านบอกว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ามันมีฝนตกสะสมบนภูเขาสูงก็เลยทำให้นะคะมันมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะบอกว่าชาวบ้านนี่เขาบอกว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งนี้นี่คือใช้คำว่าเสียหายมากๆนะมากในหลายรอบปีเลยสำหรับในส่วนของในพื้นที่ยังต้องติดตามกันนะคะในแต่ละพื้นที่นะคะในส่วนของสถานการณ์ของสภาพอากาศเรื่องของฝนนะคะอย่างในช่วงเวลานี้อย่างที่บอกนะว่าในส่วนของทางกทมเองนี่มีคุณผู้ฟังผู้ติดตามนะคะก็ส่งข้อมูลมาให้ทางด้านของคอมเมนต์ใน YouTube ด้วยนะบอกว่าแถวทางด้านของเทพารักสมุทรปราการฝนตกแล้วคุณกระปุกแดงน้ำอุ่นใจนะคะทุกคนใช้รถใช้ถนนกันนะคะด้วยความปลอดภัยเดี๋ยวแอบส่องทางด้านนู้นกันหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าคือฝนเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะระวังกันมากๆนี่อีกเรื่องนึงอันนี้ในคนข่าวต้นประการนะคะใน Facebook เขาโพสต์เอาไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้ววงจรปิดมัดชัดเลยค่ะรวบ5คน5รายขับรถย้อนสอนขึ้นสะพานกับรถถนนบางนาตราดหรือว่าถนนต้นประการนะคะใน Facebook เขาโพสต์เอาไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้ววงจรปิดมัดชัดเลยค่ะรวบ5คน5รายขับรถย้อนสอน

ของถนนเทพรัตน์กิโลเมตรที่16นะคะบริเวณปากซอยพูนเจริญบอกเป็นการกวดขันวินัยจราจรกันอย่างเคร่งครัดจริงจังแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่นะคะไปยืนเฝ้าบริเวณดังกล่าวพบว่ามีผู้วางดีค่ะคอยส่งสัญญาณเตือนให้ผู้กระทำผิดรู้ตัวตำรวจเขาก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาใช้เป็นหลักฐานในการตรวจจับพฤติกรรมแล้วก็พบว่ามีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ถึง5รายด้วยกันทางเจ้าหน้าที่ก็มีการบันทึกจับกลุ่มในข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวแล้วก็ยึดตัวเป็นของกลางนะคะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีก่อนที่จะนำตัวส่งฟ้องศาลซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคดีลักษณะเดียวกันเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นบริเวณจุดนี้ทางศาลเนี่ยเคยมีคำสั่งลงโทษถึงขั้นริบรถของกลางมาแล้วนะคะส่วนผู้กระทำผิดทั้ง5รายล่าสุดเนี่ยจะได้รับโทษอย่างไรก็ต้องรอคำสั่งศาลกันต่อไปโอ้โหนี่เลยพฤติกรรมอ่ะดูใครที่ใช้ทาง YouTube เนี่ยจะเห็นก็ต้องขอบคุณทางคุณต้นประการด้วยนะคะทาง Facebook ของคุณต้นประการคือรถขับสวนเลนนะคะคือเห็นแล้วแบบทำอย่างนี้ได้ด้วยได้ด้วยเหรอคะคืองงนะคะขับย้อนสอนนะคะเพราะว่าเขาออกมาจากซอยอ่ะแล้วเขาก็จะขับเป็นการย้อนสอนนะคะคือมันจริงๆมันต้องเลี้ยวกว่าเลี้ยวซ้ายก่อนมันแล้วไปยูเทิร์นก่อนไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แบบไม่ใช่ขับปาดขับย้อนสอนอย่างนี้อันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ใช้วิธีการนะคะใช้กล้องชัดมากเพราะฉะนั้นนะคะก็รถทั้ง5คันไปอยู่ที่สถานีตำรวจเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของกล้อง CCTV เนี่ยมันชัดนะมันเห็นชัดนะคะอันนี้มาเล่าให้ฟังอย่างที่บอกกฎหมายจราจรคือกฎหมายของความปลอดภัยค่ะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะสำหรับในส่วนของคนที่ใช้รถใช้ถนนในเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะก็อย่านึกถึงแค่ประโยชน์ของตัวเราคนเดียวแต่ว่าให้นึกถึงนะคะในส่วนของเพื่อนร่วมทางค่ะที่เขาใช้ทางร่วมกับเราด้วยแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยมีการซ้อมนะคะมีการซ้อมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่7ในการจัดขบวนพระหายุยาตราทางชลมารคค่ะซึ่งเรือพระราชพิธีนะคะก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 15:00 น.แล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณนะคะซึ่งถ้าว่าใครที่จะเข้าไปฟังเขาเองไม่ใช่เข้าไปฟังชมก็ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะถ้าเป็นฝั่งโทนบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังนะคะที่วัดอรุณส่วนถ้าเป็นฝั่งพระนครนะคะก็ส่วนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างซึ่งการฝึกซ้อมก็จะมีกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันจริงนะคะซึ่งวันพระราชพิธีถวายพระพักตรก็จะมีในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะในส่วนของพวกเราเองด้วยสำหรับวิธีการแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงมั่นใจเลยอย่างในส่วนของทหารทั้งหมดนะคะที่เขาอยู่ในเรือทุกลำที่อยู่ในกระบวนนะคะกระบวนพระยุหยาตราทางชนละมากนี่ต้องมีความภาคภูมิใจมากๆนะคะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมีโอกาสเห็นตะกี้นี่ผ่านแวบๆว่ามีคนเป็นหลายบรรยากาศให้เห็นเขามาเตรียมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอะค่ะนะคะมาเตรียมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะในส่วนของกำลังพลของกองทัพเรือนะคะที่เขาร่วมในการฝึกซ้อมกันในครั้งนี้ค่ะแถวพระราม4มืดมาแล้วนะคะความมืดใกล้จะมาถึงแล้วน่าจะเริ่มฝนนี่น่าจะใกล้เข้ามาแล้วค่ะนะคะถ้าดูเส้นทางการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้อันนี้ดูฝั่งของเส้นพระราม8รถน้อยนะคะณเวลา

0: ะกับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าตัวมืดๆเหมือนกันแต่ไม่มีฝนนะคะแล้วก็ในส่วนของย่านสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพโอ้โหมืดมากนะคะตรงช่วงของสะพานพระราม3นี่มืดมากแต่นี่ไม่มีฝนแล้วนะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะฝั่งของเส้นเจริญราษฎร์ด้วยเจริญราษฎร์นี่ถนนแห้งกลิบเลยค่ะแล้วก็เส้นทางนะคะในช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันบ้างดีกว่าวันนี้ยังไม่ได้ดูโซนแถวทางด้านนี้เลยนะคะนี่ก็ยังไม่มีฝนนะคะรถไม่เยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างฝั่งของดินแดงที่จะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ฝั่งของพหลโยธินไม่ต่างกันรถน้อยค่ะในช่วงเวลานี้นะนี่ดูจากในกล้อง CCTV นะของทางกทมนะคะรถถือว่ารถน้อยเลยล่ะไม่มีฝนเหมือนกันนี่ก็ถนนแห้งกลิบนะคะฝั่งของราชวิถีหรือว่าในฝั่งของเส้นพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกราชเทวีก็ตามกันมาได้โดยตลอดแต่เอาฝั่งของถนนราชปรารภอาจจะดูรถเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนราชดำริราชดำริตรงแถวๆหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกนะคะตรงประตูน้ำดูรถเยอะนะคะเดี๋ยวนะฝั่งที่ดูรถเยอะคือฝั่งตรงกันข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์แต่ถ้าเป็นในฝั่งเดียวกันของทางเซ็นทรัลเวิลด์ก็คือตามกันได้โดยตลอดแต่ถ้าหากว่าพอผ่านเข้ามาเส้นถนนราชปรารภโอ้โหวันนี้ตรงช่วงของราชปรารภซอย3แถวๆนั้นดูรถน้อยอะค่ะดูรถน้อยนะฝั่งของถนนราชปรารภณเวลานี้ตอนนี้นะคะใช้ได้ไม่ได้ต่างกันเลยกับฝั่งของพญาไทวันนี้ดูดีนะคะแต่ต้องบอกว่าณเวลานี้นะคะ 11:38 น.เพราะว่าเวลาหรือว่าเรื่องของการจราจรนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาช่วงนี้เราพักกันค่ะ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
8: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดอ่ะ
7: ซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: การทะยานขึ้นย
6: ือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
12: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดๆดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
15: ่
14: ะ
15: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
14: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
16: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
14: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
15: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
17: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาชวนทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็อายุของรถจะต้องไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะถ้าสนใจสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยค่ะนะคะคืออยากจะให้สอบถามอยากจะให้เข้าสมัครมากๆนะคะมาร่วมกันในการทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยกันมากๆด้วยนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150088021500888นะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะ 0% 6เดือนย้ำเลยนะคะสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งสามารถที่จะทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแต่ว่าประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะผ่อนได้ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ021500888 021500888นะคะอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะมาให้ทราบกันนะคะในส่วนของประกันภัยรถยนต์ที่อยากจะชวนให้มาทำประกันภัยกันมากๆถือว่าเป็นการสร้างสังคมของการขับรถดีมีวินัยนะคะแล้วก็ช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเงินกองทุนคืนค่ะที่คนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้เนี่ยจะได้รับนะคะถ้าว่ากลุ่มนะคะไม่เกินนะคะไม่เกิน 70% นะคะก็เดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยได้021500888ค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนช่วงนี้ดูเรดาร์กันนิดหนึ่งต้องขยันดูเรดาร์จริงๆยิ่งใกล้จะเลิกงานอย่างนี้ด้วยนะคะฝนยังมีในกรุงเทพเขตคลองสามวามีนบุรีบึงกลุ่มสายไหมลาดกระบังสวนหลวงวัฒนาพระโขนงบางนาคลองเตยยานาวาบางคอแหลมราชบุรณะทุ่งครุนี่เกือบจะครบเกือบทุกพื้นที่แล้วเหมือนกันนะแต่ด้านในยังไม่มีนะคะฝนเนี่ยเขารอมาจากด้านนอกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือในสองการเคลื่อนตัวนะคะก็จะไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ค่ะเราไปที่คุณสุริยานะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: คุณสุริยาเห็นบอกว่าคือเก็บของเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เหรอคะ
1: ใช่ครับพอดีลูกน้องเอารถไปขับรับลูกค้าจากสถานีศูนย์กลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับปลายทางที่โรงพยาบาลเซนหลุยส์ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเอารถมาล้างเนี่ยพอดีไปเจอกระเป๋าสตางค์ของคุณลูกค้าชื่อนายวิโรจน์นะครับ
0: ค่ะ
1: นายวิโรจน์นวจองพันครับเป็นคนอำเภอเมืองคนราชธานีครับ
0: อ๋อแปลว่าเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเมื่อเช้าก็คือมาจากต่างจังหวัดแล้วก็นั่งรถ
1: ใช่ครับแท็กซี่ไปที่โรงพยาบาลเป็นหลุยส์แล้วก็ตัดต่อไป
0: ค่ะ
1: คือมีเงินไทย ทรัพย์สินแล้วครับมีเงินไทยอยู่ประมาณ 1,200 บาทที่เหลือเป็นเงินรองหมดเลยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเขามาคนเดียวเหรอคะจำได้ไหมตอนทาง
1: คนเดียว
0: มาคนเดียว
1: ครับ
0: ไปลงที่โรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแบบว่าน่าจะมาหาหมอ
1: ผมก็มาหาหมอครับ
0: อืมค่ะก็
1: แต่ตอนที่พระราม4ฝนตกหนักมาก
0: อะไรนะคะ
1: พระราม4ฝนตกหนัก
0: อยู่พระราม4ช่วงไหนของคุณสุริยา
1: ช่วงแถวช่อง3ครับ
0: อ้าวเหรอคะอยู่แถวช่องสามอ๋อพอคุณผ่านมาแถวเนี้ยแถวเลยมามันไม่ตกเอ๊ะหรือว่าตกเนี่ยมองไม่เห็นไม่ถนัดเหมือนแต่มันมืดมาก
1: จากพัทยาจากพัทยานะครับ
0: ค่ะ
1: แยก
0: คลอง
1: สายเอาถนนปีดีพนมยงค์นะครับ
0: ค่ะเจอฝนมาโดยตลอดใช่ไหมคะ
1: แถวนั้นมาจากถนนหลักมากมีน้ำท่วมครับ
0: น้ำท่วมแล้วเหรอคะโอ้ค่ะแต่เอานี้ก่อนคุณสุริยาคือของที่ลืมเอาไว้ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ออฟฟิศครับ
0: อยู่ที่ออฟฟิศ
1: ได้ตลอดเลยคร
0: ับได้เลยค่ะนะคะแล้วตอนที่เจอมันอยู่ตรงไหนของตัวรถนะคะ
1: เขานั่งหน้ามานะครับแล้วก็ต่อเงินเนี่ยไปอยู่ห้อง
0: ช่องประต
1: ู
0: ช่องประตูค่ะตอนนี้เราประสานไปทางด้านของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตด้วยนะคะเดี๋ยวเขาคงจะได้ติดต่อกับทางเจ้าของกระเป๋าแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อกับทางด้านของคุณสุริยาด้วยแล้วก็ได้มีการติดต่อไปทางโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันอีกทางนึงค่ะนะเผื่อว่าจะได้ติดตามทางคุณวิโรจน์ถ้าหากว่าทางคุณวิโรจน์ติดต่อกลับมาทางเราเดี๋ยวเราติดต่อกลับนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้เดี๋ยวต้องขอบคุณมากแล้วคนที่เขาเก็บได้เขาชื่ออะไรอะคะคุณสุริยา
1: คุณเสถียรครับคุณเสถียรรถตาเ
0: ถรอืมนี่นั่งรถแท็กซี่คันนี้นั่งรถแท็กซี่ของทางคุณสุริยานี่รับรองเลยว่าลืมของหายไม่มีหายแน่นอนเลยต้องพยายามจะคืนกลับให้อย่างแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: นี่เป็นรถแท็กซี่สีอะไรคะ
1: สีเขียวเหลืองครับทะเบียน1มม326ครับ
0: ชื่นชมชื่นชมเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังติดต่อทางเจ้าของกระเป๋าอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงคงได้ติดต่อคุยกันอีกครั้งนึง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วล่าสุดไปอยู่ตรงไหนคะคุณสุริยาน
1: ี่มาเรียบทางรถไฟแล้วครับจะไปส่งลูกค้าที่บ้านพระราม4ครับ
0: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากหัวยานพระรามสี่นี่คือฝนตกแต่ทำไมเดี๋ยวดูแถวหน้าออฟฟิศเรามันเหมือนกับมีฝนไหมอะหรือว่าตาไม่ดีเพราะว่าที่บอกว่าคือน้องที่ออฟฟิศมาแล้วฝนตกหนักฟ้าร้องด้วยมีฝนไหมไม่มีนะด้านหน้านะลงเม็ดแต่มันไม่ได้หนักมันเบาๆนะคะแต่ตอนนี้เริ่มลงเม็ดแต่มันมืดมืดมากเนี่ยด้านหน้าของฝั่งของตึกไทยชสร้อยพระราม4เดี๋ยวดูกล้องกันนิดนึงนะคะย่านพระราม4คือเห็นไหมฝนเนี่ยค่อยๆขยับมาเรื่อยๆนะคะอุ้ยถนนข้างนอกลื่นเลยอ่ะแปลว่าฝนเหมือนกับฝนตกแบบเขาใช้คำว่าอะไรเป็นเลเยอร์เหมือนเป็นชั้นๆอ่ะมันเป็นระดับอ่ะด้านนอกสุดริมถนนน่ะหนักนะคะแต่พอเข้ามาด้านในอ่ะมันดูเบาๆเออนี่แหละธรรมชาติค่ะถนนดูลื่นเลยเนี่ยพระราม4นะพระราม4เส้นหลักแต่พอมาถึงแถวๆงามดูพรีเนี่ยไม่มีฝนนะไม่งามดูพรีอันนี้ดูจากในกล้อง CCTV เลยจากพระราม4เข้าไปนี่กำลังคุยกับน้องที่คุมเสียงให้แล้วก็ตรงช่วงแยกสารแดงไม่มีฝนนี่คือพระราม4ไม่ใช่นะแล้วก็ตรงช่วงของแยกวิทยุมีไม่ฝนดูกันนิดหนึ่งโซนทางด้านนี้ไม่มียังไม่มีแต่มืดมากนะคะแล้วก็โซนของเนี่ยสาทรสวนพลูเนี่ยไม่มีฝนนะคะสีลมเนี่ยแยกมหานครย่านนี้ยังไม่มีฝนแต่มืดมากนะคะแต่เนี่ยถ้าเป็นถอยหลังออกไปนะแถวทางด้านของแยกพระโขนงเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยร่องรอยชัดเลยว่าโอ้โหมีน้ำขังด้วยนี่แปลว่าหนัก เนี่ยเนี่ยไอ้ตรงช่วงของยี่ห้อหนูเนี่ยเลนซ้ายเพราะฉะนั้นใครที่กำลังขับรถชะลอกันหน่อยนะคะเพราะมันมีน้ำขังอยู่บนพื้นถนนแล้วช่วยชะลอชะลอเมื่อวันอะไรวันอาทิตย์นี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งจ้างมาตอนช่วงเช้าหน้าแบบน่าเห็นใจมากที่เป็นไรเดอร์ค่ะแล้วเขาขับรถแล้วปรากฏว่าแถวลาดพร้าวนะแล้วมีรถกระบะคันหนึ่งขับมาแล้วใช้ความเร็วไม่มีการชะลอแล้วน้ำก็กระเซ็นใส่เขานะคะทำให้แว่นสายตาหล่นแล้วเป็นคนที่แบบคือเป็นคนที่สายตาสั้นมากตาบอดไปข้างหนึ่งด้วยแล้วแว่นสายตานี่จำเป็นมากๆที่จะต้องใช้ฟังแล้วก็เลยเนี่ยนึกถึงเคสนั้นขึ้นมาช่วยชะลอชะลอกันหน่อยนะคะเพราะว่าในบางเส้นทางบางถนนเนี่ยที่อยู่ริมๆขอบทางทางด้านของเลนซ้ายเนี่ยก็คือมันมีน้ำขังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นช่วยชะลอความเร็วกันให้นึกถึงคนที่ขับรถร่วมกันกับเรานะคะจักรยานยนต์หรือแม้แต่คนที่เขายืนอยู่บนถนนบนฟุตบาทที่ยืนรอรถเมล์นะคะช่วยระวังด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนชุมชนริมน้ำพื้นที่อำเภอป่าโมกยกของขึ้นที่สูงด่วนสักครู่กับติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เช้านี้ปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองขอให้ยกของขึ้นที่สูงด่วนเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีขอประชาชนมั่นใจรัฐบาลเอาอยู่ไม่เกิดมหาอุทกภัยชี้ฝนหนัก 24-26 กันยายนแต่ไม่ถึงขั้นน่ากังวลคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้โดยนายทรงศักดิ์มองว่าเพจเป็นเรื่องข่าวแต่ว่าตนเองมองเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะทำให้ข้อมูลถูกต้องแต่รัฐบาลมีหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะเตือนภัยพิบัติในการให้ข้อมูลทั้งเรื่องน้ำและยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วงวันที่24-26กันยายนว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่หนักถึงขั้นที่เป็นข่าวพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานซึ่งมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วตนเองจึงไม่กังวลทั้งนี้หากประเมินจากปริมาณน้ำฝนและพื้นที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่ายังสามารถรองรับน้ำและยังสามารถป้องกันได้อย่างไรก็ตามวันนี้มีหลายข่าวไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมีเรื่องของเอลนินโดด้วยซ้ำซึ่งเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งในอนาคตข้างหน้าก็มีการเตรียมทั้ง2 อย่างไปพร้อมกันเมื่อวานตนได้ประชุมกนช.ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้ตนมองว่าเป็นเรื่องของลักษณะการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองก็มีมาตรการป้องกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนายทรงศักดิ์มองว่าการดำเนินการเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้ในโซเชียลต้องคิดและกันกรองตามไปด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ทหารพรานนาวิกโยธินตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหลังพบถูกนำมาซุกซ่อนในขนำกลางสวนเกษตรขาดเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจากสถานประกอบการในจังหวัดไผ่ลีนประเทศกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองโป่งน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระดาษกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่พื้นที่หมู่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นประกอบด้วยลังพลาสติก34ใบลังกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบ8ใบภายในพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงเอกสารและสมุดบันทึกเช่นสำเนาหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสพ.โป่งน้ำร้อนดำเนินคดีและขยายผลด้านการข่าวเบื้องต้นระบุว่าสิ่งของดังกล่าวอาจจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากจังหวัดไผ่ลีนประเทศกัมพูชาหลังฝ่ายไทยใช้มาตรการปิดด่านส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและอาจนำไปสู่ความพยายามลักลอบขนย้ายสิ่งของผ่านช่องทางธรรมชาติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15 มกราคม 2519
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
2: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
9: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับใหญ่ไ
2: กลเตอร์มาด้วยกัน
1: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนได้เมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
2: เอาส่งไปที่โรงพยาบาลข้าเก่าอย่างเรามีที่ผ่าตัดแน่แน่
3: ช
2: ื่
3: อ
2: ไห
3: นเมรี
4: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
5: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
5: เอ้ยตัง
4: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
4: ผู้ใหญ
1: ่คือขนาดขนาดพูดเด็กนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยใส่บันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณวีนาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ฝนหนักมากคือตะกี้ก่อนที่จะพักเบรกใช่ทั้งลมทั้งฝนเลยคุณ
3: ในกรมอุตุบอกว่ามันไม่ได้ตกทั้งวันไง
1: กรมอุตุบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงที่เมื่อคุยกับกรมอุตุเมื่อตอนช่วงเช้านะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วฝนเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็อีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วอันดามันฝนหนักแล้ว
3: แต่สนใจกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะว่าลักษณะอากาศวันนี้จะเป็นยังไง
1: มีฝนแล้วละ70เลย
3: ตลอดทั้งวันแบบนี้เลยใช่ไหม
1: ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไป
3: โอ้โหแล้วจะหยุดไหมคะ
1: นั่นน่ะสิคือตอนแรกอะที่กรมอุตุคุยตอนเช้าไม่ได้นึกว่าจะตกเที่ยงอย่างนี้นะ
3: นั่นน่ะ
1: นึกว่าจะเป็นช่วงเย็นๆบ่าย
3: ๆนั่นเนี่ยไอ้ที่มีการแชร์กันเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ำหนักกันนะ
1: คือจริงๆแล้วอะถ้าเราดูในเรื่องของฝนมันก็จะมีตั้งแต่ในช่วงเช้ามาแล้วถ้าดูจากในเรดาร์นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในหลายพื้นที่เลยที่ตกแช่อยู่นานมากไม่ใช่ในกรุงเทพนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยจะมาเนี่ยในช่วงเที่ยงเนี่ยช
3: ่
1: วง
3: เช้า
1: ได้เนี่ยเห็นไหมฝนกลุ่มใหญ่เลยนะคือจริงๆฝนมันดูกระจัดกระจายนะ
2: แต่ว่าใต้ในเนี่ยมันแรงนะ
1: ใช่แต่มันแรงมากเนี่ย
2: น่าจะเกิน60มิลลิเมตรไปอ่ะถ้าใต้ในแดงๆแบบเนี้ย
1: ก็บอกว่าตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ 20.5 แต่จริงๆถ้ามันสะสมไปมากกว่านี้ต้องเกิน
3: คุณเรฟเฟนหน่อยคุณพยนุช
1: ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่34พระขนงเนี่ยย่านเราเลยที่มีฝนตกหนักมากแล้วตอนนี้คือมันขยาย
2: ลมตะวันออกนะที่พัดมาทาง
1: ที่
2: ตะวันตกเฉียงใต้
1: ตะวันตกเฉียงใต้นะคะเนี่ยมันกระจายไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าอากาศเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะหลายวัน
2: ที่23ถึง27กันยายน
1: ต้องติดตามกันแล้วอย่างนึงอีกเรื่องนึงที่ต้องดูก็คือพวกอ่างเก็บน้ําต่าง
2: ๆค่ะ
1: เน้นดูอย่างแถวทางภาคตะวันออกนะแม้แต่ภาคกลางน้ําระดับน้ําที่มีอยู่มันมากกว่าปริมาณของการกักเก็บไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระบาย
2: แต่อย่าระบายซะหมดนะเพราะว่า
1: เขาคาดการณ์กันว่าปีหน้านี่อาจจะแล้งเพราะว่ามันเป็นปลายฝนต้นหนาวที่มันอาจจะมาเร็วกว่าปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้น
2: ระบายหมดแล้วตายปีหน้าไม่มีน้ำใช้อีก
1: จริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างพวกเขื่อนเจ้าพระยาเองนี่เขาก็มีการแจ้งบอกให้ทราบเป็นระยะน
2: ะ
1: ว่ามีการระบายน้ำที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่เดิมๆเลยพวกคลอง
2: ตอนนี้เท่าไหร่ครับเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ลูกบาศก์เมตร
1: เดี๋ยวนะ
2: ต่อวินาที
1: เพิ่มอีกไหมคะขอดูนิดนึงเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะเขามีการปรับเพิ่มในเรื่องของการระบายน้ำ
2: ใช่บอกว่าจะเพิ่มเป็นขั้นบันได
1: ใช่เป็นขั้นบันได
2: พรวดมาทีเดียว
1: แต่ว่ามันทำให้ระดับน้ำในบางจุดเนี่ยบางจุดเขาบอกว่าพรวดเลยน
2: ะ
1: ระดับน้ำเนี่ยสูงเพิ่มมากขึ้นประมาณ70ถึงเมตรกว่าๆนะคะในเรื่องของระดับน้ำคันนี้คาดว่าโอ้
2: อันนี้มันเป็น
1: น้ำที่ผ่าน
2: จาก C2 ลงมา
1: C2 ลงมา
2: ที่ C2 ตอนนี้ระบายมา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: นี่ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็อยู่ระดับประมาณนี้นะแต่ว่าปีที่แล้วมันฝนมันไม่ได้หนักขนาดน
2: ี้ปีที่แล้วฝนหนัก
1: ปีที่แล้วมันหนัก
2: กันใช่ไหมลานย่าฝนหนัก
1: แต่ว่าจริงๆ
2: แล้วมันตกหลังเขื่อนด้วย
1: ใช่แต่ปีนี้มันอยู่เหนือเขื่อนนะ
2: ไม่หลังเข
1: ื่อนเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช
1: ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะนะคะคือเขาบอกว่าอย่างไอ้ตรงช่วงเช้าเนี่ยนครสวรรค์ใช่ไหมน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,737ลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดชัยนาทตรงนี้จะไหลผ่านที่1,620
2: ก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้
1: เพิ่มขึ้น
2: ค่อยๆเพิ่มขึ้นระบายเพิ่มขึ้น
1: แต่ละจังหวัดอะเขาก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วจุดเดิมๆเลยที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยใช่ไหม
2: บางบาน
1: อยุธยา
2: ก็ประมาณอีกวันนึงอาจจะถึงอยุธยา
1: แต่ว่าเห็นในพื้นที่อ่างทองอ่ะตอนนี้ก็น้ำมาแล้วนะ
2: ใช่เพราะเมื่อวานเนี่ยคุยกับทางผู้อำนวยการโครงการเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าประมาณ2วันมาถึงอยุธยาร
1: ู้สึกมันมาเร็วไม่เช้าเห็นคือระดับน้ำก็แต่มันก็ยังก็คือจุดเดิมแล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: อย่างตรงคำว่าคลองผงเพลเราก็จะได้ยินแต่คนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเขาก็ไม่โอเคเนาะ
2: ใช่
1: เพราะเขาต้องเจอเขาต้องรับน้ำอย่างเนี้ยทุกปีมันก็ไม่ไหว
2: แล้วก็รถที่
1: หลังคนอื่นแล้วมันก็มีผลกับความเป็นอยู่ของเขาการทำมาหาเลี้ยงชีพของเขาหรือว่าอะไรต่างๆ
2: รัฐบาลนี้ก็เพิ่มเงินเยียวยาให้ต่อไร่เนี่ยเพิ่มขึ้นทำมาอีกนิดนึง
1: แต่มันก็ไม่พอไหมกับพื้นที่ของเขาที่เขาเจอผลกระทบมาอย่างเนี้ยแล้วสภาพจิตใจจำได้ในปีที่ลาที่มีโอกาสได้คุยกับคนในพื้นที่อ่ะนะเขาก็บอกเลยว่าคือต้องออกจากบ้านน่ะไปอยู่ตรงจุดที่เหมือนกับเป็นจุดพักพิงไปอยู่ชั่วคราว
3: ข้าวอะไรก็ลำบาก
1: ใช่ลำบาก
3: ข้าวห้องน้ำก็โอ
1: ้ใช่อาหารก็แบบเขาก็ไม่ส่งข้าวกล่องส่งอะไรแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกับการที่เราอยู่ในบ้านเราแล้วบางคนเนี่ยเขาทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้เลย
3: ใช่
1: นี่ไงมันมีผลกระทบ
3: บางคนนะเขาดีดบ้านนะ
1: ดีดแล้วก็ยังสูง
3: โอ้โหแบบสูงปี๊ดก็ยัง
1: ไม่พ้นยังพ้นแต่เห็นอย่างนึงนะก็คือชีวิตของคนที่อยู่แถวริมแม่น้ำหรือว่าริมคลองต่างๆแถวนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านยกสูงนะ
3: ค่ะ
1: บ้านยกสูงแต่ขนาดยกสูงอ่ะก็ยังไม่รอดส่งกำลังใจให้เพราะรู้ว่าหนักหนาสาหัสมากแล้วก็โซนแถวทางด้านของระยองตราดแถวทางด้านนั้นก็ฝนแช
3: ่
1: ชลบุรีเนี่ยฝนตกต่อเนื่องกัน
3: เป็นเลนบอมตกตรงไหนก็ตก
1: ใช่ใช่
3: หน
1: ัก
3: เ
1: ห็นเป็นชั่วโมงเลยเราด้วยสภาพของพื้นที่ของเขาเองด้วยความเป็นเมืองหรืออะไรต่างๆก็อย่างน้อยระวังเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบาย
3: ค่ะ
1: แล้วก็แถวนั้นเนี่ยที่บอกอะดูเรื่องของอ่างน้ำอ่างเก็บน้ำอ่างขนาดเล็กอะไรต่างๆน้ำเต็มนะคะ
3: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเข้าไปดูได้นะคะในเนี่ยในส่วนของเว็บไซต์ของทางสำนักที่การจัดการเรื่องน้ำอ่ะเนี่ยดูอันนี้คือทางข้อมูลน้ำแห่งชาติ
3: คือเรามีหน่วยงานด้านน้ำคุณปยนุช
1: แต่ว่ามันต้องมา
3: 40-60หน่วย
1: เขาทำงานกันเขามีการรวมข้อมูลเอาไว้ไหม
3: รวมแล้วได้ใช้ไหม
1: ไม่ใช่ไม่เหมือนกับอ่ะคนนี้ก็บอกเรื่องนี้เฉพาะตัวเองเชี่ยวชาญอีกมุมนึงก็บอกอ่ะปริมาณน้ำเท่าไหร่อันนี้จะมีน้ำเท่าไหร่แต่ไม่ได้มารวมทั้งหมด
3: ต้องมีเจ้าภาพคือสธนช.ใช่ไหมคะ
1: ใช่ต้องเอามาบอก
3: เป็นเจ้าภาพที่บริหาร
1: ใช่คือจะต้องบอกให้แบบประชาชนแบบเข้าใจแบบง่ายๆว่าฝนตกขนาดนี้ปริมาณน้ำจะเกิดมาเท่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้น
3: สูงกี่เมตรท่วมกี่เมตรจะมาถึงกี่โมงบอกไปให้หมดเลย
1: ใช่คือไม่ต้องกังวลว่าคนจะแบบตกใจเพราะเขาไม่ตกใจ
3: กันคือบอกแค่ว่าให้ยกของขึ้นที่สูงสูงเท่าไหร่
1: สูงเท่าไหร่ล่ะจริงนะคะให้บอกไปเลยให้ชัดเจนไม่งั้นมันจะกลายเป็นในโซเชียลเป็นคนจะไปเชื่อทางด้านนู้นเพราะเขาใช้คำนี่มันง่าย
3: เข้าถึง
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสื่อสารนี่แหละเป็นปัญหามากของหน่วยงานของทางภาครัฐเนี่ยตอนนี้ถ้าดูปริมาณฝนสะสมนี่จะอยู่แถวหัวหินนะแล้วก็พังงาอันเนี้ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยโซนแถวทางพังงาระนองภูเก็ตเนี่ยตกมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเป็นฝนใหญ่เลยล่ะที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะ
3: ก็กรุงเทพก็ต้องมอนิเตอร
1: ์มันตกอย่างนี้มาหลายวันติดต่อเนื่องกันแล้วมันเริ่มมีน้ำขังแล้วนะถ้าดูจากในกล้อง CCTV เนี่ยนะคะอย่างโซนแถวเส้นพระราม4ตรงแถวแยกพระขนงเลนซ้ายสุดแต่ตะกี้ที่ฉันเห็นจากในกล้องน
3: ะ
1: รถขับมานี่น้ำกระเซ็นแล้วอะ
3: คือถนนหลักดิฉันไม่ค่อยห่วงนะแต่ว่าคนในซอยมากกว่าเพราะว่าเวลามันลงมันจบถนนสายหลักลงตามซอยแล้วเวลาในซอยนี่
1: บางซอย
3: ต้องดึงลงคลองใช้เวลานะคะ
1: ใช่แล้วอย่างบางซอยนี่ก็จะต่ำกว่าเพราะตัวสูงเนี่ยก็จะถมขึ้น
3: หรือบางซอยยกถนนให้สูงปุ๊บ
1: แต่บาง
3: ซอยก็เลยกลายเป็นรับน้ำไป
1: ใช่แล้วบางซอยก็คือกลายเป็นแอ่งรับน้ำของถนนเส้นหลัก
3: ใช่
1: ไหมเพราะว่าที่อื่นเขายกขึ้นสูงมากขึ้นเห็นเมื่อวานอย่างภาพแถวสมุทรสาครไงที่ฝนมาแล้วรถจักรยานยนต์ล้ม
3: นั้นตกกี่มิลไม่รู้เห็นบอกตกชั่วโมงนึงนะคะแต่ว่าเป็นทะเลเลยเมื่อวาน
1: น่าจะขนาดนี้ไหมฝนที่ตก
3: อันนี้มันจะเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางก็ประมาณสัก40มิล
1: ปานกลางมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เกี่ยวไปข้างนอกได้ยินเสียงเลยทั้งลมทั้งฝนมันมีครบทุกอย่างเลยติดตามกัน
3: น่ากลัว
1: ฝนมันตกหนักมากแต่เรามีเรื่องดีนะตอนนั้นน้องเนเน
3: ่ค
1: ่ะโอ้เมื่อเช้าในโซเชียลตอนนี้กันหนำเลยแล้วเดี๋ยวมาดูรอบที่เขาเรียกเป็นเอามาให้ดูกันนะของทางทรูตอนช่วงมาสัก15 นาฬิกาได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดาคณะกรรมการต่างๆ
3: ค่ะ
1: นะคะนี่บอกว่าจริงๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะน้องถือว่ามีจุดไม่ใช่คำว่าเริ่มต้นแล้วล่ะแต่อนาคตเนี่ยไปไกลละ
3: เนาะ
1: จริงนี่คืออนาคต
3: ค่ะ
1: ของน้องอายุแค่16 ปีแต่เสียงนี่ทรงพลังมาก
3: จริงภาษาก็ดี
1: ภาษาดีใช่ภาษาดีมากเพลงที่เลือกมาก็มีความหมายที่ดีคืออาจจะแบบไม่ได้คุ้นหู
3: เพลงอะไรคะ
1: เรื่องต่างๆคุณบุษบงบอกมาแล้วว่าชื่อเพลงที่เหมือนกับเป็นเพลงที่มันมีความหมายที่ดีมาก
3: ก็เพลงอะไรล่ะคะ
1: เดี๋ยวสิเขาหาชื่อเพลงที่เขาไม่คุ้นเดี๋ยวนะคะหาชื่อเพลงให้แต่ว่าเป็นเพลงที่มีความหมายดีค่ะนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองล่ะนะคะในเรื่องของการที่เราต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างSeven Nation Army นะเป็นเพลงที่น้องใช้ในรอบของรอบชิงนะคะรอบไฟนอลคือตอนแรกบอกว่าน้องจะโชว์เป็นคนที่สอบปรากฏเป็นคนที่7นี่คุณฟังหลายอย่างพลังเสียง สุดยอดมากอ่ะตอนนี้อยากจะรู้ความหมายของชุดที่ใส่
2: เดี๋ยวแต่ว่าเนี่ยเป็นผ้าไทยใช่มีอธิบาย
1: นะแล้วก็คือตอนนี้คนไทยระบวดไม่ได้ไงก็ต้องเป็นคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็เห็นเขาก็ระดมกำลังกัน
2: เต็มที่
1: เพราะฉะนั้นก็หวังว่าคนอเมริกันเองจะโหวตให้กับเนเน่ด้วยแต่ว่าอย่างหนึ่งนะที่เห็นเลยว่าคนที่เข้ารอบแต่ละคนเก่งต้องบอกเลยว่าทุกคนเขาตั้งใจกันเต็มที่กันทุกๆคนนะคะมาถึงตรงจุดนี้ได้ฝีมือทุกคนอ
2: ะ
1: นะคะก็จะมีหลากหลายน้องเก่งเนาะนี่คือเรากำลังดูคลิปของน้องไปด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
2: ค่ะ
1: พรุ่งนี้จะมีการประกาศผลโหวตกันนะคะนี่เอาเรื่องเล่าดีๆนะมาบอก
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามที่จอสร้อยกันต่อนะคะช่วงนี้ที่ท่านวีนาเสรีอรุโนนะคะที่มานั่งตรงนี้ตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ท่ามกลางฝนที่บางพื้นที่นั้นคงจะเริ่มหยุดนะคะแล้วก็ลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะคือเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะจากภาพเรดาร์สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่เราก็จะเห็นกลุ่มฝนค่ะนะคะที่มันเป็นลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเป็นลมตะวันออกค่ะนะคะที่พัดมาทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะลงอ่าวไทยแต่ว่ากว่าที่จะลงอ่าวไทยไปค่ะนะคะค่อนข้างอ้อยอิ่งทีเดียวค่ะทำให้ในขณะนี้นะคะพื้นที่ซึ่งมีฝนนะคะพื้นที่ที่มีฝนเนี่ยยังเป็นทางด้านของตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ส่วนพื้นที่กรุงเทพชั้นในเนี่ยน่าจะเริ่มหยุดกันละนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันนะคะเดี๋ยวติดตามข่าวกันนะคะว่าในช่วงตั้งแต่เที่ยงนี้ไปนะคะมีอะไรที่เราต้องติดตามทั้งสถานการณ์เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรื่องของเงินทองทองค่ะนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอะไรคนขายของก็บอกว่าขายเนี่ยค่อนข้างลำบากลูกค้าไม่ค่อยมีเลยนะคะส่วนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเดี๋ยวต้องรอตุลาคมใช่ไหมคะที่ก็จะยืนยันตัวตนรับสิทธิ์กันอีกครั้งหนึ่งกับไทยช่วยไทย plus นะคะสำหรับท่านที่รอกันอยู่นะคะก็ช่วยได้บ้างค่ะนะคะในเรื่องของค่าครองชีพนะคะก็คิดว่ามีดีกว่าไม่มีนะคะมีเงินช่วยจากทางรัฐบาลมานะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะจุดไหนที่ฝนตกแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำยังระบายไม่ทันนะคะเป็นปัญหาการจราจรค่ะก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆนะคะที่เดินทางกันอยู่ในช่วงเวลานี้กันด้วยนะคะคุณพันธ์แจ้งอุบัติเหตุถนนพระราม6ในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของโรงกลองน้ำสามเสียมุ่งหน้ามาทางประดิพัฒน์ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เลยกรมโยธาธิการและผังเมืองมาประมาณ200เมตรแจ้งว่ามีรถกระบะกับรถเก๋งชนกันขวางอยู่ในช่องทางขวาค่ะไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลคุณพันธ์ที่แจ้งเข้ามานะคะตอนนี้ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวีนาคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะช่วงฝนตกเนี่ยค่ะนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่อยู่ที่นิวยอร์กตอนนี้นะคะเมื่อวานตอนบ่ายโมง45นาทีนะคะนายกก็ไปที่ Bank of America นะคะโดยได้มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ3สถาบันการเงินนะคะและกองทุนชั้นนำของอเมริกาก็มี Bank of America Microsoft แล้วก็ PIMCO ค่ะรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของอเมริกาด้วยนะคะซึ่งนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการหารือกับภาคเอกชนทั้ง3รายเนี่ยนะคะโดยประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศหรือว่า Bank of America เนี่ยนะคะก็ชื่นชมนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาโลกในอนาคตนะคะทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนเมืองไทยด้วยค่ะคุณวีนานะคะเพราะว่าเขาจะมาประชุม World Bank ท่านเองนะคะที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารของ Microsoft นะคะก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางที่ต่อยอดความร่วมมือทางด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์และก็โครงสร้างพื้นฐานของดิจิตอลการพัฒนาทักษะบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็ AI ของภูมิภาคนะคะนายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณ Microsoft ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือเศ เศรษฐทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยซึ่งจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบผลิตภาพและก็ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจไทยได้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็แข่งขันในเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของผู้บริหารของพิมโก้เนี่ยนะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนในทางเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่ประสิทธิภาพในส่วนของผู้บริหารของพิมโก้เนี่ยนะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงิน

0: ตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการหารือพูดคุยของนายกรัฐมนตรีกับ3ผู้นำของสถาบันการเงินของสหรัฐเนี่ยนะคะส่งได้มีการส่งสัญญาณถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดรับเงินลงทุนและก็ความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้เงินทุนคุณภาพเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพราะประเทศไทยไม่ได้ต้องการเพียงแค่เงินทุนที่นำเข้ามาแต่ว่าต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตไปด้วยกันค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็เรียกว่าเปิดประตูมากกว่าเปิดประตูนี้จะเปิดอะไรดีคะต้อนรับอย่างยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าเขาเรียกว่างานแรกก็จะเป็นเดือนหน้าคือประชุมWorld Bankนั่นเองนะคะแล้วก็ต้อง
1: 12ถึง18
0: ใช่แล้วต้องต้อนรับให้เขาประทับใจอยากมาลงทุนในประเทศเรานะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงมาด้านเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเมืองเพราะวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยทุกสำนักนะคะมีแต่เรื่องของเนเน่น้องเนเน่ทั้งนั้นเพราะทุกคนก็ตั้งใจที่จะเชียร์นะคะมาดูเรื่องของการเมืองบ้างนะคะคุณวีนาคะ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อวานนี้ทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลนะคะขึ้นเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแทนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะรูปทางซ้ายเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยก็ได้มีการคำวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะว่าโอ้ในนี้เป็นเรื่องของข้อมูลหัวสวที่หลุดไปแน่เลยอะไรเงี้ยถึงได้โดนย้ายวันนี้นะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าการที่จะโอนย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะให้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการย้ายเข้ากรุหรือว่าจะย้ายให้มาทำอะไรนะคะที่สำนักนายกนี่นะคะ
1: ค่ะ
0: คุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้เดินดูในทำเนียบนะคะบอกว่าทำเนียบไม่มีกรุนะส่วนตัว
1: แต่คนมองออกนะ
0: นะคะเดี๋ยวนี้คนไม่ได้นะไม่อยากให้พูดมากกว่านี้ส่วนตัวมองว่านะคะพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและตำแหน่งเดิมเนี่ยเป็น40ค่ะแต่ถ้าย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะขยับเป็น41เป็นคุณอยากมาไหมล่ะเมื่อถามถึงเหตุผลที่ย้ายนะคะคุณทรงศักดิ์บอกว่าไม่ต้องถามถึงซึ่งถือเรื่องความดีความชอบเพราะว่าเลื่อนระดับ10เป็นระดับ11เนี่ยข้าราชการทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากจะเลื่อนตำแหน่งทั้งนั้นถ้าเกิดว่าลดตำแหน่งจาก40ไป49เนี่ยคงจะต้องชี้แจงเหตุผลหลักนะคะเมื่อถามย้ำว่าการยกย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่มีส่วนกับเรื่องของการทำคดีหัวสวใช่หรือไม่คุณทรงศักดิ์ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวนะคะไม่มีส่วนตัวเนี่ยยังดีใจที่มีโอกาสจะได้เจอแล้วก็ให้มาช่วยงานแล้วก็ย้ำว่าผู้ที่เป็นทางคุณยุทธนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์อ๋อจะให้มารับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบนี่เองนะคะรับฟังปัญหาประชาชนจึงอยากให้มาช่วยงานตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการมอบหมายงานให้ทำนะคะแล้วก็ทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่านะคะการที่จะให้คุณยุทธนาเนี่ยไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำเนียบเนี่ยนะคะก็เทียบเท่าระดับ41ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นเทียบเท่าปลัดกระทรวงนะคะการย้ายไม่มีเรื่องการเมืองเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นซึ่งมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวนะคะแล้วก็พันตำรวจโทยุทธนาก็อยู่ในตำแหน่งอธิบดี DSI มาถึง1ปี8เดือนแล้วนะคะจึงเป็นการยกย้ายตามขั้นตอนเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นบุคลากรที่เคยอยู่ DSI มี2คนคือร้อยตำรวจเอกปิยะแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้นะคะ
1: ตำแหน่ง
0: ก็คือ40เนี่ยเป็นเรื่องของปลัดส่วน41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีไม่ใช่การล้างบางขั้วไหนนะคะทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่เรื่องของการตอบแทนเรื่องคดีหัวสว.อะไรทั้งนั้นนะคะมีรายงานข่าวแจ้งว่าการยกย้ายเกิดจากการที่เขาก็เมากันนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของคดีหัวสวที่พันตำรวจตรียุทธนาไม่สามารถควบคุมเนื้อหาสาระสำคัญในคดีได้นะคะหรือว่าแฟ้มจำนวนคดีเนี่ยหลุดออกไปสู่กลุ่มบุคคลภายนอกอย่างไอลอว์ได้ยังไงนะคะไอลอว์แล้วก็พรรคประชาชนได้ยังไงยิ่งทำให้สร้างแรงกดดันและความไม่พึงพอใจต่อรัฐบาลที่มีต่อ DSI นะคะอันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนการย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครั้งนี้ก็เพื่อที่จะ

0: ข้ามาควบคุมการทำสำนวนของคณะพนักงานสอบสวนนะคะคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ที่กำลังมีการนัดหมายประชุมนัดแรกภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันนะคะทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็มีการแถลงข่าวกับคุณพฤทธ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกว่าทางพรรคเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อขอตั้งคณะไต่สวนดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีส่อใช้อำนาจและก็ดุลพินิจโดยมิชอบในการตรวจสอบการทุจริตเลือกสมาชิกอาวุธสภานะคะหลังพบพฤติการสอบไปในทางมิชอบแล้วเข้าข่ายขัดอาจจะขัดต่อกฎหมายหลายฉบับนะคะประเด็นแรกก็คือมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นการปฏิเสธการพิจารณาความผิดในลักษณะร่วมกันทำเป็นกระบวนการโดยกกต.พยายามชี้แจงแถลงชี้แจงนะคะว่าจะพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่ข้อเท็จจริงชี้ชัดว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นลักษณะเป็นกระบวนการซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนอกจากนี้กกต.ยังเมินเฉยต่อวัตถุพยานสำคัญเช่นโพยนะคะโพยใบสั่งนะคะที่ขัดต่อบรรทัดฐานเดิมของกกต.เองที่เคยสั่งฟ้องเพียงเพราะว่ามีหลักฐานข้อความในแอปพลิเคชัน LINE ขอแลกคะแนนนะคะแต่ในคดีนี้นะคะกลับมีวัตถุพยานมากกว่าแต่ว่ากกต.ละเลยนะคะรวมถึงพบการอ้างการกลับคำให้การของพยานบางรายนะคะเช่นนายเอกราชช่างเหลาเพื่อตัดตอนรูปคดีอันสอบไปในทางเอื้อประโยชน์ต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่นะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการดำเนินการของกกต.ในช่วงที่ก่อนที่จะมีการลงมติสอให้เห็นว่าจงใจปล่อยปละละเลยหรืออาจรู้เห็นเป็นใจในการให้เกิดการทุจริตเช่นการออกระเบียบที่เอื้อต่อการทำโพยโดยกำหนดให้ผู้สมัครใช้หมายเลขเดียวกันทั้งในรอบเช้าและรอบบ่ายซึ่งในทางปฏิบัติทำให้สะดวกต่อการจัดทำโพยนะคะตลอดจนความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งซึ่งในวันศุกร์นี้ก็จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยตัวเองนะคะส่วนว่าจะยื่นทั้ง7คนฟ้องกกต.ทั้ง7คนหรือเปล่าคุณเท้งก็บอกว่านะคะเบื้องต้นจะยื่นฟ้องทุกคนที่อยู่ในข่ายเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็ยังไม่บอกนะคะว่าทั้งหมดหรือเปล่าซึ่งการยื่นคำร้องครั้งนี้จะเป็นการขอให้ปปช.ไต่สวนขึ้นมาตั้งคณะขึ้นมาไต่สวนตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกิดขึ้นจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะไต่สวนว่าใครถูกใครผิดค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะคุณวินาคะทองคำในประเทศวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเปิดตลาดมานะคะปรับครั้งแรกดีดขึ้นไป150บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับบวกไปอีก4ครั้งจนถึงเวลานี้ครึ่งวันเช้านะคะทองคำในประเทศเนี่ยปรับไปแล้ว6ครั้งโดยเป็นการปรับบวก4ครั้งแล้วก็ปรับลบไป2ครั้งนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะคะทองคำในประเทศบวกอยู่200บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,000 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,200 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,643.36 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,000 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,340เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.20 บาทนะคะก็เรื่องของราคาทองคำก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ของฮั่วเซ็งเฮงก็บอกว่าทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ราคาน้ำมันดิบนะคะยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องหลังจากที่อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอเชิงรูปธรรมครั้งสำคัญนะคะโดยระบุว่าพร้อมจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซให้เรือผ่านนะคะอย่างเสรีภายใน7วันแต่ว่าเงื่อนไขคือสหรัฐจะต้องยอมผ่อนคลายแรงกดดันทางทหารยุติการโจมตีทางอากาศแล้วก็ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลเหนือน่านน้ำของอิหร่านซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจจะหนุนให้เงินเฟ้อภาคพลังงานดอกเบี้ยเฟดมีแนวโน้มปรับตัวลงนะคะซึ่งก็เรียกว่าก็จะอาจจะเป็นผลดีต่อเรื่องของบรรยากาศของโรคให้ดียิ่งขึ้นทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีการยอมรับข้อตกลงแบบนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะคุณวีนาตอนนี้กองทุน SPDR เนี่ยซื้อทองคำเพิ่มอีก 0.57 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,055.97 ตันนะคะ พูดถึงราคาน้ำมันมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกตอนนี้นะคะล่าสุดค่ะเวสเท็กซัสเนี่ยนะคะลงไปอีก1เหรียญ2เซนแล้วขายอยู่ที่ 89.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงเยอะนะจาก100เหรียญไปนะคะลงไปที่ 89.50 แล้วตอนนี้ส่วนเบรนท์ก็ลงเช่นกันแต่ว่าลงเพียงแค่51เซนนะคะราคาขายของเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่ 98.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าแพงกว่าเวสเท็กซัสค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าปิดที่นะคะ 1,610.83 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 6.39 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 37,387.15 ล้านบาทนะคะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ค่ะมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและก็แปซิฟิกนะคะจะขยายตัว 5.0% ในปีนี้เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% นะคะจากการคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยคาดว่าเงินเฟ้อปีนี้จะอยู่ที่ 4.2% ระบุถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งและก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้นะคะอย่างไรก็ตาม ADB เตือนว่าสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ตะวันออกกลางหรือว่ายูเครนนะคะรวมถึงสภาพอากาศที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคแห่งนี้ไปจนถึงปี2570เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: สำนักข่าวเกโดรายงานว่านะคะในรายงานของแนวโน้มการพัฒนาเอเชียฉบับล่าสุดซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้นะคะระบุว่า ADB คงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไว้ที่ 5.1% ในปี2570แต่ก็ได้มีการปรับเพิ่มคาดการเงินเฟ้อขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 3.5% นะคะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันโลกนะคะที่สูงขึ้นและผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะซึ่งคาดว่าจะส่งผลผ่านเข้าสู่ราคาสินค้าในระดับสูงค่ะไม่เหมือนกับวิกฤตการณ์ส่วนใหญ่นะคะวิกฤตการณ์นี้มาพร้อมกับคำเตือนล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวกับช่วงเวลาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรัฐบาลต่างๆต้องใช้ประโยชน์จากจุดนี้ในการเตรียมพร้อมหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะอย่างระมัดระวังนะคะมาสโตะคันดะประธานของ ADB ระบุในรายงานโดยอ้างถึงปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งธนาคารกลางต่างๆควรที่จะเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการนะคะหากการเพิ่มขึ้นของราคาเริ่มที่จะยืดเยื้อโดยต้องอธิบายการตัดสินใจอย่างชัดเจนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในนโยบายการเงินนะคะนอกจากนี้ ADB ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้นะคะจะขยายตัว 4.6% ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากที่มีการคาดการไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมและคาดการว่าเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัว 7.0% เพิ่มขึ้น 0.4% จากปี2568ทั้งนี้ในปี2568ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟิกมีการขยายตัวในระดับ 5.5% และเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 3.0% ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 10นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะติดตามข้อมูลการเฮียนที่เราวนเวียนดูแต่ภาพเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะในตอนนี้ค่ะยังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอยู่ทางบางพลัดบางกอกน้อยดุสิตพระนครคลองสานธมรีบางคลอแหลมยานาวาคลองเตยราชบุรณะทุ่งครูบางขุนเทียนจอมทองเคลื่อนตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คือจะลงอ่าวไทยแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่บนพื้นดินอยู่นะคะยังอยู่ในพื้นที่ทางด้านออกฝั่งธนบุรีแล้วก็บางส่วนของสุดประการด้วยนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันแล้วก็ความแรงนะคะก็ขอให้ลมพัดแรงวันนี้ลงอ่าวไทยโดยด่วนค่ะนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันนะคะ 23-27 กันยายนนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนเอาไว้ว่าพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละบ้านนะคะบ้านไหนที่เป็นพื้นที่ต่ำหน่อยนะคะเสี่ยงต่อน้ำท่วมคงจะหาอะไรเป็นแบบแนวป้องกันบล็อกน้ำเอาไว้กันนะคะหรือว่าพวกเครื่องสูบน้ำนะคะคิดว่าทางหน่วยงานเองค่ะสำนักการระบายน้ำก็เตรียมความพร้อมกันเต็มที่ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะต้องเจอฝนหนักกันนะคะคือแต่ว่าไม่ถึงขนาดตกตลอดทั้งวันนะคะตอนนี้หยุดละพื้นที่คลองเตยนี่หยุดละเริ่มมีแดดบางส่วนนะคะส่วนในข้อมูลการจราจรในช่วงนี้นะคะที่แจ้งมาคุณสมพลค่ะคุณสมพลเนี่ยใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะจากสน.แสมดำมุ่งหน้ามาทางวัดพันท้ายนรสิงห์ค่ะฝนยังตกหนักอยู่นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งค่ะแล้วก็คุณเทพฤทธิ์อันนี้คุณเทพฤทธิ์เนี่ยก็อยู่ทางด้านนี้นะคะเจริญนครช่วงของเจริญนครเจริญรัฐมาที่แยกสะพานตากสินค่ะเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ฝนตกหนักใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณยมพระยายางเอาฝากข้อมูลไว้ช่วงตอนเที่ยงรายงานไปแล้วนะคะส่วนอุบัติเหตุนะคะคุณเปี๊ยกมหาชัยคุณเปี๊ยกมหาชัยเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุมานะคะบนทางถนนกัญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของตระดับฉิมพลีมุ่งหน้ามาที่พลานนกพุทธมณฑลจุดเกิดเหตุนั้นเป็นช่องทางที่เบี่ยงจากคู่ขนานเข้าช่องทางด่วนนะคะก็คือก่อนถึงแยกตัดกับพุทธมณฑลสาย4นิดหนึ่งนะคะแจ้งว่ามีรถกระบะตู้ทึบค่ะเสียหลักพลิกตะแคงไม่เห็นคู่กรณีนะคะแล้วก็ไม่เห็นคนเจ็บด้วยค่ะอุบัติเหตุนั้นกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของคู่ขนานนะคะตอนนี้จะรอประสานงานกับทางสน.บางเสาธงให้แล้วนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ฝนยังคงตกหนักกันอยู่นะคะในช่วงทางด้านของทางฝั่งธนบุรีนะคะคุณกุ้งมหาชัยใช้ถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ที่นี่ก็ตกระดับ3เลยนะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับ
0: ตรงช่วงไหนคะคุณกุ้ง
1: ผมมาจากสะพานท่าจีนนะครับเลนซ้ายนี่เกือบจะถึงฟุตบาท
0: โอ้ย
1: ครับหนักมากครับแล้วก็จุดไอ้ที่เชิงขึ้นกับรถหรือว่าเชิงลงจากจุดกับรถน้ำท่วมครึ่งลูกล้อล่ะครับ
0: วายรถเก๋งเหรอคะรถเก๋งประมาณรถ
1: เก๋งครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตามคอสะพานจุดที่จุดกับรถเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแอ่งใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับ
0: อืม
1: แล้วเลนซ้ายของพระราม2เนี่ย
0: ค่ะ
1: ยิ่งคู่ขนานยิ่งไม่ค่อยมีใครกล้าวิ่งกลัวตกท่อ
0: เ
1: พราะว่าเลนซ้ายนี่น้ำท่วมอยู
0: ่
1: ครับผมยังไงไม่รู้จะหายหรือเปล่ายังมืดครึ้มอยู่เลยครับ
0: ยังฝนยังอยู่ตรงนั้นอยู่ค่ะคุณกุ้งยังไม่ลงอ่าวไทยเลยใช่
1: เมื่อกี้นี้สั่งให้ไปข้างใน
0: ลมมันพัดลงอ่าวไทยค่ะมาทางตะวันตกเฉียงใต้พัดลงมาม
1: ีหน้าเหรอสมุทรสาครได้รับเยอะแยะเลย
0: เต็มๆตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อวานเห็นภาพแล้วตกใจเหมือนกันนะว่าโอ้โหทำไมมันท่วมหนักขนาดนั้นค่ะ
1: แต่ตอนนี้ไม่มาถึงล็อกซอยร้อยพระรามสองนี้ซาลงมานิดนึง
0: ค่ะ
1: อาศัยวิ่งใต้ทางด่วนจะไม่ค่อยโดนฝน
0: เนาะมีหลังคาให
1: ้ ครับผมฝากไว้นิดนึงครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณกุ้งหาชัยสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ทางด้านของถนนพระราม2นะคะที่ยังมีฝนตกหนักอยู่ก็ประมาณที่ปัดน้ำฝนเบอร์3ได้นะคะยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางวิ่งขวาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าซ้ายมันจะต่ำนะคะแล้วก็น้ำก็จะท่วมแบบนี้จริงๆต้องมีเสาปักบอกระดับน้ำให้รู้เหมือนกันนะ คนจะได้แบบประมาณได้ถูกว่าสามารถที่จะไปได้หรือเปล่านะคะคุณสีขอนนะคะอยู่ที่พัทยาคุณสีขอนนี่แจ้งมาทาง SOS ใน JSR Application ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนา
0: ค่ะคุณสีขอนอยู่พัทยาไหนคะกลางใต
2: ้ตรงนี้มันจะเข้านาเกลือนะครับจะเข้านาเกลือตรงอินเด็กเลยไปประมาณสัก100เมตรเจอจุดน้ำท่วมเลยสูง
0: ค่ะ
2: สูงชนิดที่ว่ารถเล็กไปไม่ได้แล้วรถลอดอุโมงค์นะฮะลอดอุโมงค์ไปก็ไปไม่ได้คือตรงจุดเนี้ยคือมันมีจุดก่อสร้าง
0: ะ
2: นะครับมีจุดก่อสร้างเสร็จปั๊บน้ำมันขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาแล้วน้ำมันสูงมากรถที่ลงอุโมงไปก็โผล่ขึ้นไปก็เจอน้ำเหมือนกันที่จะเบี่ยงเข้ามอเตอร์เวย์ก็ไปกันไม่ได้นี่ผมมาล้อเข้ามานาเกลือทางด้านสายไหมเพื่อจะวกออกมาพัทยาที่ตรงนี้พัทยากลาง
0: คร
2: ับเพื่อจะไปเข้ามอเตอร์เวย์สาย7ไอ้ตรงเลยแยกหาดจอมเทียนขึ้นไปคือตอนเนี้ยคือมันทั้งเข้าแล้วและออกนี่มันติดเลย
0: เอ๊ะแต่ดิฉันดูก่อนหน้าฝนมันไม่ได้อยู่ทางพัทยาเยอะนะ
2: ผมมันเมื่อสักครู่ผมอยู่ในอินเด็กซ์นะโอ้โหกันน้ําแบบชนิดที่ว่าแบบแรงอ่ะประมาณได้20นาทีได้นะแล้วน้ําฝนเนี่ยมันแล้วตรงนี้มันมีจุดก่อสร้างด้วยน้ำมันถูกจากท่อระบายน้ำขึ้นมาด้วย
0: อ๋ออันนี้จะคุมยากเนาะ
2: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็ยืนมึนอยู่งั้นน่ะคือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ
0: ้
2: าหน้าที่ก่อสร้างทำอะไรไม่ได้ไปได้อย่ารถใหญ่เนี่ยตอนนี้ท้ายแถวนี่คือมันมาชนแยกแล้ว
0: ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: ใครไปนะใครที่มาใครจะมุ่งหน้าไปทางนาเกลือเนี่ยเปลี่ยนใจได้เลยวกรถกลับเลย
0: อย่าเสี่ยงไปนะคะ
2: อย่าผมเนี่ยจะไปขึ้นมอเตอร์เวย์ทางเลยหาดจอมเลยแยกทางเข้าหาดจอมเทียนไปมันก็จะมีเบี่ยงเข้ามอเตอร์เวย์ตรงนั้น
0: ค่ะ
2: เสียตังค์หน่อยโอเคดีกว่า
0: ได้ค่ะฝากไว้ตรงนี้นะคะ
2: แล้วก็ต้อนวงไปนี่เจอเลยนะ
0: ค่ะค่ะฝากไว้คุณขอบคุณมากค่ะคุณสีขอนสวัสดีค่ะ
2: ฝนหยุดตกแล้วนะฮ
0: ะ
2: หยุดตกตอนนี้ติดเกือบถึงทางแยกแล้วนะ
0: ค่ะฝากไว้ตรงนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: เพราะเดี๋ยวโรงเรียนเลิกก็จะหนักมาสาขา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อุโมงค์เดี๋ยวนะรถที่ลงอุโมงค์ชะลอตัวตั้งแต่ทางจะเข้าแล้ว
0: อ๋อเห็นละในภาพ
2: ขาเข้านะ
0: ค่ะ
2: โอเคเต็มนะเต็ม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นภาพน่าจะเรียลไทม์เลยนะคะที่ตรงพัทยาที่รถติดจากน้ำท่วมขังตรงอุโมงค์ค่ะจากน้ำที่มันผุดขึ้นมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะแล้วก็หลังบ่ายโมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับแกนนำภูมิใจไทยชี้เป็นเพียงกระแสข่าวหลังสภัดกล้าทำเตรียมร่วมรัฐบาลปฏิเสธย้ายอธิบดี DSI ไม่เกี่ยวกับทำคดีหัวสว.สักครู่กับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการโอนย้ายพันตำรวจตียุทธนาแพรดำจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการย้ายเข้ากุหรือจะให้มาทำงานอะไรโดยมองว่าพันตำรวจตียุทธนาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีตำแหน่งเดิมอยู่ในระดับ40แต่เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะขยับเป็นระดับ41ซึ่งถือเป็นความดีความชอบเพราะเลื่อนจากระดับ10ไป11เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าหากลดจาก10ไป9ก็คงต้องหาเหตุผลพร้อมปฏิเสธการยกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสว.และรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เจอและให้มาช่วยงานเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังปัญหาประชาชนจึงอยากให้มาช่วยงานตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวคงจะมีการมอบหมายงานให้ทำนายทรงศักดิ์ทองศรีแกนนำภูมิใจไทยยังชี้ถึงข่าวสะพัดกล้าถามเตรียมร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงกระแสข่าวก่อนโยนถามร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายกสื่ออะไรคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคก้าวทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าวแต่วันนี้ตนขอดูจากสื่อเป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อเท็จจริงในการหารือกันยังไม่ได้ยินเลยว่าจะมีการดึงมาในลักษณะดังกล่าวพร้อมย้ำว่าทุกวันนี้ที่นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดเอาเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคก้าวทำสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ระบุว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติเพราะตนก็มีผู้แทนหลายสมัยก็เห็นว่าเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลเองพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดให้กับประเทศชาติอยู่แล้วส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาเหมือนนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่าต้องถามร้อยเอกธรรมนัสเองขณะที่ความชัดเจนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นยังไม่ทราบต้องถามที่ตัวนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านพรรคประชาชนแจ้งปมพรรคกล้าทำถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านหลังมีมติโหวตเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ขัดมติฝ่ายค้านคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
4: นายพฤทธิ์วัชรสินสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงถึงกรณีพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านระบุมี2เหตุผลหลักจากข้อเท็จจริงในสภาคือเรื่องแรกการลงมติส่วนมติวิปฝ่ายค้านในร่างพรบงบประมาณปี2570วาระ3ซึ่งวิปฝ่ายค้านมีมติให้ลงมติไม่เห็นชอบเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีจัดสรรงบประมาณและเปิดทางเลือกให้งดออกเสียงได้แต่สสพรรคกล้าทำกลับลงมติเห็นชอบซึ่งขัดกับมติอย่างชัดเจนและขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้งบประมาณเป็นเส้นแบ่งฝ่ายค้านและรัฐบาลเหตุผลที่2คือท่าทีไม่ชัดเจนต่อการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าจะร่วมยื่นหรือไม่และจะลงมติอย่างไรนายพฤทธิ์ยืนยันว่าการพิจารณายึดตามข้อเท็จจริงในสภาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวขณะที่พรรคกล้าทำได้ยื่นหนังสือขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านแล้วท่ามกลางกระแสข่าวเตรียมย้ายขั้วไปร่วมพรรครัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 นทัพพนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอนนี้เลข13 13:13 เข้านาทีที่14นะคะของวันพุธ23กันยายนนะคะเป็นวันที่ฝนก็จะตกกันนะคะปล่อยปลายตลอดนะคะหนักบ้างเบาบ้างนะคะแล้วแต่พื้นที่ว่าเป็นแนวของเส้นทางที่ลมนั้นพัดไปทางไหนนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่นั้นฝนตกหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะจุดที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณสีขอเนี่ยผ่านไปตรงพัทยาพัทยากลางใช่ไหมครับทางพัทยานาเกลือค่ะนะคะที่บอกว่ามีฝนตกแบบตกหนักมากทำให้น้ำก็ท่วมตรงอุโมงค์นะคะแล้วรวมทั้งน้ำที่มันผุดขึ้นมาด้วยนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องของการจราจรที่รถติดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทอมรเทพใหม่มาสารจราจรเมืองพัทยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะสำหรับค่ะตอนนี้จุดที่พัทยามีจุดไหนที่น้ำท่วมขังบ้างคะแล้วยังไม่สามารถระบายได้อะค่ะ
1: ครับจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับก็เดี๋ยวเริ่มจากถนนสุขุมวิทนะครับก็จะมีอยู่2จุดหลักนะครับก็คือจุดกลับรถทางหลวงนะครับที่ก่อนถึงแยกพญาใต้ถ้าเรามาจากมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าไปทางจอมเทียนนะครับก็จะต้องผ่านจุดนี้ครับจุดนี้คือน้ำเป็นพื้นที่รับน้ำก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแต่รถเนี่ยรถที่ผ่านได้ก็จะรอตัวนะครับจะเป็นรถที่ยกสูงนะส่วนรถต่ำเนี่ยยังไม่สามารถผ่านได้ครับ
0: oh.
1: ทั้งสองฝั่งเลยค่ะเข้าสัตหีบและขาเข้าชลบุรีครับ
0: ค่ะมันประมาณกี่เซนนะคะสารวัตรจุดนี้จุดแรกที่ท่วม
1: อะไรนะครับ
0: มันสูงประมาณกี่เซนนะคะ
1: ก็ท่วมประมาณครึ่งล้อครับ
0: okay.
1: ครึ่งล้อแล้วก็แต่ถ้าเป็นรถต่ำเนี่ยก็ยังไม่สามารถผ่านได้ครับ
0: รถเก๋งผ่านไม่ได้จุดที่สองค่ะที่ท่วม
1: จุดที่2คือหน้าเมกาโฮมนะครับประมาณซอยสุขุมวิท85ครับจุดนี้จะท่วมนะครับฝั่งซ้ายมือนะถ้ามองจากขาเข้าสัตหีบนะครับจะแล่นได้อยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางขวานะครับส่วนขาเข้าชลบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามสามารถแล่นได้ตามปกติครับ
0: ค่ะแล้วก็
1: ส่วนในเมืองนะครับส่วนในเมืองก็จะมีตรงแยกพระเนตรช้างถนนพัทยาสาย3ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดประจำนะครับก็ทางเมืองพัทยาแต่เจ้าที่กำลังเร่งระบายอยู่ครับก็ยังมีการท่วมขังรถยังไม่สามารถผ่านได้นะครับตรงนี
0: ้ค่ะแล้วก็ระบายน้ำนี่คือยังไงคะต้องสูบลงทะเลหรอ
1: ใช่ครับใช้วิธีการใช้เครื่องสูบน้ำครับระดมสูบครับซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังตามปกติอยู่แล้วครับแต่ด้วยพื้นที่ของเมืองพัทยาเราเนี่ยโซนตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ำจากทางภูเขาทางหนองปลือนะครับ
0: จะ
1: น้ำจะทยอยระบายลงมาแล้วก็สู่ชายหาดครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นจุดรองรับน้ำครับที ่การแก้ปัญหาก็จะต้องระยะสั้นก็จะต้องใช้การสูบน้ำครับส่วนระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการสร้างทางน้ำเพิ่มเพื่อระบายน้ำทางของน้ำเนี่ยเข้าสู่ธรรมชาติด้วยทางอื่นครับ
0: ตอนนี้ฝนหยุดแล้วใช่ไหมคะที่พัทยา
1: ตอนนี้ครับฝนเริ่มหยุดลงแล้วครับ
0: ค่ะแล้วก็สักชั่วโมงหนึ่งน่าจะระบายน้ำหมดไหมคะดูทรง
1: คิดว่าอาจจะเร็วกว่านั้นครับเดี๋ยวกำลังเร่งอยู่ครับโดยเฉพาะแยกพระเนตรช้านะครับโดยปกติแต่ก่อนเนี่ยท่วมหลายชั่วโมงแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าเครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จครับแต่ส่วนโซนสุขุมวิทอาจจะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าต
0: ้
1: องรอน้ำที่มาจากทางหนองปื้อเนี่ยระบายให้หมดก่อนด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ถึงจะระดมสูบได้เพราะว่าถ้าระดับน้ำสูงกว่าเครื่องสูบน้ำนะครับก
0: ็
1: จะทำให้ประสิทธิภาพลดน้อยลงครับแต่ถ้าระดับน้ำอยู่ในปริมาณที่สามารถสูบได้นะครับก็จะรวดเร็วขึ้นครับ
0: ค่ะก็น่าจะอีกพักนึงแล้วตอนนี้มีปัญหาบอกว่ารถเสียจากน้ำท่วมไปไม่ได้อะไรตรงนี้ไหมคะ
1: ครับก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟฟ้าครับก็ต้องฝากนำเรียนด้วยครับไปสัมพันธ์ว่าถ้ากรณีน้ำแบบนี้ครับก
0: ็
1: ขอรถไฟฟ้าห้ามผ่านโดยเด็ดขาดนะครับเพราะตอนนี้ได้รับแจ้งมา 2-3 เคสว่ารถไฟฟ้าดับแต่เราก็ให้การช่วยเหลืออยู่ครับ
0: ค่ะต้องเอารถยกไปยกออกมานะคะ
1: ได้ครับครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้นะคะจุด3จุดนะคะที่พัทยาซึ่งมีน้ำท่วมขังแล้วก็กำลังสูบน้ำกันอยู่แล้วนะคะจุดแรกจุดกลับรถพัทยาใต้ตรงถนนสุขุมวิทที่ลงมอเตอร์เวย์หมายเลข7มานะคะระดับน้ำเนี่ยประมาณครึ่งล้อทีเดียวค่ะระดับน้ำประมาณครึ่งล้อนะคะที่แล้วก็มีตรงเขาเรียกว่าแยกพเนียดช้างพัทยาสาย3นะคะที่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำท่วมแต่คิดว่ารถที่มาแล้วก็ไปจอดเสียคือ ก็ขับมาระหว่างทางก็คงไม่คาดคิดนะคะว่าข้างหน้ามีฝนตกหนักแล้วมันจะหนักขนาดนี้คือไม่สามารถที่จะกลับตัวได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของรถเสียนะคะยังไงสอบถามข้อมูลได้นะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางค่ะก็โทรมาสอบถามกันนะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะที่เราจะได้แจ้งข้อมูลว่าจุดไหนที่มีปัญหาน้ำท่วมรถยังผ่านไม่ได้นะหรือว่ารถพอผ่านได้แล้วนะคะสามารถสอบถามกันได้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาที่เรื่องของน้องเนเน่นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณปุญญนุชได้บอกเอาไว้ว่าวันนี้ที่น้องเนเน่ขึ้นแข่งนะคะร้องในรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าวันนี้เนี่ยเครื่องแต่งกายน้องไม่ใช่ร็อกน้องไม่ใช่แต่งแบบร็อกนะแต่ว่าวันนี้คือดูสวยหวานนะมีความหวานนะคะทีนี้ว่าเสื้อผ้าการแต่งกายวันนี้คอสตูมเนี่ยนะคะอธิบายสื่อถึงอะไรบ้างคะนะคะเดี๋ยวไปฟังรายงานกันจากทางคุณบุษบงบุษบานิชค่ะคุณบุษบงคะ
2: เขาให้คำจำกัดความว่าจินตนาการของแม่
0: แต่สวยนะสวยหวานเลยนะ
2: มาสู่ลูกที่อยากให้ลูกเป็นนะ
0: คะ
2: เขาบอกว่าเนเน่เนี่ยเป็นอันนี้เนี่ยขออนุญาตเพจภูเก็ตสมาร์ทนิวส์นะ
0: คะ
2: เขาออกมาบอกว่าเนเน่ได้ออกมาเปิดเผยที่มาของชุดค่ะที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองจากจินตนาการของแม่ก้าวไปสู่การเป็นร็อกสตรองนะคะแล้วก็บอกว่าเนเน่เนี่ยบอกว่ามูดแล้วก็โทนชุดนี้เริ่มมาจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ที่อยากเห็นเนเน่เปลี่ยนลุคจากลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามและเต็มไปด้วยพลังจากความเป็นร็อกเกอร์เนี่ยมาสู่ความรู้สึกที่คุณแม่อยากให้นำเสนอนะคะแล้วก็ส่งต่อให้แฟนคลับพี่ๆเนี่ยที่รายล้อมในตัวเนเน่เนี่ยช่วยกันพัฒนาออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์เพื่อให้เห็นทิศทางแล้วก็ส่งต่อให้แฟนคลับก็คือถ้าเราติดตามเพจอยู่ก็จะเรียกว่าพี่หมอหญิงเนี่ยนะช่วยถ่ายทอดภาพในจินตนาการให้กลายเป็นชุดจริงตัวชุดก็เลยมาในโทนสีแดงนะคะ คอตั้งนะคะดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล่ให้ดูแข็งแรงแล้วก็โดดเด่นเพิ่มความดุดันด้วยเข็มขัดหนังแล้วก็หมุดโลหะนะคะแล้วก็ใช้รายละเอียดเช่นโซ่เนี่ยพร้อมกับเดรฟจับเดรฟบริเวณเอวแล้วก็ผ่านหน้าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยดูสง่างามแล้วก็จะเห็นว่าชุดเนเน่เป็นกระโปรงยาวน
0: ะ
2: มีจีบเหมือนราตรีนะแต่ว่าผ่าสูงแล้วก็ใส่กางเกงไว้ข้างใน
0: จับเดรฟสวยยังมีความแบบว่าแข็งแรง
2: ของ
0: ร็อกอยู
2: ่
0: กล
2: ิ
0: ่นอายยังอยู
2: ่ใช่ใช่ยังอยู่แล้วก็ทรงพลังแข็งแรงมากๆที่สำคัญผ้าไทยเนี่ยนะ
0: คะ
2: เป็นผ้าไทยที่ออกมาแอบโดยบ้านชุมชนบ้านครัวค่ะ
0: ในกรุงเทพนี่เองเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เป็นลายสอดดิ้นพื้นเรียบนะคะเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะเอามาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยแล้วก็ผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีนะคะชุดไทยมันไม่ได้ชุดไทยธรรมดาไก่กาอาราเร่แต่เป็นชุดไทยที่มีตัวตน มีเรื่องราวมีความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบค่ะแล้วก็ไล่ลงมาจากชุดตั้งแต่คอตั้งใช่ไหมคะไล่ลงมาผ่าหน้าไปเหมือนผ่าหน้าเนาะแล้วก็ใส่กางเกงหนังใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: แล้วก็สวมรองเท้าเดี๋ยวก่อนดร.มาร์ตินต้องเข้านะเป็นดร.มาร์ตินนะคะช่วยเสริมความแข็งแรงแล้วก็ความเป็นตัวตนของร็อกเกอร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นพี่ๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละมันก็ไปกลายเป็นชุดว่าภาพในใจของคุณแม่สู่ภาพที่พี่ไอซ์นำออกแบบแล้วก็ถูกสร้างให้เป็นความจริงนะคะแล้วก็นี่คือความเป็นไทยในลุคร็อกที่เปล่งประกายบนเวที
0: ค่ะแต่ดูดีอ่ะสวย
2: ดูทำไม
0: ดูแปลกตาไปเลยอ่ะ
2: ดิฉันก็บอกน้องมาราตรีเลยนะลูกนะคอตั้งแขนกุดแขนล้ำนะแล้วก็ผ่าหน้าแต่มันไปเป็น
0: กับเดฟ
2: คือตอนแรกเรายังคิดว่าเหมือนกับคราวที่แล้วที่เป็นเหมือนกับสโลมาพันข้างหน้าใช่ไหม
0: คะ
2: แต่ว่าคราวนี้เป็นชุดไทยแล้วเขาจีบด้วยนะตรงช่วงเอวอ่ะเขามีรอยจีบเป็นถ้าเกิดเย็บข้างหน้าติดไปก็คือกลายเป็นเดรสสวยหรูหราอลังการเลยนะคะก็ถือว่าโอ้ดัดแปลคือไม่ได้โชว์แต่ความเป็นร็อกอย่างเดียวแต่เขาสอดความเป็นไทยเข้าไปทำให้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจนี่คนต้องมาหาผ้าไหมของชุมชนบ้านครัวกันเพิ่มเติมแล้ว
0: แต่ดูแล้วลงตัวนะเดี๋ยวน
2: ะใช่เหมาะสมกับน้องมากแล้วแต่งหน้าน่าจะแต่งเองเหมือนเดิ
0: ม
2: น่าจะแต่งเองเหมือนเดิมก็สวยเหมาะสมกับวัย
0: ค่ะ
2: คือตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วก็น้องที่อยู่ที่อเมริกาเขาบอกว่าตอนนี้เรียกว่าโหวตเนเน่ก็ ถือว่าดีเลยทีเดียวเข้าไปดูได
0: ้ค่ะ
2: ในอเมริกาเขาดูกันได้น
0: ะ
2: เขาก็มีการส่งมาให้ดูกันด้วยว่ามันนะเราหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นเนเน่ที่คว้าแชมป์แล้วก็ได้เล่นโชว์กับเมทัลลิก้าด้วยก็แล้วกันปิดสำหรับ AGT ในซีซั่นนี
0: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ค่ะ
2: ก็เพิ่มเติมกันในช่วงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะ
0: สวยหวานนะคะแต่ว่ายังแฝงไปด้วยความเป็นร็อกสตาร์นะคะที่ดูเพลียวเนี่ยนะคะใส่แบบนี้ดูเพลียวแต่ว่ายังมีความเป็นกลิ่นอายของร็อกอยู่นะคะดีนะคะวันนี้ก็เป็นลุคอีกลุคหนึ่งที่น่าสนใจเดียวนะคะสำหรับเนเน่รอยัลของเรานะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็กลับมาที่จอสอร้อยกันนะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวรายงานอุบัติเหตุนิดนึงนะคะคุณสมพรคุณเด็กวัดป่าเนี่ยสองท่านนี้แจ้งว่าอุบัติเหตุตรงราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางสวนเรียบจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ลงสะพานข้ามถนนเพชรเกษมมานิดนึงค่ะเป็นบรรทุก6ล้อตู้ทึบกับรถเก๋งค่ะชนกันในช่องทางซ้ายไม่มีคนเจ็บนะคะฝนตกปล่อยๆอยู่ค่ะทำให้จุดนี้ในการจราจรชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่อากาศยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันนะคะเราก็มาคลายความซึมๆของอากาศกันนะคะกับคำถามของแม่ประนอมนะคะเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะ
3: ผู้ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: ถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะสำหรับแม่ประนอมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะถามว่านะคะท่ามกลางอากาศที่ดูแบบอื่นๆแบบเนี้ยค่ะนะคะหิวจะออกจากบ้านมันก็ลำบากกันนะคะเพราะว่าออกไปบางทีเฉอะแฉะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีน้ำท่วมหรือเปล่ารถจะติดขนาดไหนนะคะทีนี้เกิดอยากจะกินอ่ะนะคะอยากจะไปซื้อสินค้าของแม่ประนอมเนี่ยนะคะอยากจะกินขึ้นมานะคะจะไปซื้อที่ไหนซื้ออะไรนะคะฉันขอซอกแซกหน่อยนะคะก็ไก่นะคะร้านสะดวกซื้อนะคะหรือว่าเข้าห้างเลยเข้าห้างสรรพสินค้านะคะขอไข่ค่ะเอาใกล้บ้านเข้าไว้ไปตลาดใกล้บ้านไปร้านขายของชำปากซอยบ้านนะคะแล้วก็แวะเมานิดนึงนะคะแล้วถึงจะกลับมาหรือว่าร้านค้าส่งก็ได้ร้านใหญ่หน่อยนะคะมีให้เลือกเยอะหน่อยนะคะหรือว่าขอควายค่ะก็นั่งอยู่หน้าคอมนะคะเพลิดเพลินกับการช้อปออนไลน์นะคะทั้งผ่านทางแอปพลิเคชันของทาง Shopee ทาง Lazada หรือว่าช้อปผ่านบ้านดำทาง TikTok นะคะก็ข้อไหนนะคะทำกลางอากาศที่เป็นแบบเนี้ยอื่นๆแบบเนี้ยค่ะนะคะก็โทรศัพท์เข้ามานะคะคุยกันหน่อยนะคะว่าจะไปซื้อสินค้าแบรนด์แม่ประนอมเนี่ยนะคะวันเนี้ยนะจะไปซื้อที่ไหนแล้วก็ซื้ออะไรมาที่เป็นบางคนก็จะเป็นอาหารว่างเพราะว่าแม่ประนอมเนี่ยมีเยอะนะมีสินค้าให้เลือกแบบว่าเยอะมากแล้วก็อย่างถ้าเราไปตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยคือมันมีหลายเป็นแพ็คเกจหลายขนาดใช่ไหมคะถ้าแบบจะมาทานทั้งบ้านนะคะชอบแบบนี้แบบซื้อแบบขวดใหญ่นะคะหรือว่าจะมีเป็นแบบแพ็คเล็กๆอ่ะที่แบบสำหรับจานหนึ่งมื้อหนึ่งสำหรับคนอยู่คอนโดอยู่คนเดียวแล้วแบบเราสามารถเลือกได้แบบหลากหลายเพราะน้ำพริกมันมีเยอะไม่ได้มีแต่น้ำพริกเผานะคะมีน้ำพริกได้เยอะแล้วมันเป็นแพ็คเล็กๆอ่ะเราสามารถลองได้เลยว่าเออลองแล้วมันใช่ไหมนะอันนี้มันเผ็ดกำลังดีนะเหมาะกับเราเลยหรือเปล่านะคะก็โทรศัพท์มานะคะที่จอสอร้อยนะคะมาบอกกันหน่อยนะคะสำหรับท่านที่วันนี้นะคะสำหรับคำถามที่ในช่วงของแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะก็โทรมาได้นะคะที่จอสอร้อยนะคะหมายเลขของจอสอร้อยทราบกันดีอยู่แล้วนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะก็ได้เลยค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยมีเยอะจริงๆนะคะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยตอนนี้ที่เขามีการแชร์กันมีการแชร์กันว่าอะไรที่ขายดีแบบโอ้อันนี้น่าทำนะคะก็จะเป็นพวกร้านขายผลไม้ที่เป็นรถเข็นนะคะที่เราเห็นแบบช่วงกลางวันตามหน้าอาคารออฟฟิศเนี่ยเขาจะทำเป็นผลไม้แล้วก็แบบมีหลากหลายมากนะคะเป็นมะม่วงก็มีมะยมนะคะ ก็ถุงหนึ่งประมาณ20บาทแล้วก็ที่ทีเด็ดของเขาว่าคือน้ำราดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นน้ำปลาหวานอ่ะเดี๋ยวก็เลยนึกเลยว่าเอออย่างนี้พอเห็นแล้วเราอยากกินอ่ะเพราะแม่ประนอมก็มีไงน้ำปลาหวานของแม่ประนอมเนี่ยมีค่ะเอามาทำได้เลยค่ะเพราะว่าพอเราเห็นปุ๊บของเปรี้ยวๆเนี่ยมันรู้สึกแบบอยากกินน้ำลายไหลอยากกินขึ้นมานะคะก็ออกไปซื้อมาแล้วก็มาทำกันแบบเนี้ยไอเดียที่ดีแล้วก็แม่ประนอมคือแม่จัดให้อย่างเยอะลูกเลือกกันหรือเปล่านะคะที่แม่จัดให้เนี่ยสินค้าของแม่แบบเยอะสุดๆเลยนะคะเรียกว่าละลานตามากค่ะนะคะก็โทรศัพท์มากันนะคะที่จอ100ค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณสมคิดหานุภาพนะคะคุณสมคิดสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวีนาครับผม
0: ค่ะทำกลางอากาศแบบอื่นๆแบบเนี้ยจะไปซื้อ
4: แบบนี้
0: ใช
4: ่จะต้องออนไลน์ครับผม
0: อ๋อไม่ต้องออกไปไหนเลยนะสบายสบาย
4: ใช่ใช่ Shopee Lazada
0: TikTok ด้วยบ้านดำด้วย
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ค่ะแล้วจะซื้ออะไรล่ะมันเยอะนะของแม่เนี่ย
4: เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวเรือกับผัดไทยครับผม
0: อันนี้ก็ทีเด็ดนะ
4: ครับผม
0: ค่ะง่ายด้วยปรุงก็ง่ายง่าย
4: ใช่ครับผม
0: นะคะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะกับผัดไทย
4: ครับผม
0: เยี่ยมเลย
4: ผัดไทยแม่ประนอม
0: ค่ะ
4: คร
0: ับ ค่ะซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะไม่ออกไปไหนแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่า
4: ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมรถจะติดหรือเปล่าออนไลน์ครับผม
0: ค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมคิด
4: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยนะมันแบบเจ้มจนเข้มข้นนะเพราะว่าเราแบบต้องน้ำร้อนๆน่ะก๋วยเตี๋ยวเรือจะต้องน้ำร้อนๆนะคือถ้าน้ำไม่ร้อนไม่อร่อยต้องแบบน้ำร้อนๆเนี่ยเหมือนนั่งกินที่ร้านยังไงอย่างนั้นแต่ว่าทำที่บ้านเนี่ยเราก็นั่งกินแบบบางคนแบบนั่งแบบท่าทางเต็มที่เลยนะคะไม่ต้องระวังกิริยามารยาทอะไรเท่าไหร่คุณกิตติยาธนการนะคะจะไปซื้ออะไรนะคะวันนี้ฝนก็น่าจะตกทั้งวันสวัสดีค่ะคุณกิตติยาค่ะ
5: อ๋อก็ต้องไปร้านใกล้ๆค่ะฝนตกอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้ค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะต้องไปใกล้ๆบ้านเลยนะคะ
5: ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะคะ
0: แล้วว่าจำแวะเมาส์กับคนที่ร้านก่อนไหมคะเนี่ยจะเป็นเมาส์กับคนที่ร้านด้วยไหมคะก่อนที่จะซื้อมาก่อนจะกลับบ้าน
5: ค
0: ่ะค่ะแล้วจะไปซื้ออะไรบ้างคะคุณกิตติยา
5: น้ำพริกเผากับน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ค่ะสองอย่างนี้ขาดบ้านไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าฝนตกแดดออกมีไข่ต้มก็อยู่ได้แล้วค่ะ
0: แล้วอย่างอื่นไม่เลิฟมั่งเลยเหรอคะ
5: มีหลายอย่างค่ะอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำพริกลาบมาหาน้ำพริกกรอบลาบในหูสุดยอดเลยค
0: ่
5: ะ
0: โอ้อันนี้ก็ปรุงง่ายเหมือนกันเพราะว่าเราเตรียมพวกเนื้อสัตว์ล้วนเอาไว้แล้วก็ใส่ได้เลย
5: ค่ะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ปรับไปหาต้นหอมหาอะไรหน่อยสละแหน่นิดหน่อย
5: ผลิตภัณฑ์เขาแบบว่ารสชาติดีทุกอย่างนะคะ
0: ค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกิตติยาสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณสวิทย์เสถียรเสรีสุขสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ค่ะฝนก็จะตกบางทีก็จะหยุด
6: ตอนนี้หยุดแล้วครับผมเป็นเรือนคร
0: มันเฉอะแฉะเหมือนกันใช่ไหมคะแถวบ้าน
6: เลื่อนเลยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วจะไปซื้อ
6: ตกหนักประมาณครึ่งชั่วโมงแน
0: ่ค่ะจะไปซื้อแม่ประนอมที่ไหนดีคะ
6: ร้านเซเว่นครับสะดวกซื้อแถวบ้านเลยครับใกล้เลย
0: ห่างจากบ้าน
6: ซื้อล่มนะฮะ
0: ไกลไหมไกลจากบ้านไหมคะ
6: ประมาณ100เมตรฮะ
0: อ๋อนี่เดียวเอง
6: มี2เซเว่นติดกันเลย
0: ค่ะแล้วจะไปเซเว่นไหนกันดี
6: ส่วนมากอยู่ใกล้บ้านนะเซเว่นที่ประชาคิดครับ
0: อ๋อค่ะ
6: คร
0: ับ เราจะซื้ออะไรกันบ้างครับวันนี
6: ้น้ำจิ้มไก่ครับกับเบื้อเกี๊ยว2อย่างครับชอบทอดของเด็กๆเขากินกันแหละครับ
0: เหรอคะแล้วอย่างอื่นล่ะครับแบบพวกน้ำพริกอะไรอย่างอื่นแบบเนี้ย
6: น้ำพริกก็ซื้อบ่อยครับซื้อมาทำต้มยำกุ้งอะไรพวกนี้ฮะ
0: เหรอคะ
6: ซื้อแบบที่ไม่มีน้ำตาลใช้ยาหวานเลยฮะ
0: อ๋ออันนี้ดีอันนี้ดีช่วยกันแบบลดน้ำตาลนะ
6: ครับ
0: ค่ะแล้วมันมีเมนูอย่างอื่นอย่างก่อนหน้าอย่างคุณสมคิดนี่บอกว่าจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือของแม่ประนอม
6: ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ประนอมก็เคยเอามาแบบว่าแบบอะไรแบบแค่ผัดไทยอ่ะ
0: ค่ะ
6: อันนี้ก็เคยซื้อมา
0: แล้วมันมีเมนูอย่างอื่นอย่างก่อนหน้าอย่างคุณสมคิดนี่บอกว่าจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือของแม่ประนอม
6: ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ประนอมก็เคยเอามาแบบว่าแบบอะไรแบบแค่

0: จกันตนานะคะบอกว่าจะไปซื้อน้ำผัดไทยนะคะผัดไทยค่ะนะคะเป็นเส้นหมี่นะคะไม่ใช่เส้นเล็กเส้นหมี่ผัดไทยนะคะแล้วก็บอกว่าจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งก็สะดวกมากนะคะทั้งผ่านทาง Shopee Lazada TikTok ได้หมดนะคะกับคำถามเรานะคะที่ในวันนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ฝนตกคือเป็นช่วงที่จะมีฝนตกหนักนะคะก็เริ่มจาก 23-27 กันยายนนะคะที่ฝนตกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวเย็นจะตกหนักหรือเปล่านะคะหรือว่าเดี๋ยวฝนจะหยุดนะคะแถวบ้านเราน้ำท่วมบ่อยไหมนะคะต้องวางแผนหรือว่าจะตุนของอะไรไว้ก่อนดีนะคะวันนั้นก็ถามว่าจะไปซื้อสินค้าของแม่ประนอมเนี่ยนะคะจะไปซื้อที่ไหนซื้ออะไรกลับมาบ้างเป็นเมนูของทั้งวันนี้ของวันพรุ่งนี้นะคะได้หมดเลยนะคะข้าวก็ไก่ไปซื้อไปห้างเลยไหนๆออกแล้วแต่งสวยเลยไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปร้านสะดวกซื้อนะคะข้อไข่ร้านค้าส่งร้านของชำตลาดใกล้ๆบ้านนะคะข้อควายผ่านทางช่องทางออนไลน์อันนี้ก็จะสะดวกนะคะที่ทั้ง Shopee Lazada แล้วก็ TikTok นะคะก็โทรมานะคะบอกกันหน่อยค่ะนะคะว่าจะซื้ออะไรชอบอะไรนะคะที่หมายเลขของจ้าสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกับแม่ประนอมสำหรับสินค้าของแม่ประนอมนะคะเยอะมากค่ะหลากหลายจริงๆนะคะท่านที่รู้สึกว่าชีวิตเซ็งๆนะคะอยากจะขึ้นสวรรค์ก็มีน้ำพริกสวรรค์ของแม่ประนอมนะกินแล้วก็อร่อยนะคะเหมือนกับเราได้ขึ้นสวรรค์เลยนะคะสวรรค์อยู่ใกล้แค่นี้เองค่ะนะคะส่วนท่านที่เป็นฝ่ายเผ็ดนะคะท่านที่แบบชอบแบบพวกแกงคนไทยต้องเผ็ดใช่ไหมคะก็มีน้ำพริกหลากหลายค่ะเป็นน้ำพริกแกงนะอันนี้เราปรุงนิดนึงนะคะเขาใส่ซองมาก็สะดวกอีกเหมือนกันค่ะมีทั้งน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะแกงเผ็ดก็มีน้ำพริกแกงกะหรี่แม่ก็จัดให้ค่ะน้ำพริกแกงมัสมั่นถ้าทำเองเนี่ยทำยากนะคะแกงมัสมั่นเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องเทศอะเยอะนะคะนี่แม่ก็เตรียมให้หมดค่ะนะคะอยู่ในซองนี้เลยค่ะน้ำพริกแกงมัสมั่นนะคะซึ่งทำนั่นสะดวกมากๆค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะเหมือนกับเจ้าดังไม่มีผิดเลยนะคะที่แม่ประนอมนั้นได้จัดเอาไว้ให้อย่างเยอะเลยนะคะเพราะว่ากลัวลูกๆจะเบื่อนะคะนั้นแม่ก็จะมีเมนูหลากหลายมากนะคะที่แม่นั้นจัดเอาไว้ให้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของแม่ประนอมนะคะถ้าเป็นพวกเครื่องปรุงรสเนี่ยอย่างผัดไทยที่ขึ้นชื่อของไทยแม่ก็จัดให้ค่ะมีทั้งเป็นแบบขวดด้วยค่ะเก็บก็ง่ายนะคะสะดวกไม่หกเลอะเทอะด้วยนะคะเวลาใช้ก็ง่ายเปิดฝาเทได้เลยค่ะนะคะคุณสุภโชครักสนิทนะคะจะไปซื้ออะไรนะคะของแม่ประนอมนะคะในวันนี้ที่ท่ามกลางบรรยากาศซึ่งครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้นะคะคุณสุภโชคสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ซื้อน้ำพริกเผาครับจากเซเว่นครับ
0: อ๋อค่ะไม่เบื่อเมนูนี้เลยเหรอคะน้ำพริกเผาม
1: ันทานง่ายครับทานกับข้าวทานขนมปังทานได้หมดนะครับทานกับปลาเค็มเนื้อเค็มได้หมดครับ
0: มันก็มีอย่างอื่นนะมันก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันนะคุณสุภโชค
1: ว่าไงนะครับผม
0: มันก็มีเมนูอื่นนะคะของแม่ประนอมเนี
1: ่ยเมนูอื่นก็มีไอ้อย่างน้ำจิ้มไก่นี่นานๆผมจะซื้อมาทานได้ดีเพราะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันหวานไง
0: อ๋อไม่
1: ผมจะชอบกินน้ำพริกเผามันจะง่าย
0: ไม่ใช่สายหวานเป็นสายเผ็ด
1: ใช่ครับถูกต้องครับผม
0: ก็เลยแบบรักเดียวใจเดียวกับน้ำพริกเผา
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน
1: ครับผมครับผม
0: สะดวกมาอยู่ห่างจากบ้านไหมคะ
1: ก็เดินนี่ประมาณ3นาทีถึง5นาทีแหละคร
0: ับ โอ้ใกล้มาก
1: ใกล้กันครับ
0: มันสะดวกจริงๆนะแล้วก็24ชั่วโมงด้วย
1: ครับผม
0: นึกอยากกินเวลาไหนก็ไปได้เลย
1: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุวัชโชสวัสดีค่ะ
1: ครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณที่มี 7-Eleven นะคะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันง่ายขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่ามีทุกซอยเมื่อก่อนเนี่ยคือซอยนึงอาจจะแบบมีแค่สาขานึงเดี๋ยวนี้อยู่คนละฝั่งซอยเพราะว่ากลัวเราข้ามถนนไม่สะดวกใช่ไหมก็จัดมาเลยนะคะอยู่ทั้งสองฝั่งค่ะนะคะก็ทำให้

0: เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะคะสำหรับหลายๆคนค่ะคุณดวงรัตน์แสงนภาฉายนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเป็นอะไรบ้างที่ไหนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณดวงรัตน์เป็นแฟนแม่ประนอมตอนนี้จะไปซื้ออะไรดีฝนมันก็จะตกด้วยนะตอนเนี้ย
1: อ๋อก็ซื้อน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำจิ้มไก่ค่ะพอดีน้ำพริกเผาที่บ้านจะมีประจำติดอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะไปซื้อที่ไหนดีอะคะ
1: ซื้อที่ร้านซูเจค่ะ
0: อ๋ออยู่ห่างจากบ้านแค่ไหนอะคะ
1: ก็ประมาณ300-400เมตรนะคะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: เพราะปลายเป็นหมู่บ้านดังออกไป
0: ค่ะ
1: นิดนึง
0: ค่ะเดินออกไปเหรอคะหรือว่าขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้ออ๋อปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานไป
0: ค่ะ
1: ให้แฟนซื้อค่ะแฟนซ
0: ื้ออ๋อค่ะก็น้ำพริกเผานะคะเมนูเป็นเมนูประจำเลย
1: ค่ะเพราะว่ามันง่ายได้อย่างนึงทีก็เอามาผัดหมูมาช่อใส่กระเพราใส่พริกอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: กับข้าวก็ได
0: ้ค่ะหมูนี่เป็นแบบหมูสับหรือว่าเป็นแบบหมูชิ้นถึงจะอร่อย
1: หมูสับค่ะหมูสับจะอร่อยกว่าม
0: ันจะเข้าเนื้อกว่า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันทำประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วจะกินกับอะไรก็ได
0: ้อ๋อค่ะนั้นรักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนแปลง
1: ตั้งแต่เด็กมาเดี๋ยวนี้อายุมากก็ยังแม่ประนอม
0: คือรสชาติเขาก็ไม่เปลี่ยนนะคะกินมาตั้งแต่เด็กจนแบบจนถึงตอนนี้รสชาติแบบเป๊ะมากเหมือนเดิมมาก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้วเขาเก็บนานๆเขาก็ไม่เห็นไม่รู้หรือเป็นอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยโอเคเก็บยี่ห้อนี
0: ้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดวงรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณทองอินไทยสุริยาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณทองอินจะไปซื้ออะไรดีวันนี้ของแม่ประนอม
2: จะไปซื้อน้ำพริกเผาแม่สูตรแม่ประนอมหวานน้อยรสดั้งเดิมร้านสะดวกซื้อครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะชอบเมนูเดียวเหรอครับเมนูอื่นไม่ชอบ
2: ผมมันเป็นอาหารหลักของผมคือสายผัดนะครับ
0: ค่ะ
2: กระเพราหมูกรอบผัดปลาดุกผัดปลาดุกน้ำพริกเผา
0: ค่ะ
2: ผัดหอยลายพริกเผาและที่เหลือก็เอาไปทานขนมปังอร่อยดี
0: อ๋อค่ะขนมปังนี้ต้องปิ้งด้วยไหม
2: ใช่ๆต้องปิ้งครับต้องปิ้งมันถึงจะหอมครับ
0: เนาะต้องปิ้งนิดนึงนะมันจะแบบว่าแบบมีความแบบกรอบนิดนึงแต่ว่าอยากให้เกรียม
2: แล้วมันจะรสชาติมันจะหอมครับ
0: อืมพูดแล้วก็อยากกินแล้วมันต้องโรยอะไรเพิ่มเติมไหมถ้า
2: ไม่ต้องครับ
0: ไม่ต้องเลย
2: ของแม่ประนอมมันไม่ต้องแทบจะไม่ปรุงอะไรครับแทบจะไม่ปรุงอะไรแล้วอะ
0: แล้วขนมปังปิ้งไม่โรยหมูหยองอะไรนิดนึงเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับใส่น้ำพริกเผาอย่างเดียว
0: อ๋อค่ะแบบเป็นออริจินอลเลย
2: ที่เหลือก็ไปคลุกข้าวสวยร้อนๆอะ
0: ค่ะฟินเลย
2: อร่อยมากผมชอบกินอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วไปซื้อที่ไหนคะบอกมาเลยยัง
2: ผมไปซื้อร้านสะดวกซื้อครับแถวบ้านมันอยู่ตรงข้ามบ้านพอดีเลย
0: อ๋อตรงข้ามเลย
2: ครับผมข้ามถนนไปก็เข้าร้านสะดวกซื้อเลย
0: โอ้ชีวิตดีมากเลยนะมีสะดวกซื้ออยู่หน้าบ้าน
2: ครับผม
0: โอ้เยี่ยมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทองอินค่ะคุณทองอินขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณทรงวุฒิศรีมหาพรหมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนา
0: ค่ะ
3: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับ
0: เป็นไงบ้างวันนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝน
3: ขณะนี้ผมอยู่ที่ดอนตูมนะครับกำลังเริ่มคลึ้มแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: จะแวะไปหาพี่หัวโตอยู่ไม่เจอครับผม
0: หลบฝนอยู่มั้ง
3: ก็อากาศอย่างนี้ก็เย็นนี้ก็แหมผมเนี่ยหลายใจครับคุณวีนาคร
0: ับ ยังไงเอ่ย
3: ขออนุญาตจัดสักสองรสชาติเลยได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะได้
3: ก็อย่างแรกเลยนี่ก็ต้องเป็นน้ำพริกเผานะครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับนี่นะครับ
0: น้ำจิ้มไก่ผัดทงผัดไทยอะไรอย่างนี้ไม่ชอบบ้างเลยเหรอคะ
3: ก็ส่วนใหญ่ปกติจะทำบ่อยๆก็จะเป็นสองแบบนี้นะครับน้ำพริกเผานี่ก็ผัดหอยลายก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็ประจำอยู่แล้วแต่ต้องผัดแบบว่าดั้งเดิมนะครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะ
3: ห้ามผัดแบบไปทำศัลยกรรมมาครับต้องทำแบบดั้งเดิมนะฮะ
0: ค่ะสูตรดั้งเดิม
3: ถ้าทำศัลยกรรมมาเนี่ยจะดั้งโด่งนะครับผมต้องทำแบบดั้งเดิมนะฮะ
0: แหมมุก
3: ก็คือดั้งเดิมเนี่ยไม่ต้องใส่นมนะครับ
0: ค่ะ
3: ค เพียวๆเลยฮะใบโหระพากับน้ำพริกเผานะพริกกระเทียม
0: หอยลายใช่ไหม
3: ตามชอบ
0: อันนี้คือผัดหอยลาย
3: ใช่นี่แบบว่าออริจินัลเลยนะฮะ
0: แต่ผัดหอยลายเนี่ยคุณต้องแช่น้ำเกลือก่อนนะให้มันคายดินอะไรออกไม่งั้นกลิ่นเข้าไปแบบโอ้โหเจอโคลนเต็มๆเลยเดี๋ยวจะบอก
3: อย่าผัดนานนะผัดนานเนี่ยหอยไม่จะเหี่ยวนะครับ
0: ค่ะ
3: ผัดแค่พอแบบฝาอ้าพอแล้วนะคร
0: ับ ค่ะ
3: ส่วนน้ำจิ้มไก่เนี่ยแม่ผมไม่ได้เอาไปจิ้มไก่นะครับคุณวีนาครับ
0: แล้วไปจิ้มอะไร
3: ผมเนี่ยไปทำซอส3รสสิครับ
0: โอ้ย
3: มาจิ้มทราบไหมครับว่าน้ำจิ้มไก่เนี่ยทำซอส3รสเนี่ยเอาไปราดปลาทอดครับ
0: อ๋อเออได้ดีเหมือนกันนะ
3: นี่คืออร่อยเลยครับแต่ผมเนี่ยบางคนเขาใช้น้ำส้มสายชูนะแต่ผมก็ขอมะนาวเลยฮะจะใส่ผักอะไรเนี่ยก็ตามชอบเลย
0: มันต้องใส่ผักด้วยเหรอถ้าเอาไปราดปลาไม่ต้องมั้ง
3: ก็แล้วแต่ชอบครับส่วนใหญ่ผมเนี่ยก็จะใส่พวกอะไรนะพริกหวานพริกหยวกใหญ่ๆครับสี
0: ให้สวยงามด้วย
3: แล้วก็โรยด้วยนะครับผักชีต
0: ้
3: นหอมสักนิดนึงนะครับพริกชี้ฟ้าสีแดงซอยสักหน่อยนึงเพื่อแต่งหน้าให้สวยงามนะครับผมส่วนปลาเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะชอบปลาทับทิมนะครับคุณวีนาฮะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็
0: เนื้อมันเยอะ
3: เหลืองสวยเลยนะฮะ
0: ใช่แต่ทอดปลาทอดย่างกันนะคุณต้อม
3: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะทอดแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับคุณวีนาฮะ
0: ใช่
3: แต่ผมเนี่ยจะชอบแบบว่ากรอบในนุ่มนอกครับผม
0: แล้วยังไง
3: นะอารมณ์เหมือนทุเรียนเลย
0: อันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นหน้าไมค์นี่ต้องจริงทุกอย่าง
3: เหมือนมีที่ไหนครับกรอบในนุ่มนอกนะแบบจะทอดยังไงฮะ
0: นั่นน่ะสิ
3: กรอบนอกนุ่มในสิครับนะฮะแล้วแต่ชอบนะความกรอบนะครับของแต่ละท่านที่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
3: แต่ผมนี่ชอบแบบกรอบๆเลยฮะราดแบบซอสเปรี้ยวหวานนะคุณวีนานะฮะ
0: ฟังดูเหมือนคุณต้อมเนี่ยชอบหวานนะติดหวานนิดนึง
3: มีข้าวสวยสักนิดนึงนะฮะ
0: ค่ะ
3: ได้ดีนี่ให้ไปข้าวกล้องก็ดีนะครับหรือไรเบอร์รี่ก็ได้เพื่อสุขภาพนะครับ
0: แล้วจะไปทานกับใครล่ะทานคนเดียวก็ได้หรอ
3: กไปกับพี่แม่สิครับผมนะฮะ
0: ค่ะ
3: ส่วนจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่ชายผมก็มีร้านนะฮะ
0: ค่ะ
3: จะไปเซ็นไว้ก่อนนะผมตึงไว้สิ้นเดือนค่อยจ่ายนะฮะ
0: อ๋อโล
3: ร้านสะดวกซื้อก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
0: ค่ะสะดวกซื
3: ้อฝากไว้2เมนูนะครับแค่นี้พอครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากคุณต้อมสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณสวัสดีครับ
0: ค่ะนะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้เข้ามาคุยกันนะคะแล้วก็บอกว่าทำไมถึงเลือกเมนูนี้ของแม่ประนอมซึ่งความจริงเนี่ยแม่มีอย่างเยอะนะคะโดยส่วนตัวในการชอบน้ำปลาหวานนะมันแบบเป็นพวกอาหารว่างได้จิ้มนู่นนี่นั่นสะดวกมากจริงนะคะเพราะว่าถ้าทำเองมันก็ต้องใช้เครื่องเยอะกว่าจะไปหาน้ำปลาว่าโอ๊ยวุ่นวายนะคะสู้ซื้อของแม่ประนอมมาเทแล้วก็ราดไปได้เลยนะคะชอบแบบเข้มข้นมากขนาดไหนก็ใส่เข้าไปนะคะให้กระหน่ำใส่ไปค่ะนะคะเพิ่มความอร่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์ของตราแม่ประนอมค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะสำหรับผู้โชคดีนะคะผู้โชคดีค่ะนะคะที่ทีมงานเรานะคะทุกคนเนี่ยฟังอยู่นะคะแล้วก็ช่วยกันโหวตว่าผู้โชคดีในวันนี้นั้นเป็นใครนะคะของรางวัลที่ฉันบอกไปยังของรางวัลเนี่ยเป็นกิฟต์เซตของแม่ประนอมนะคะมี2รางวัลค่ะนะคะสำหรับผู้โชคดีในวันนี้นะคะก็มีคุณดวงรัตน์แสงนภาฉายค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสุดใจเชื้อมั่นหรือว่าคุณใจกันตนาก็เป็นผู้โชคดี2ท่านนะคะ2รางวัลกับวันนี้นะคะกับแม่ประนอมค่ะ
4: ผู้ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: ก็ท่านที่เป็นผู้โชคดีนะคะได้รางวัลก็รอเจ้าหน้าที่จสร.ติดต่อไปนะคะรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปก่อนนะคะแล้วก็จะได้นัดหมายกันว่ามาได้เมื่อไรอย่างไรนะคะขอให้เจ้าหน้าที่นั้นติดต่อไปก่อนค่ะสำหรับผู้โชคดีทั้ง2ท่านค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างให้สบายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูล ร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic

่างเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด

ในช่วงนี้นะคะคุณตั้มเนี่ยแจ้งว่าใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะตรงช่วงของทางเชื่อมหมวดอุตสาหกรรมค่ะมุ่งหน้าไปทางช้างสามเสียงค่ะบอกว่าเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับช้างสามเสียงก็คือด้านหน้าของคุณตั้มเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีรถกู้ภัยเนี่ยขับขึ้นไปนะคะไม่มั่นใจว่าเป็นเหตุอะไรหรือเปล่านะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนอีกจุดหนึ่งบนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าพระโขนงมาที่กล้วยน้ำไทยค่ะมีน้ำท่วมขังนะคะตรงใกล้ๆกับแยกกล้วยน้ำไทยนะคะเลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งค่ะนะคะคือตกมาไม่นานนะแต่ว่าตกมาค่อนข้างหนักนะคะเลยทำให้น้ำก็ไปขังอยู่นะคะตามตรงที่เป็นแอ่งนะคะตรงถนนพระราม4นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะทางด้านของกสทช.นะคะก็ยังคงย้ำเตือนกันนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อนะคะมิจฉาชีพนะคะที่ได้ส่ง SMS มาแล้วก็แบบแนบลิงก์มาเป็น SMS ที่หลอกลวงนะคะทางด้านของนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ได้บอกในเรื่องนี้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพก็ยังคงใช้ SMS เนี่ยเป็นช่องทางที่หลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็มักจะแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการนะคะภาครัฐธนาคารบริษัทที่ส่งพัสดุค่ะนะคะอันนี้ก็จะหลอกให้เราเชื่อนะคะโดยส่ง SMS มาแล้วก็มีลิงก์แนบมาให้นะคะในลิงก์เนี่ยก็จะให้เป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งถ้าหากว่าเราหลงเชื่อนะคะไปตามลิงก์นั้นแล้วก็ดาวน์โหลดกรอกข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเลขที่บัตรประชาชนนะคะเลขที่เป็นบัญชีธนาคารต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรานั้นสูญเสียเงินที่อยู่ในบัญชีนั้นไปหมดเลยนะคะเป็นไปได้เลยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยทางกสทช.ก็เลยเตือนให้ระวังกันนะคะว่าถ้ามี SMS มานะคะข้อความสั้น SMS ส่งมาในมือถือของเราเนี่ยขอให้ดูหน่อยนะคะว่ามันเป็นข้อความที่หลอกลวงไหมเพราะว่าข้อความที่หลอกลวงเนี่ยมันจะแบบกระตุ้นเรานะคะกระตุ้นให้เราตกใจนะคะโดยข้อความเนี่ยจะเป็นให้เราดูว่าชื่อผู้ส่งนั้นเป็นหน่วยงานไหนนะคะโดยหน่วยงานเนี่ยคือเขาจะทำให้คล้ายๆกับหน่วยงานราชการแต่ว่าบางตัวสะกดผิดหรือว่าบางทีเป็นอักษรที่ซ้ำมาอีกตัวหนึ่งซึ่งเราดูเผินๆไม่ทันสังเกตอะไรมากเนี่ยเราก็จะหลงเชื่อนะคะนอกจากนี้นะคะว่า SMS ที่ว่านี้นะคะจะใช้ภาษาที่ผิดปกตินะคะคือมันไม่สละสลวยเรียบเรียงแบบดูแล้วแบบอ่านแล้วมันขัดๆยังไงก็ไม่รู้นะคะโดยเนื้อในข้อความเนี่ยก็จะทำให้เราตกใจนะคะอย่างเช่นบอกว่าบัญชีของคุณถูกระงับการใช้งานบัญชีธนาคารถูกระงับการใช้งานต้องยืนยันตัวตนหรือว่าก็บอกว่ามีพัสดุของเราเนี่ยตกค้างแล้วก็หรือให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านในแอปพลิเคชันของโมบายแบงกิ้งแบบนี้ค่ะหรือว่าบางครั้งก็จะส่งข้อความมาว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1มูลค่าเท่านี้เท่านี้ให้เข้าไปในลิงก์ที่แนบมานะคะถ้าเราแบบหลงเชื่อไปแล้วเรารู้สึกเอ้ยเราเป็นคนโชคดีนะเอ้ยเดือนนี้โชคดีจักนะคะไปตามนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นนะคะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้ที่ใช้วิธีการแบบนี้นะคะวิธีที่กสทช.นั้นแนะนำนะคะว่าอย่าไปกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS นี้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์จริงหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทำให้เหมือนน่ะปลอมมาแล้วก็ขโมยข้อมูลของเราที่เราเข้าไปนะคะโดยชื่อเว็บไซต์เนี่ยก็จะสะกดผิดใช้ตัวอักษรที่ซ้ำกันเพิ่มมาอีกตัวนึงนะคะแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นถ้าหากว่าเราหลงเชื่อแล้วก็กดตามไปก็จะกลายเป็นเหยื่อของพวกนี้ไปแล้วก็สูญเสียเงินนะคะทีนี้คนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยที่มีความรู้ในเรื่องนี้นะคะว่ารู้เท่าทันว่ามิจฉาชีพมันจะมาในอารมณ์ไหนยังไงเนี่ยก็ต้องบอกผู้ใหญ่ในครอบครัวผู้สูงอายุนะคะว่าให้ระวังนะมันจะมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ายิ่งไปหาข่าวมาว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะบอกให้เล่าให้เขาฟังว่ามีคนเนี่ย
เหมือนกันเลยค่ะโดนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าต้องเสียเงินในบัญชีไปเยอะแยะมากมายนะคะก็จะทำให้คนในครอบครัวทำให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวนั้นเข้าใจแล้วจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อไม่กดลิงก์นะคะ SMS มาก็เฉยๆไปไม่ต้องสนใจอะไรแบบนี้นะคะทำให้เรานั้นปลอดภัยนะคะจากการที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะเอาละค่ะในตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันค่ะแล้วก็ช่วงของหลังบ่าย 2 ค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับส่วนที่นำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต. 25 กันยายนนี้จี้ส่งศาลฎีกาฟันขบวนการหัวสว.สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: นายสนธินายปานเทพและคปท.นัดยื่นหนังสือต่อกกต.ในวันที่25กันยายนนี้จี้ทบทวนคดีหัวสว.อ้างยังมีผู้ถูกร้อง229คนที่ต้องพิจารณาพร้อมตั้งคำถามปมพยานกลับคำให้การคุณพงษ์ระพีประพฤติดีแรงครับ
10: นายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนายปานเทพพัวพงพันธ์และนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.แถลงเตรียมยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันที่25กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเพื่อขอให้ทบทวนการดำเนินคดีหัวเลือกสว.หลังกกต.มีมติส่งผู้ถูกร้อง77คนดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและคดีอาญาจากผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนโดยเป็นสว.ปัจจุบัน26คนโดยกลุ่มผู้ยื่นหนังสือระบุว่ามติกกต.ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่ายังไม่ได้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาอีก229คนตามมาตรา62ว่าด้วยพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพยานบางรายที่กลับคำให้การและเรียกร้องให้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำให้การกับพยานหลักฐานโดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อยื่นหนังสือที่กกต.ในวันที่25กันยายนเวลา10นาฬิกาพงษ์ลภีประพฤติดีรายงาน
9: เช่นเดียวกับพรรคประชาชนแถลงเตรียมยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.วันศุกร์นี้โดยชี้มติ14กันยายนส่อใช้ดุลพินิจโดยมิชอบคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
11: รัฐสภานายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมแถลงถึงการดำเนินการเอาผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีจัดการคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยนายณัฐพงษ์เปิดเผยว่าจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยตนเองในวันศุกร์นี้เพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ระบุว่ามติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่มีการสั่งฟ้องผู้เข้าข่ายกระทำผิดเพียง77คนสุ่มเสี่ยงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยพบข้อพิรุธ2ประการคือ 1. การปฏิเสธว่าเป็นการกระทำเป็นขบวนการโดยพยายามพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่พฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการและ 2. การเพิกเฉยต่อวัตถุพยานสำคัญเช่นโพยใบสั่งและแชทไลน์ที่มีการขอแลกคะแนนซึ่งขัดกับบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยใช้และตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปิยะรักษกุลมาดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการขยายผลคดีหัวสว.โดยในสัปดาห์หน้าจะเชิญตัวแทนจากกกต. DSI และอัยการมาชี้แจงต่อไปรณภาสมัครสมานรายงาน
12: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ในช่วงนี้นะคะ 14:13 นาทีนะคะก็เริ่มชั่วโมงนี้กันด้วยสภาพอากาศนะคะจะรายงานกันทุกต้นชั่วโมงเลยนะคะว่าในขณะนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีฝนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าลมเนี่ยพัดไล่ลงไปแล้วนะคะออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็จะพ้นกรุงเทพแล้วนะคะไปทางตะวันตกแล้วก็ลงอ่าวไทยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นฝนแบบประปรายไม่ใช่กลุ่มใหญ่มากค่ะนะคะซึ่งจากที่เรดาร์ของกรุงเทพมหานครนั้นตรวจสอบได้ในพื้นที่ทางนครนายกอะไรเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นฝนเล็กน้อยนะคะยังไม่มีเป็นกลุ่มใหญ่เข้ามานะคะก็พอใจชื้นกันหน่อยนะคะแต่ยังไงต้องมาลุ้นช่วงเย็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ไว้นะคะฝนฟ้าคะนองในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้น180ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเหมือนตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมาเลยค่ะนะคะที่พยากรณ์ว่าฝนนั้นยังคงเยอะกันอยู่นะคะแล้วก็ฝนที่น่ากลัวที่สุดก็คือฝนเลิกงานนะคะที่ก็จะตกมาตอนช่วงที่คนกลับบ้านเนี่ยก็จะชุลมุนวุ่นวายกันพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรื่องของฝนเรื่องของน้ำเนี่ยไปด้วยกันหมดเลยนะคะเพราะเป็นก้อนเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามนะคะรายงานจากทางคุณบุษบงบุษเปล่านิดนะคะเรื่องของน้ำเหนือค่ะน้ำเหนือในขนาดนี้เนี่ยน้อยกว่า 40% นะคะซึ่งทางด้านของอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะก็บอกว่าพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาท่าจีนเนี่ยจะไม่เกิดมหาอุทกภัยเหมือนกับปี2554แบบที่แบบท่วมหนักมากนะคะก็ไปติดตามรายงานกันเลยค่ะคุณบุษบงคะ
3: ค่ะก็อาจจะทำให้ใจชื้นขึ้นมานิดนึงไหมฮะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังเตือนว่าในช่วงระหว่างวันที่ตั้งแต่วันที่22ไปจนถึง26กันยายนเนี่ยมันก็จะมีฝนตกหนักมากน้ำไหลน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมชุมชนได้นะคะก็จะหนักมากเป็นพิเศษก็คือ24ถึง26ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะก็จะเป็นพื้นที่เฉดสีส้มตามแผนที่นะคะก็จากทางด้านของชลบุรีทางประเทศไทยฝั่งตะวันออกแล้วก็ไล่ขึ้นไปเหนือตอนล่างตอนล่าง
2: ภาคเหนือตอนล่าง
3: ตอนกลางกรุงเทพแล้วก็ออกไปทางด้านของทางด้านฝั่งตะวันออกนะปริมาณฝนแต่ว่ารู้สึกว่าจะไปส้มเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นในช่วงของทางด้านภาคเหนือตอนล่างต่อเนื่องจากภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าทางด้านของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์นะคะและเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยค่ะก็โพสต์ข้อความอัปเดตนะคะบอกว่าทางศูนย์ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังชุมชนตามเฉดสีน้ำเงินนะคะก็พื้นที่กรอบใหญ่เนี่ย80เมตรแล้วก็ความละเอียด600เมตรพื้นที่กรอบเล็กสีแดงนะคะจากที่ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ชี้ให้ดูที่เอานำมาให้คุณผู้ฟังเห็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็พบว่าปริมาณฝนสะสมรุนแรงในระดับมากกว่า300มิลลิเมตรนะคะในระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ประมาณ 5%นะคะหรืออาจจะเป็นฝนถ้าเทียบเข้าก็จะเป็นฝนสะสมในรอบมากกว่า20ปีนะคะ
2: ค่ะ
3: แต่สำหรับพื้นที่ภาคกลางในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนจะไม่เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยเหมือนกับปี2554ค่ะเนื่องจากปัจจัยจากน้ำเหนือหลากมีปริมาณน้อยกว่าประมาณ 40% นะคะแต่ก็ยังมีปัจจัยฝนตกหนักในช่วงวันที่24ถึง26กันยายนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนหรือน้ำท่วมรอการระบายค่ะในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการค่ะ
2: ตอ
3: นนี้พูดย้ำเลยนะคะโดยต้องบอกว่าทุกคนต้องไม่ตระหนกนะ
2: คะ
3: แต่ควรตระหนัก พื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของตนเองได้รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทของสภาพอากาศนะคะทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นการคาดการณ์นะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันแปรปรวนได้ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับลมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
2: ความชื้นอะไรพวกนี้
3: ความชื้นในอากาศอาจจะวันที่เราดูว่าจะได้ก็จะแรงก็ไม่แรงไอ้วันที่บอกว่าน่าจะอ่อนมันก็ไม่อ่อนไอ้ที่คิดว่าจะไม่ท่วมมันก็ท่วม
2: ค่ะ
3: นี่อินเนอร์ล้วนๆนะอินเนอร์ล้วนเพราะว่าเป็นบ้านฝั่งตะวันออกก็จะมีความเสี่ยงนะคะ
2: ค่ะ
3: ขณะเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานฝนสะสม24ชั่วโมงนะคะก็คือตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานนี้จนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะโดยสถานีอุตุนิยมวิทยารายงานมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบ้างในปริมาณฝนที่มากที่สุดที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีปริมาณฝนวัดได้ 62.6 มิลลิเมตรนะคะขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรอบ24ชั่วโมงนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักบ้างบางแห่งค่ะปริมาณฝนวัดได้สูงสุด 68.5 มิลลิเมตรที่ไหนใกล้บ้านเราเลยสถานีสูบน้ำคลองเตยเขตคลองเตยค่ะ
2: ค่ะ
3: ขณะที่อุณหภูมิในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25.6 องศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็อัปเดตเรื่องฝนก็หวังว่าอย่าท่วมเลยนะ อย่าท่วมเลยนะคะ
2: เอ
3: าปิดท้ายด้วยข่าวดีของนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะ นะคะต้องขอบคุณคุณระพีมากเลยนะคะคุณระพีแจ้งมาบอกว่าผลการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวนะคะวิลกุลวุฒิชนะจอนาธานคริสตี้2-0เซตค่ะ21-14และ21-17นะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ส่วนนี่ค่ะภาพนี้ก็คือทีมขี่ม้าไทยคว้าทองครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบ28ปี
2: เก่งจังเลย
3: ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเป็นประเภทอีเวนติ้งประเภททีมนะคะนักทีมขี่ม้าไทยคว้าเหรียญทองอีเวนติ้งทีมเอเชียนเกม2026ค่ะและด้วยคะแนนรวม 109.90 คะแนนนะคะซึ่งเป็นคะแนนที่น้อยที่คะแนนที่เสียเนี่ยน้อยที่สุดในบรรดาชาติที่เข้าแข่งขันโดยผู้ที่ได้คว้าเหรียญทองครั้งนี้ประกอบไปด้วยกรธวัฒน์สำราญนะคะพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนนนะคะต
2: ้
3: องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นเหรียญทองเหรียญที่5สำหรับทีมชาติไทยอันนี้ความสามารถล้วนๆเลยทีเดียวนะคะก็ชื่นตาชื่นใจรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยกีฬาที่ไม่ค่อยคุ้นนะหรือกีฬาที่ไม่เคยได้เหรียญทองเนี่ยจะได้รับชัยชนะนะคะจะคว้าเหรียญทอง
2: เหมือนเป็นม้านอกสายตา
3: เราต้องร้องเพลงนอกสายตาไหม
2: ไม่ต้อง
3: ไม่ต้อง
2: ไม่ต้อง
3: เสียมาไม่มาแม่ก็ไม่กล้าร้องเลย
2: ไม่ต้องไม่ต้อง
3: ไม่ต้องไม่ต้องป้าเขาไม่ชอบลูกป้าเขาไม่ชอบ
2: ไม่ใช่เดี๋ยวหยุดไม่อยู
3: ่เดี๋ยวหยุดไม่อย
2: ู่เพลงเดียวมันไม่อยู่
3: เดี๋ยวจะคลอไปด้วยใช่ไหมก็เพิ่มเติมในช่วงนี้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าชุดนักกีฬาเนี่ยสวยมากจริงนะคะปีนี้เนี่ยชุดแบบเท่มากๆนะคะสำหรับชุดของทีมชาติไทยนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับนักกีฬาที่แบบว่าทั้งได้ใจคนไทยนะคะแล้วก็ฝีมือเนี่ยแบบสุดๆจริงๆนะอย่างทางด้านของวิลกุลวุฒิด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวนะคะที่เราต้องติดตามกันค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำมันนะคะที่เป็นอะไรใหญ่ๆเลยนะคะคือว่าเป็นต้นเหตุนะคะที่ทำให้สินค้าเนี่ยราคาแบบแพงมากนะคะทั่วโลกนะคะที่เรารู้สึกว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมแบบของมันอัพขึ้นมาแพงขึ้นมาไม่ต้องดูอื่นไกลนะคะสิ่งที่ใช้วัดได้เมื่อก่อนเขาจะเป็นดัชนีมาม่าใช่ไหมว่ามาม่าซองเท่าไหร่ดัชนีหรือว่ารัฐบาลนี้ใครนายกนะคะราคาฟองละเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราดูพวกข้าวแกงก็ได้ค่ะพวกอาหารจานเดียวที่หูราคาณปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มจากน่าจะ70บาทแล้วอะนะคะ60เนี่ยอาจจะมีความปราณีมากนะคะส่วนใหญ่นี่จะแบบราคา70เราจะรู้สึกราคามันเกินเงี้ยของมันแพงอะไรแบบนี้นะคะก็อันนึงเนี่ยมาจากต้นทุนที่ราคาน้ำมันนั้นปรับ สูงขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะคะทีนี้เรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่มีราคาสูงขึ้นนะคะแล้วก็ในการกำหนดราคาน้ำมันค่ะนะคะมันก็ต้องมีหลายๆปัจจัยดูใช่ไหมคะว่าบางครั้งต้องมีการเหมือนกับอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อเพราะว่าในภาคของการผลิตต่างๆที่ใช้น้ำมันเนี่ยถ้าไม่อุดหนุนราคามันก็จะสูงโด่งไปนะคะทีนี้ถ้าอุดหนุนมากนะคะคนก็จะรู้สึกว่าเอ้าไม่เท่าเดิมเนี่ยก็ยังใช้เหมือนเดิมไม่ประหยัดกันมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะนะคะว่าในการที่จะบริหารจัดการราคาน้ำมันในยุคนี้ภาวะตอนนี้เลยค่ะของประเทศไทยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะคะเพราะว่าแนวทางรัฐบาลเนี่ยก็มีพูดถึงนะคะว่าจะใช้ภาษีสรรพสามิตนะคะที่มาบริหารราคาน้ำมันค่ะในเรื่องนี้ค่ะมาคุยกับทางดร.อารีพรอัศวินพงพันธ์ค่ะซึ่งอาจารย์เป็นนักวิชาการนโยบายพลังงานนะคะอาจารย์อารีพรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเรื่องของราคาน้ำมันนะคะอาจารย์ว่าในขณะนี้จากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อะไรที่เกิดขึ้นทำให้ราคามันก็แพงขึ้นนะคะปัจจัยต้นทุนเพิ่มขึ้นค่ะนะคะก็ส่งผลทำให้ประเทศอย่างเราที่เป็นผู้ใช้น้ำมันแล้วก็ผลิตเองแค่นิดเดียวเองนะคะต้องใช้ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นค่ะตรงนี้ในการบริหารจัดการถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยมาใช้ภาษีสรรพสามิตเพื่อมาบริหารราคาน้ำมันให้ราคาเนี่ยพอที่คนจะใช้กันได้เนี่ยอาจารย์มองในเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างอะคะ
4: ค่ะก็ต้องเรียนให้ทราบค่ะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากมีปัญหาด้าน East West Pipeline ค่ะที่โดนโจมตีทางด้านอากาศทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกลดลง 4% นะคะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็ทำให้ณตอนนี้ประเทศไทยเราก็ต้องใช้กลไกในการพยุงรักษาราคาน้ำมันซึ่งเรามีทั้งหมด3กลไกนะคะกลไกใช้กันอยู่เป็นประจำก็คือกองทุนน้ำมันกลไกที่ก็คือการปรับลดราคาณโรงกลั่นซึ่งก็ทำแล้วนะคะทำให้เรากำลังพูดถึงเครื่องมือที่3ก็คือเรื่องของภาษีสรรพสามิตแต่ครั้งนี้การปรับลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยค่ะก็คือจะกระทบต่อฐานะการปานของภาครัฐเพราะว่าเป็นการลดรายได้ของภาครัฐนะคะการที่เราได้แล้วก็ไปลดราคาน้ำมันมันเหมือนกับว่าอาจจะทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาหรือเปล่าเป็นผลกระทบต่อเนื่องระยะยาวในเรื่องของฐานะการคลังนะคะเราต้องมาบอกค่ะว่าถ้าจะปรับลดภาษีสรรพสามิตต้องปรับในระยะเวลาเท่าไหร่และด้วยราคาที่เท่าไหร่ที่จะเหมาะสมไม่กระทบต่อฐานะการคลังมากเกินไปค่ะ
2: ค่ะคือไม่ได้แบบว่าภาษีลดภาษีสรรพสามิตแบบยาวเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่ถูกต้อง
4: ใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าครั้งนี้เราพูดถึงการปรับลดภาษีสรรพสามิตของ E20 กับ B20 เนา
2: ะ
4: ซึ่ง E20 เนี่ยค่ะมีการใช้เพียงร้อยละ21นะคะของปริมาณน้ำมันโดยรวมและ B20 ค่ะร้อยละ6เท่านั้นดังนั้นแล้วการปรับลดภาษีสรรพสามิตก็ไม่ได้ทำให้เรียกว่ากระทบต่อฐานะการคลังมากเท่าไหร่นะแล้วก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเพราะว่าเราก็ใช้ผลิตผลผลิตจากทางการเกษตรมาผลิตน้ำมันสองชนิดนี้นะคะ
2: ค่ะ
4: เพราะการที่จะลดภาษีสรรพสามิตของน้ำมันสองชนิดนี้ก็เรียกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำให้กระทบต่อฐานะการคลังมากจนเกินไปไม่เหมือนกับการไปลดเรื่องของภาษีสรรพสามิตของราคาน้ำมันดีเซล B7ซึ่งถ้าไปปรับลด B7 นะคะเราจะสมมตินะคะปรับลดภาษีสรรพสามิตลิตรละ1บาทเราจะเสียรายได้ภาครัฐจะเสียรายได้ไปเดือนละ 2,000 ล้านคราวนี้อ่ะถ้าเกิดเราไปลดแค่ E20 กับ B20 นะคะก็จะไม่ถึงค่ะก็ไม่ถึง 2,000 ล้านนะคะก็จะเรียกว่าไม่กระทบต่อฐานะการคลังของภาครัฐมากจนเกินไปค่ะ
2: อ๋ออาจารย์มองว่าถ้าเป็น E20 กับ B20 ที่มีส่วนผสมของอะไรนะแอลกอฮอล์ที่มาจากผลผลิตเกษตรกรอันนี้ถือว่ามันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์ที่ทำให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น
4: แต่ก็จะเพิ่มในเรื่องของปริมาณความต้องการนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนักเพราะว่าเราใช้น้ำมันสองชนิดนี้ไม่ได้เยอะมากเหมือนน้ำมันดีเซลนะคะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็ช่วยได้ในระดับนึงแล้วก็ไม่ได้กระทบต่อฐานะการคลังของภาครัฐมากจนเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งการใช้เงินอุดหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของการกองทุนน้ำมันนะคะหรือว่าในเรื่องของ การลดภาษีสุสานนี้ค่ะควรมีระยะเวลาช่วยเหลือที่แน่นอนนะคะไม่ใช่ระยะยาวเกินไปซึ่งถ้าการปรับระยะยาวเกินไปค่ะก็จะกระทบต่อสถานการณ์ทางของภาครัฐค่อนข้างมากเพราะตอนนี้เราก็ขาดทุนกองทุนน้ำมันเราติดลบไปแล้วนะ80 กว่าล้านบาทเราก็คิดว่ามันก็เลยต้องใช้เครื่องมือที่2กับที่3เข้ามาช่วยเป็นการปรับลดราคาณโรงกลั่นแล้วก็ปรับลดภาษีสุสานนิดแต่เรื่องสถานีนะคะมันจะมีผลกระทบตามมาเป็นห่วงโซ่โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ภาครัฐที่ลดลงดังนั้นต้องมีการกำหนดในเรื่องของระยะเวลาที่การที่จะให้การสนับสนุนนะคะแล้วเรื่องของว่าราคาควรที่จะปรับลดอยู่ที่ประมาณกี่สตางค์ค่ะ
2: อ๋อค่ะแล้วถ้าใช้ภาษีสรรพสามิตมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเนี่ยนะคะระยะเวลาที่อาจารย์ว่าเหมาะสมเนี่ยมันสักประมาณเท่าไหร่มันมีอะไรที่จะเป็นมันก็เป็นตัวเงื่อนไขที่จะบอกอะค่ะว่าสถานการณ์แบบนี้ทำกี่เดือนก็ว่ากันไปอะค่ะ
4: ก็ต้องไม่กระทบต่อสถานการณ์คลังของภาครัฐมากจนเกินไปตอนนี
2: ้
4: เพดานที่เรา 70% เราอยู่ที่ประมาณ 67% ใช่ไหมคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าภาษีสรรพสามิตของ E20 กับ B20 โดยเฉลี่ยอยู่ที่6 บาทต่อลิตรน
2: ะ
4: คะจะปรับลดลิตรละ1 บาทเนี่ยค่ะก็น่าจะสนับสนุนได้ไม่น่าจะนานมากน่าจะไม่เกิน2 เดือนน่าก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่จะไม่กระทบต่องบประมาณภาครัฐมากจนเกินไปค
2: ่ะอ๋อ2 เดือนเอง
4: ค่ะจริงๆเพราะว่าต้องถามว่าก็1 บาทต่อลิตรก็ค่อนข้างสูงนะคะ
2: ค่ะ
4: เพียงแต่ว่าเราไปลดกับดีเซลเนี่ยค่ะก็จะถ้าลดกับดีเซลเนี่ยจะกระทบต่อรายได้ภาครัฐค่อนข้างมากเพราะว่าเราใช้น้ำมันดีเซลกันเยอะที่เดือนละ 2,000 ล้านบาทนะคะ2,000 ล้านบาทต่อเดือนแต่ถ้าเกิดเป็น E20 กับ B20 ค่ะก็จะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็ต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นการสับสนในระยะยาวที่จะกระทบต่อรายได้ภาครัฐค่ะ
2: อืมค่ะแต่อย่างดีเซลเนี่ยมันก็ต้องอุดหนุนใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าคนเป็นน้ำมันที่ส่วนใหญ่ใช้กันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยค่าครองชีพมันก็ยิ่งแบบแพงลิ่วเลยนะคะ
4: จริงๆดีเซลเราก็ใช้ทั้งกองทุนน้ำมันช่วยนะคะแล้วก็มีการอันนั้นลงกันแล้วค่
2: ะ
4: การใช้สารมิตรของน้ำมันดีเซลภาครัฐต้องระวังค่อนข้างมากอย่างที่บอกค่ะว่าพอมีใช้เยอะนะคะเราก็มีการใช้เยอะถ้าเกิดมีการปรับลดภาษีเนี่ยก็กระทบต่อรายได้ของภาครัฐค่อนข้างมากคิดว่าการลดภาษีน้ำภาษีสารมิตรราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยน่าจะเป็นมาตรการท้ายๆที่จะค่ะเพราะว่าจะกระทบค่อนข้างหนักแต่ E20 B20 เนี่ยค่ะนอกจากจะไม่กระทบมากเท่าไรแล้วท้ายจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย
2: ค่ะแต่พูดถึงสถานการณ์การเมืองในระดับโลกอย่างอเมริกาที่ตอนนี้ก็จะใกล้เลือกตั้งกลางเทอมมันก็จะมีผลในเรื่องของคะแนนเสียงอะไรของทรัมป์ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าถ้าผลการเลือกตั้งกลางเทอมนี้ออกมาเนี่ยเรื่องของการที่จะเปิดช่องแคบพอมุดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะยังไม่ทำ
4: เพราะว่าต้องเรียนให้ทราบนิดนึงค่ะว่าของสหรัฐอเมริกานโยบายของคุณทรัมป์นี้อาจจะเปลี่ยนได้รายวันนะคะ ไปดูอีกทีนึงค่ะว่าก่อนการเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งเนี่ยค่ะจะมีอะไรเปลี่ยนไหมตอนนี้จริงๆแล้วให้ข้อเสนอแนะค่อนข้างยากต่อนโยบายคุณทรัมป์นะคะว่า คุณเปิดหรือปิดช่องแคบคอมมิวนิสต์ยังไงนะคะจะมีการทำสงครามเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่อไปหรือไม่นะคะเพราะต้องบอกว่าคาดเดาค่อนข้างยากมากของนโยบายของคุณทรัมป์ค่ะ
2: ค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราบริหารจัดการตรงนี้ยากตามไปด้วยไหมคะอาจารย์จากที
4: ่ตอนค่ะก็เพราะว่าในการที่จะเหมือนสงครามจะหยุดแล้วแต่กลับมามีใหม่อย่างเงี้ยค่ะทำให้ราคาน้ำมันค่อนข้างสวิงมากนะคะเพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงกับตลาดค่ะก็ทำการในเรื่องของน้ำมันเนี่ยค่ะของทุกประเทศที่เป็นประเทศนำเข้าน้ำมันอย่างประเทศไทยเนี่ยค่ะ
2: ค่ะ
4: มีผลกระทบในเรื่องของการขาดจัดการค่อนข้างมากเราถึงต้องมาพูดถึงเครื่องมือที่3ที่ใช้ในการควบคุมราคาน้ำมันก็คือภาษีสรรพสามิตที่เรียกว่าต้องเป็นนโยบายท้ายๆในการที่จะนำมาใช้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับเราพยายามลดราคาน้ำมันของประเทศแต่เราก็คือมีการลดรายได้เพิ่มรายจ่ายมันเหมือนกับปัญหาไม่ได้จบลงไปทีเดียว
2: คือ
4: กับย้ายปัญหาจากกระเป๋าซ้ายเข้ามากระเป๋าขวาเท่านั้นนะคะ
2: ค่ะแล้วตรงราคาพวกของค่ากลั่นของโรงกลั่นนะคะอาจารย์ว่าสามารถที่แบบกดลงมาอีกได้หรือเปล่าคะทำให้จะได้ทำให้ราคาพวกเนื้อน้ำมันเนี่ยมันประชาชนสามารถแบบใช้กันได้ในภาวะแบบนี้ค่ะ
4: กำลังมีการศึกษากันอยู่นะคะว่าสามารถปรับลดราคาณโรงกลั่นได้อีกเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะการปรับเรื่องของเรื่องของการปรับคุณภาพของของน้ำมันนะคะ
2: ค่ะ
4: ภาครัฐกำลังมีการศึกษาทางด้านนี้อยู่นะคิดว่าถ้าเกิดสมมติสามารถมีการปรับลดได้ในเรื่องของราคาณโรงกลั่นโดยเฉพาะเรื่องของการปรับคุณภาพน้ำมันน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้ดีกว่าภาษีสรรพสามิตค่ะ
2: อ๋อค่ะอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นทางออกได้ในเรื่องราคาน้ำมันตอนนี
4: ้ยังพอมีทางออกต้องเรียนให้ทราบว่าเรายังพอมีทางออกอยู่2-3 ซึ่งตอนนี้กองทุนน้ำมันเราคงจะใช้มากไม่ได้แล้วเพราะว่าติดลบไป80,000 กว่าล้านแล้วนะคะแล้วก็มีทางเลือกอยู่ในเรื่องของการปรับราคาหน้าโรงกลั่นแล้วก็เรื่องของภาษีสรรพสามิตแต่เรื่องของการหน้าโรงกลั่นเนี่ยค่ะน่าจะเป็นทางออกที่เรียกว่านำมาใช
2: ้
4: ก่อนดีกว่าโดยที่การปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราไปใช้สั่งหักคอให้มีการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นแล้วก็เรื่องของภาษีสรรพสามิตแต่เรื่องของการหน้าโรงกลั่นเนี่ยค่ะน่าจะเป็นทางออกที่เรียกว่านำมาใช้ก่อนดีกว่าโดยที่การปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราไปใช้

0: สามารถที่จะปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดได้เลยเหรอคะอาจารย์เพราะว่าถ้าแพงคนจะได้ประหยัดขึ้นโดยอัตโนมัติอะค่ะ
1: จริงๆเป็นมาตรการที่ดีนะคะการปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดเพราะว่าจะได้การประหยัดน้ำมันกันประหยัดการใช้พลังงานนะคะแต่ว่าด้วยสภาพสังคมของประเทศไทยเราคงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราคงยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการให้ความรู้เรื่องของการประหยัดหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะคะและการราคาน้ำมันถ้าเราไม่มีการเรียกว่าควบคุมราคานะตอนนี้ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดจะตามมาด้วยเรื่องของปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นที่จะค่อนข้างหนักนะคะคือการที่จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะคะที่แต่ว่าประเทศไทยเราอาจจะยังไม่พร้อมซ
2: ึ่
1: งถ้าทำเลยก็จะกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่อนข้างมากค่ะ
0: อ๋อแล้วก็คะแนนเสียงด้วยนะคะอาจารย
1: ์น่าจะเป็นเรื่องด้วยนะคะว่าคุมถ้าปล่อยไปรับรองว่าน่าจะกระทบต่อฐานคะแนนนะคะแล้วก็ค่าครองชีพแล้วก็ค่าครองชีพของประเทศไทยเวลาขึ้นนะคะไม่ลง
0: ใช่
1: เวลาขึ้นนะคะไม่ลงเพราะฉะนั้นแล้วเรายังไม่มีการควบคุมในเร
0: ื่อง
1: ราคาที่เหมาะสมเท่าไหร่ของสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะด
0: ัง
1: นั้นก็คือควรที่จะมีการค่อยๆปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ปล่อยทีเดียวให
0: ้
1: เป็นไกตลาดเลยนะคะต
0: ั้
1: งแต่ว่าตอนนี้ภาครัฐก็พยายามทำให้ค่อยๆเป็นไปตามกลไกตลาดอยู่โดยมีการควบคุมราคาบางส่วนก็ปล่อยนะคะไม่ใช่ล็อกเวลาล็อกราคาไว้30บาทหรือ40บาทต่อลิตรไม่มีการปล่อยนะคะก็มีการปล่อยไปตามกลไกตลาดอยู่บ้างไม่ได้ปล่อยเกือบ 100% ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าแบบไม่คุมราคาไว้ตลอดคนก็แบบชิวๆนะว่ามันก็ราคาเดิมแล้วก็ฟุ่มเฟือยกันอะไรกันนะคะ
1: ใช่แล้วเหมือนพวกนึงที่คุมราคาไว้30บาทต่อลิตรราคาน้ำมันดีเซลไว้ระยะเวลานานนั่นคือเป็นการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้ไปใช้น้ำมันเยอะขึ้นด้วยนะคะม
0: ี
1: การเปลี่ยนรถให้เป็นรถน้ำมันดีเซลกันนะคะซ
0: ึ่
1: งตรงนี้ภาครัฐก็พยายามที่จะไม่มีการตั้งเพดานอย่างนั้นแล้วนะคะ
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราแบบเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนด้วยการใช้รถ EV ค่ะอาจารย์มันจะทำให้แบบเรื่องของราคาน้ำมันความต้องการในการใช้เนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องแบบใช้วิธีอื่นในการบริหารจัดการตรงนี้ราคาน้ำมันนะคะ
1: สนับสนุนการใช้รถ EV ก็จะช่วยลดการใช้น้ำมันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะที
0: ่
1: แต่ตอนนี้ต้องกลับมาถามคำถามแรกค่ะว่าแล้วประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถมีเงินในการที่จะเปลี่ยนรถได้ทันทีใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันแพงเราเปลี่ยนไปซื้อรถ EV เลยดีกว่ามีประชาชนพี่น้องประชาชนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถทำได้ทันทีนะคะแล้วก็ด้วยสมรรถนะของรถ EV บางทีก็ใช้ในภาคขนส่งไม่ได้เพราะว่าน้ำมันยังไงโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนะคะเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับค่าขนส่งการขนส่งสินค้าทางไกลนะคะต
0: ้
1: องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไงต้องใช้น้ำมันดีเซลอยู่รถไฟฟ้าคงเข้ามาใช้ไม่ได้ดังนั้นก็ยังจำเป็นนะคะที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลอยู่นะคะเพียงแต่ว่าประชาชนทั่วไปที่พอมีกำลังพอที่จะเปลี่ยนให้ไปใช้เป็นรถไฟฟ้าก็จะช่วยประหยัดเรื่องของการใช้น้ำมันก็เห็นได้ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะคือหลักใหญ่ๆของน้ำมันดีเซลก็ในภาคของขนส่งที่ใช้กันยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นรถ EV ได้เพราะว่ามันไม่ค่อย
1: ด้วยการส่งทางไกลนะคะแล
0: ้
1: วก็ด้วยขนาดของรถที่ต้องใช้ที่เป็นรถขนาดใหญ่ยังต้องเป็นใช้รถดีเซลอยู่นะคะแต
0: ่
1: ว่าเราก็มีความพยายามศึกษาจากต่างประเทศที่จะใช้เป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นค่ะที
0: ่
1: แต่ยังไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้ดังนั้นน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันจริงๆคือน้ำมันนะคะยังเป็นสิ่งที่จำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วรถอย่างถ้าดีเซลเนี่ยปัจจุบันที่มากสุดก็คือ B20 สามารถจะแบบที่จะเพิ่มเป็นส่วนผสม B ที่มากกว่า B20 ได้ไหมคะอาจารย์มันจะช่วยได้หรือเปล่าคะ
1: ถ้าเพิ่มเนี่ยก็ช่วย
0: ต้อง
1: หักรถไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารถค่ะจะรับได
0: ้
1: มากกว่า B20 ได้ขนาดไหนนะคะเพราะแต่ตอนนี้เป็น B7
0: ค่ะ
1: นะคะ B20 เนี่ยก็เรียกว่าเราพยายามทำให้เกิดขึ้นแต่ยังใช้แค่ร้อยละ 6% ของความต้องการใช้น้ำมันทั้งหมดหร
0: ือ
1: ว่าต่ำนะคะถ้าเกิดเป็น B มากกว่านั้น B30 B50 เนี่ยคง ต้อง

0: ปริมาณการใช้ก็คงจะไม่ได้เยอะมาก
1: มันต้องเป็นแบบรถใหม่เลยเพราะรถเครื่องยนต์เก่าเนี่ยไม่น่าจะรองรับได้
0: ไม่น่าจะพอรองรับได้ค่ะ B20 น่าจะตอนนี้น่าจะเป็นยังเป็นแม็กนะคะที่รถส่วนใหญ่พอรับได
1: ้ค่ะค่ะเพราะนั้นเรื่องของราคาน้ำมันก็ต้องใช้ช่องทางที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของทางราคาตรงโรงกลั่นเนี่ยน่าจะยังพอที่จะทำให้ราคา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้กันในสถานการณ์แบบนี้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลนะคะที่ก็สูงขึ้นแต่ว่ายังมีการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะที่ทำให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นภาคขนส่งระยะทางไกลแต่ถ้าส่งในแบบกรุงเทพที่เห็นพวกที่เป็นห้างพวกส่งเฟอร์นิเจอร์ของเอกชนเนี่ยนะคะเขาก็เปลี่ยนมาใช้เป็น EV 100% นะคะเห็นที่มาส่งกันก็ทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้เนี่ยได้ช่วยกันไปได้นะคะทำให้ราคาต้นทุนของสินค้ามันก็ไม่มากขึ้นค่ะแต่ว่าหลักใหญ่ๆคือภาคขนส่งที่ยังต้องใช้ดีเซลแล้วก็คือถ้าเป็นดีเซลเป็นต่างประเทศในดีเซลจะแพงนะจะแพงกว่าเบนซินมากนะคะแต่เราเนี่ยกลับกันตั้งแต่ไหนตัวไหนมาแล้วเรากลับกันว่ารัฐเนี่ยอุดหนุนดีเซลก็เลยทำให้คนไปใช้รถดีเซลกันเยอะเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่าเบนซินมันก็เลยมาเป็นแบบนี้พอสถานการณ์ที่มันเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยการที่จะให้ลอยตัวไปตามราคาตลาดมันก็เลยค่อนข้างยากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถบรรทุกเขาก็เป็นดีเซลกันหมดนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะที่เป็นสถานการณ์ราคาในขณะนี้นะคะที่ทางรัฐบาลเองกำลังดูว่านะคะว่าจะปรับราคาน้ำมันปรับหรือไม่ปรับนะคะในช่วงของเดือนนี้นะคะจะดูสิ้นเดือนก็จะมีผลออกมากันอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงนี้ก็ไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.มวลชนเพื่อยก
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อ

0: 1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ค่ะในช่วงนี้นะคะเรื่องของการเดินทางนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะก็มีแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะคุณฮุสนาค่ะบอกว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกสุทธิสารมุ่งหน้าไปที่ลาดพร้าวค่ะชะลอตัวเพราะว่าก่อนถึงกลต.นะคะมีเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาคูน้ำนะคะทำให้การจราจรก็ไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านของบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะทางศูนย์ทางด่วนบอกว่าช่วงฝั่งพระราม2มาทางบางนานะคะตรงกิโลเมตรที่12+100หรือว่าช่วงช้างสามเสียนมาทางด่านบางเมืองศรีนครินทร์ค่ะมีรถบรรทุก4ล้อพลิกตะแคงอยู่แล้วก็ขวางอยู่ใน2ช่องทางด้านซ้ายค่ะในขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวเลยนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรก็เคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเรื่องของการจัดการเงินทองทองนะคะในช่วงนี้เรียกว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเงินเหลือเก็บพอกันบ้างหรือเปล่านะคะไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะเห็นว่าคือจะต้องมีเงินที่กันเอาไว้นะคะเป็นการออมค่ะนะคะเพราะว่าการออมเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของชีวิตของเรานะคะว่าเราจะมีแบบเงินเย็นของเรานะคะที่ทำให้เราเนี่ยอุ่นใจได้ว่ายามที่มันเกิดเพจอะไรปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาเนี่ยนะคะเงินออมก้อนเนี่ยค่ะนะคะจะทำให้ชีวิตของเราของครอบครัวเราเนี่ยยังคงเดินต่อไปได้นะคะอย่างมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะฝากเงินนะคะถ้าจะฝากเงินค่ะตอนนี้ทางธนาคารออมสินนะคะมีช่องทางนะคะให้คุณมากกว่านะคะด้วยการเปิดบัญชีที่ง่ายค่ะได้ดอกเบี้ยสูงนะคะรับดอกเบี้ยแบบเต็มไม่เสียภาษีนะคะซึ่งธนาคารออมสินค่ะก็ชวนกันนะคะมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะเป็นบัญชีเดียวที่ครบทั้งออมได้แล้วก็เอาไว้ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงค่ะแล้วก็เปิดบัญชีด้วยตนเองได้นะคะได้ทันทีเลยนะคะทั้งเป็นลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเราเองค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารออมสินนะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มค่ะไม่ต้องเสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะคะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะออมก็ง่ายใช้จ่ายก็สะดวกค่ะได้ดอกเบี้ยสูงทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายกว่าเดิมนะคะท่านที่สนใจค่ะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมค่ะนะคะสามารถที่จะเปิดได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115หรือว่าทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ค่ะโดยเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะสามารถที่จะเปิดบัญชีได้เลยค่ะสะดวกมากๆนะคะสำหรับในบัญชีของทางธนาคารออมสินนะคะกับดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะมีเรื่องที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาผ่านทางจสร้อยนะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะคุณธีรพลเนี่ยขอความช่วยเหลือเข้ามาที่จสร้อยนะคะว่าคือมาแวะทานข้าวอยู่แถวถนนพลานนกตัดใหม่แล้วทีนี้เกิดมีอาการปัจจุบันทันด่วนคือปวดกระเพาะเหงื่อออกมีอาการจุกแน่นหน้าอกแล้วก็หน้ามืดด้วยนะคะแต่ว่าคือยังมีสตินะคะซึ่งตอนที่มีอาการเนี่ยยังอยู่ในรถของคุณธีรพลเองนะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูคันน้ำเงินทหารหอคีบ8541นะคะซึ่งก็ประสานเข้ามาที่จสร้อยบอกว่าคืออยากได้ยาที่บรรเทาอาการค่ะยาแก้โรคกระเพาะนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือเข้ามาที่จสร้อยนะคะซึ่งเราก็ได้ประสานงานกับทาง
จ้าหน้าที่ทางกู้ชีพไปนะคะซึ่งก็เป็นรถพยาบาลนะคะที่ได้ไปรับตัวแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะซึ่งล่าสุดอาการคุณธีรพลนั้นดีขึ้นแล้วนะคะอาการนั้นดีขึ้นค่ะนะคะแต่ว่ายังคงแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยตรวจแล้วก็พบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะโดยคุณหมอนั้นเจาะเลือดไปตรวจค่ะนะคะแล้วก็จะได้รักษาต่อไปนะคะก็เรียกว่าคุณธีรพลคือมีอาการแล้วก็ยังมีสติดีนะคะที่โทรเข้ามาที่จสร้อยค่ะนะคะวันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในเวลาที่เป็นเหตุฉุกเฉินเป็นเหตุเร่งด่วนค่ะคือนาทีนั้นๆวินาทีนั้นๆเนี่ยนะคะเกิดเหตุขึ้นมาค่ะใช้ SOS ใน JSR application นะคะเพราะว่าแอปพลิเคชัน JSR ของเราค่ะหน้า SOS อันเนี้ยคือเป็นหน้าแรกแล้วก็ปุ่มที่จะใช้โทรออก SOS เนี่ยเอาเราย้ายมาไว้ตรงกลางปุ่มใหญ่ค่ะสามารถที่จะกดปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาเมื่อโทรเข้ามาเนี่ยก็จะมาติดที่จอ200นะคะแล้วก็ความพิเศษก็คือว่าเมื่อโทรเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอนะคะก็บอกรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่เรารหัส2หลักอันเนี้ยค่ะจะแสดงพิกัดว่าตำแหน่งจุดที่คุณอยู่นั้นอยู่ตรงไหนทำให้ไม่ต้องบอกกันมากว่าถนนอะไรล่ะจะอยู่ตรงไหนเข้าไปลึกไหมนะคะอยู่ซ้ายอยู่ขวาพิกัดตำแหน่งเนี่ยมันจะขึ้นอย่างชัดเจนทำให้เราตัดขั้นตอนตรงนี้ไปได้นะคะก็บอกแค่ว่าณปัจจุบันนั้นตรงนั้นเนี่ยอาการเป็นยังไงเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจสร.ก็จะประสานงานว่าหน่วยงานในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบนะคะทั้งเอกชนทั้งหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะรีบประสานงานไปเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือนะคะจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ SOS ใน JSR application ค่ะใช้ได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะอันนี้สำหรับ SOS ใน JSR application ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศพร้อมเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตรวจสอบกรณีทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินมูลค่าเกือบ100ล้านบาทคุณยุวธิดาปูคำนวณรายงานครับ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับชาบัตรแห่งใหม่ที่อาจจะเปิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยขณะนี้กำลังดูรายละเอียดภาพรวมเรื่องชาบัตรทั่วประเทศในพื้นที่ภูเก็ตได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้มงวดในการตรวจสอบซึ่งพบข้อพิรุธในการขออนุญาตก่อสร้างจริงทั้งการต่อเติมบนชั้น6หรืออาคารที่ไม่ควรมีโดยให้ระยะเวลา30วันหากไม่มาขออนุญาตหรือยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ต้องทุบทิ้งได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตแล้วพร้อมตรวจเช็คการถือครองที่ดินของบริษัทต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญได้สั่งการให้ตรวจสอบเส้นเงินเนื่องจากชาบัตรซึ่งเป็นบทยูไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้จึงต้องตรวจสอบที่มาของเงินลงทุนระดับ50ล้าน100ล้านหรือ1000ล้านเช่นที่สุขุมวิทว่ามาจากที่ไหนและใช้เงินจากส่วนใดมาดูแลส่วนกรณีที่มีบริษัทที่เคยทำธุรกิจสุสานหรือธุรกิจอื่นไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทตนก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเองทั้งเรื่องเจ้าของที่ดินแหล่งที่มาของเงินประเภทบริษัทและเจตนารมณ์ในการซื้อที่ดินเพราะกังวลว่าหากนำไปทำกิจกรรมที่ขัดต่อหลักศาสนาหรือวัฒนธรรมชุมชนจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งจะมีการเชิญมหารือถึงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้เข้ายื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามขอให้ดำเนินคดีกับกกต.ชุดใหญ่ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157โดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้เรียกพยาน4คนรวมถึงกกต.เสียงข้างน้อยและผู้อำนวยการไอลอมาให้ข้อมูลรวมทั้งตรวจสอบสำนวน DSI และสำนวนการไต่สวนของกกต.โดยทนายตั้มระบุด้วยว่าตัวเองเป็นสว.สำรองอันดับ4กลุ่ม17จึงมองว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงหากมีสว.ถูกดำเนินคดีและพ้นตำแหน่งก็อาจมีสิทธิ์เลื่อนขึ้นเป็นสว.พร้อมยืนยันว่าเลือกมาร้องกองปราบเพราะต้องการให้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ก่อนแม้ท้ายที่สุดอาจต้องส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อขณะที่ก่อนหน้านี้กกต.มีมติส่งเรื่องผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนดำเนินคดีโดยทั้ง77คนถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ34เซนติเมตรรวมทั้งมีแจ้งเตือนจากปภ.ประชาชนเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้ว
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: 15:16 นะคะก็มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะคุณธนวัฒน์ค่ะบอกว่าใช้ถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกค่ะบางปะแก้วมุ่งหน้ามาที่ราชพัฒนาจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เลยแยกบางปะแก้วมาประมาณสัก100 เมตรได้นะคะแจ้งว่ามีรถแท็กซี่สีชมพูเนี่ยเสียหลักขึ้นไปเกาะกลางค่ะขวางอยู่ทั้งเกาะกลางแล้วก็ขวาด้วยนะคะช่องขวาจุดนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรชะลอตัวในจุดนี้เลยไปแล้วไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณโจค่ะใช้ถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าจากซอยแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาที่ซอย30ค่ะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่าตรงปากซอยพัฒนาการ44ค่ะเป็นจุดกลับรถแล้วก็เป็นทางเข้าโรงเรียนนะคะมีรถผู้ปกครองเนี่ยมารอรับนักเรียนกันเยอะค่ะก็ทำให้การจราจรนั้นช้านะคะก็จะเป็นกับโรงเรียนใหญ่ๆนะคะที่ผู้ปกครองเช้าก็มาส่งนะคะก็บางทีเนี่ยเสียไปเลย2 ช่องทางนะคะทำให้คนอื่นก็ติดไปด้วยนะคะพอช่วงบ่ายก็เหมือนกันมาแล้วก็มาจอดรอจอดแช่เป็นปัญหาจริงๆนะคะที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีกับจุดที่เป็นโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งบางทีก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะคือจอดขวางไว้อย่างนั้นแหละนะคะจอดซะอย่างนั้นนะคะนิ่งๆไปนะคะแล้วก็เลยเป็นปัญหากับคนอื่นที่ใช้เส้นทางนะรถติดนะคะเป็นปัญหาหนักมากนะคะแก้ยากนะคะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองนะคะที่บางทีต้องนัดหมายเวลากันนะคะพอถึงแล้วก็มาวนรับแล้วก็ไปเลยค่ะไม่ใช่มาจอดแช่แบบนี้นะคะทำให้คนอื่นรถติดแล้วก็น้ำมันแพงค่ะน้ำมันแพงเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเสียไปทำให้น้ำมันก็ลดลงไปนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับทั้งโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองถ้าสามารถที่จะปรับอะไรกันได้ไหมนะคะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไปกันได้โดยสะดวกนะคะไม่ต้องติดกับตรงนี้ที่ผู้ปกครองมารอการจอดแช่ๆนิ่งๆกันแบบนี้นะคะเมื่อช่วงเช้านะคะมีคุณสุริยานะคะที่แจ้งเข้ามาที่จอดสอร้อยค่ะบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะคะของคุณวิโรจน์นวจองพันธ์นะคะแจ้งว่าเก็บได้แล้วก็เลยประสานเข้ามาที่จอดสอร้อยนะคะว่ามีใครแจ้งหายไว้ไหมอะไรไหมนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้นะคะก็จะมีเป็นเอกสารมีบัตรหลายอย่างเลยนะคะที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะแล้วก็จำได้ว่าผู้โดยสารเนี่ยผู้โดยสารที่นั่งรถของคุณสุริยามานะคะก็คือนั่งมาจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรมาลงที่รีบันเซนหลุยเมื่อช่วงเช้าค่ะนะคะแล้วก็พอพบก็เลยแจ้งประสานเข้ามาที่จอสร้อยช่วยติดตามนะคะให้ช่วยติดตามค่ะนะคะเราสามารถที่จะรู้สึกว่าเราจะประสานกันได้แล้วนะคะกับทางเจ้าของกระเป๋านะคะคือกระเป๋านี่เป็นชื่อของคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์นวจองพันธ์ค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปคุยกับหลานของคุณวิโรจน์ค่ะคุณทิพย์สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณทิพย์อันนี้เป็นหลานของคุณวิโรจน์นะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะค่ะแล้วคุณวิโรจน์เองเนี่ยทราบไหมคะว่าตัวเองเนี่ยทำกระเป๋าสตางค์หล่นเอาไว้บนรถแท็กซี่อะค่ะ
3: ก็น่าจะทราบตอนที่ถึงพอดีเขาไปเวียดนามอะค่ะก็น่าจะรู้ตัวตั้งแต่บนเครื่องแล้วแหละแต่ว่าติดต่อใครไม่ได
2: ้อ๋อ
3: ค่ะแล้วก็เลยไลน์ไปหาแกค่ะก็รู้แหละว่าไม่อยู
2: ่
3: ในกระเป๋าตังค์นะคะ
2: อ๋อเพิ่งบินไปเวียดนามเช้านี้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อไปนี่คือมันไม่ต้องใช้บัตรประชาชนใช้เป็นพาสปอร์ตแทน
3: น่าจะเป็นพาสปอร์ตเพราะเห็นแกบอกมีบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋าตังค
2: ์อ๋อค่ะแล้วก็ข้างในมีพวกบัตรอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ทาง
3: ใช่ใช่มีบัตรเครดิตใบขับขี่อะไรหลายอย่างเลยมีเงินเวียดนามมั้งเห็นแกบอกที่แลกไว
2: ้อ้าวแล้วยังไงคะไปนู่นทำยังไงคะเงินอยู่ในนี้
3: คิดว่าน่าจะ มีไปกับเพื่อนมั้งคะอาจจะใช้ยืมของเพื่อนอะไรไปด้วย
2: ตายละแล้วขอโทษนะคือไปหลายวันไหมคะ
3: ไปเห็นบอกกลับวันที่26ค่ะ
2: โอ้ยก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกัน
3: ค่ะเห็นแลกไว้ไม่รู้ว่ามีเยอะแค่ไหนเห็นบอกล้านดองหรือเปล่าไม่รู้กี่บาท
2: ค่ะค่ะโอ้ตายละตายละยังดีนะแบบไปพร้อมเพื่อนดีนะไม่ได้เดินทางไปคนเดียวไม่งั้นยุ่งเหมือนกัน
3: น่าจะมีเพื่อนใช่
2: ค่ะค่ะก็เมื่อเช้าเนี่ยคือคุณสุริยาเนี่ยแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะเดี๋ยวคุยพร้อมๆกันเลยนะคะคุณสุริยาสวัสดีค่ะ
4: ดีครับผู้ดำเนินรายการครับ
2: ค่ะวีนานะคะคือเมื่อเช้าแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะคะว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได
4: ้ใช่ครับใช่ครับ
2: ตอนนั้นกระเป๋าเนี่ยมันหล่นอยู่บริเวณไหนอะคะ
4: มันมีผู้โดยสาร2คนเนาะ
2: ค่ะ
4: คนนึงนั่งหลังไอ้3คน
2: 2
4: คนนั่งหลังคนนึงนั่งข้างหน้า
2: ค่ะ
4: แล้วคนที่นั่งข้างหน้าเนี่ยน่าจะหลุดจากกระเป๋ากางเกงเขาอะหล่นไปอยู่ในช่องประตูด้านซ้ายคนนั่งด้านซ้ายข้างคนขับครับ
2: ค่ะแล้วทำไมคุณสุริยาไปเห็นได้เพราะว่ามันอยู่ด้านซ้าย
4: คือไปล้างรถแล้วเด็กล้างรถเจอครับ
2: ค่ะอ๋อค่ะ
4: ครับ
2: เพราะเอามาเปิดดูเนี่ยจำได้ว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารที่
4: ผู้โดยสารจากกรุงเทพอภิวัฒน์ครับ
2: ค่ะ
4: ใช่คร
2: ับ ค่ะแล้วก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อย
4: แจ้งเข้าไปที่จสร้อยเพราะว่าจสร้อยน่าจะมีคอนแทคในการที่ติดตามเจ้าของได้มากกว่าเรา
2: ค่ะก็พยายามติดตามจนสามารถติดต่อทางคุณทิพย์ซึ่งเป็นหลังคุณวิโรจน์ได้เพราะคุณวิโรจน์ไปเวียดนามแล้ว
4: ครับผมในนั้นจะมีเงินดองอยู่ค่อนข้างเยอะครับแต่จะมีเงินไทยอยู่ประมาณ 1,200 บาทมั้งเป็นแบงค์พันหนึ่งใบแล้วก็แบงค์20อีกประมาณ200บาทครับ
2: อ๋อค่ะค่ะทุกอย่างอยู่ครบถ้วนนะคะ
4: ครบถ้วนครับทั้งบัตรทั้งใบขับขี่ทั้งบัตรประชาชนทั้งเงินไทยและเงินเวียดนามครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้กระเป๋าอยู่ที่คุณสุริยาหรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับใช่ครับใช่
2: แล้ว
4: จะให้ดำเนินการส่งยังไงเอ่ย
2: ยังไงดีคะคุณทิพย์จะนัดเจอกันยังไงดี
3: ขอบตอนแรกขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ติดต่อมา
4: ครับผมเพราะว่าบัตรมันก็ค่อนข้างสำคัญเนาะก็ทั้งบัตรประชาชนและใบขับขี่แล้วก็บัตรวีซ่าต่างๆ
2: ค
4: ่
2: ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
4: ครับ
3: งั้นเดี๋ยวไปขอนัดรับได้ไหมคะพี่ถ้างั้น
2: ค่ะ
3: ตอนนี้อยู่ที่สะดวกแบบไหนเอาที่พี่สะดวกได้เลยค่ะ
2: ตอนนี้คุณสุริยาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้คือ
4: ผมอยู่ประชาชื่นครับ
2: ประชาชื่นคือตอนนี้คือว่าพักแล้วใช่ไหมครับยังไม่ได
4: ้ครับผมใช่ครับพักแล้ว
2: อยู่ประชาชื่นแล้ว
4: คุณทิพย์อยู่ที่ไหนครับผม
3: อยู่นนทบุรีอะค่ะ
2: นนทบุรี
3: ก็ไม่ไกลกันค่ะอันนี้พี่อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะ
4: อยู่ที่บ้านแล้วครับ
3: อ๋อแล้วค่ะเดี๋ยว
4: งั้นขอเอาหรือว่าจะเอายังไงเดี๋ยวไว้แลกคอนแทคกันหลังไมค์ก็ได้นะครับ
3: ได้ๆค่ะ
2: ดีไหมคะนะคะเพราะว่า
3: ได้ค่ะ
2: ของสำคัญทั้งนั้นเลยคุณเทียบอยู่นนทบุรีอยู่ช่วงไหนของนนทบุรีคะ
3: อยู่แถวสะพานมหาเจษฎาค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อก็ไกลเหมือนกัน
4: สะพานมหาเจษฎาก็ไม่ไกลจากผมเท่าไหร่นะ
2: อ้าวเหรอคะไม่ไกลคะดิฉันว่าไกล
4: ใช่แต่ถ้าจะให้ผมออกไปอ่ะก็คงจะเป็นพรุ่งนี้นะ
2: งั้นเดี๋ยว
4: ถ้าคุณทิพย์สะดวกมีพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยจะวิ่งมาหาผมที่บ้านก็ได้ตรงนี
3: ้ได้
4: แต่ก็เดี๋ยวไว้คอนแทคกันคุยกันหลังใหม่ก็ได้
2: นะคะ
3: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวให
4: ้
2: แลกเบอร์นะคะ
4: รบกวนเจ้าสร้อยให้เบอร์ผมไปหลังใหม่ทีนะครับ
2: ได้เลยค่ะได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพอนัดหมายคืนกันอะไรกันเรื่องขออย่างเดียวขอฝากให้ถ่ายรูปกันหน่อยตอนที่ส่งมอบกัน
4: เดี๋ยวผมส่งไปให้ในไลน์ของเจ้าสร้อยนะครับ
2: นะคะได้เลยค่ะได้
4: ได้ครับถ้าส่งถึงมือผู้รับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งไปให
2: ้ค่ะนะคะ
4: ครับผม
2: ค่ะก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากนะคะ
4: ครับผม
3: ขอบค
4: ุ
3: ณ
4: มาก
3: มากเลยค
4: ่
3: ะ
4: ครับผม
2: เดี๋ยวติดต่อไปอีกรอบนึงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มมครคัง326กทมนะคะคุณสุริยาแก้วกระจ่างค่ะนะคะที่พบแล้วก็รีบประสานเข้ามาที่จสร้อยเลยนะคะในกระเป๋าของคุณวิโรจน์ที่บอกว่ามีเป็นเงินดองของเวียดนามเนี่ย6ล้านดองเท่ากับเงินไทยเนี่ยประมาณสัก 7,000 กว่าบาทเกือบ 8,000 บาทค่ะนะคะทุกอย่างอยู่ครบถ้วนแต่ก็เป็นห่วงคุณวิโรจน์เนาะโอ้โห ไปต่างประเทศแบบนี้แล้วพวกบัตรพวกเอกสารอะไรไม่มีเลยนะคะยังดีที่เดินทางแล้วก็ใช้พาสปอร์ตนะคะแต่ว่าพวกเงินพวกบัตรเครดิตอะไรนี่สิยังอยู่ในกระเป๋านะคะก็อันนี้นะคะยังไงเดี๋ยวไปคืนกันแล้วก็เดี๋ยวเรานำมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะซึ่งทางด้านของ PEA นะคะ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะนะคะก็ได้ให้ข้อมูลก็คือเป็นเรื่องของมิจฉาชีพอะค่ะนะคะที่มักจะมาแอบอ้างแล้วก็อ้างหน่วยงานอ้างหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่เราจะต้องติดต่อกันบ่อยๆนะมิจฉาชีพมันก็จะอ้างว่าโทรมาจากนู่นนี่นะคะซึ่งทางด้านของ PEA ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นบอกว่าขอให้ทุกท่านนะคะเพิ่มความระมัดระวังค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ส่งต่อเอกสารนะคะข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแล้วก็แอบอ้างชื่อ PEA ค่ะนะคะว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้านะคะเรียกเก็บเงินแล้วก็มีคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าประกันไฟฟ้าให้ด้วยนะคะรวมทั้งบางทีก็สร้างเป็นบัญชี LINE ที่ปลอมชื่อของ PEA Thailand ค่ะเพื่อมาหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เวลามิจฉาชีพเนี่ยที่จะแอบอ้างจะมาหลอกเรามันจะเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งนั้นเลยนะคะที่กสทช.เนี่ยได้ฝากเอาไว้ว่าจะกระตุ้นให้เราตกใจให้เรากลัวหรือกระตุ้นให้เรามีความรู้สึกอยากได้เงินนะคะอันนี้ก็เหมือนกันบอกว่าจะมีการคืนเงินประกันไฟฟ้านะคนก็ได้เงินคืนนะคะก็จะหลงเชื่อกันนะคะซึ่งทาง PEA เนี่ยยืนยันนะคะว่าเอกสารที่ว่าที่ส่งต่อกันบัญชี PEA Thailand ที่ลายปลอมเนี่ยนะคะเป็นของปลอมที่ไม่ได้ออกมาจาก PEA ใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าข้อสังเกตว่าอันไหนเนี่ยเป็นเอกสารปลอมนะคะอย่างแรกค่ะคือรูปแบบตัวหนังสือคือฟอนต์ของตัวหนังสือถ้อยคำน่ะมันไม่ได้เป็นภาษาแบบทางราชการตามมาตรฐานของราชการนะคะบางทีการเว้นวรรคการขึ้นย่อหน้าอะไรเนี่ยดูแล้วว่าไม่ใช่แน่นอนนะคะแล้วก็สังเกตดูว่ามีการระบุให้ชำระเงินหรือว่าโอนเงินค่ะซึ่งทาง PEA นั้นบอกว่าไม่มีนโยบายที่จะเรียกเก็บเงินหน้างานทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะจุดสังเกตก็คือว่าใช้ข้อมูลบุคคลหรือว่ารายละเอียดที่มันไม่สอดคล้องกันน่ะนะคะคืออ่านแล้วมันรู้สึกแปลกๆอ่ะมันผิดปกตินะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเอกสารเนี่ยที่ส่งมาที่ผ่านทางโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะจะแนบเอกสารมาหลายๆฉบับค่ะเพื่อให้ดูแล้วแบบมันน่าเชื่อถือนะคะคือแบบมีทั้งเป็นใบเสร็จหนังสือรับรองนู่นนี่เยอะแยะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะใช้ข้อความที่เร่งรัดนะคะเร่งรัดกระตุ้นนะคะให้เราเนี่ยรีบทำตามสิ่งที่ส่งมานะคะแล้วก็ข้อความเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบไม่เป็นทางการอย่างเช่นแบบว่าต้องรีบติดต่อทันทีรีบโอนทันทีอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นข้อความแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยคือเอกสารปลอมนะคะซึ่งทาง PEA นั้นได้ย้ำมาแจ้งมาว่าถ้ามันเข้าข่ายอารมณ์แบบนี้ถือว่าไม่ใช่นะอันนั้นเป็นมิจฉาชีพค่ะในข้อเท็จจริงจากทาง PEA นะคะก็มีข้อเท็จจริงที่ได้ฝากมานะคะว่า PEA นั้นไม่มีนโยบายที่จะเรียกเก็บเงินหรือว่าให้โอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงเพื่อทำธุรกรรมใดๆนะคะการดำเนินงานนะคะอย่างเช่นถ้าจะมีเปลี่ยนมิเตอร์นะคะหรือว่าจะเข้าไปตรวจสอบระบบไฟฟ้านั้นเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งนะคะทุกครั้งค่ะส่วนการชำระค่าบริการดำเนินการผ่านช่องทางต้องผ่านช่องทางทางการของ PEA เท่านั้นค่ะนะคะจะไม่ใช้เป็นบัญชีชื่อส่วนบุคคลทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ช่องทางที่เป็นช่องทางทางการของ PEA นะคะจะมี LINE Official Account ค่ะ @ นะคะจะมี @PEA Thailand ซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่เขียวโล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองของ แอปพลิเคชัน LINE แล้วนะคะส่วนเว็บไซต์ค่ะ www.pea.co.th นะเว็บไซต์ www.pea.co.th ค่ะส่วนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus นะคะก็ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือว่า Play Store เท่านั้นค่ะส่วนคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยนะคะว่าอย่าหลงเชื่อนะคะเอกสารที่ส่งมาข้อความที่ดูแล้วว่ามันไม่ได้มาจากช่องทางที่เป็นทางการนะคะแล้วก็อย่าโอนหรือว่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้นกับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะรวมทั้งไม่แอดไลน์เพิ่มเพื่อนที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งถ้าหากว่าพบเห็นพฤติการที่น่าสงสัยเนี่ยให้บล็อกไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจบล็อกไปแล้วก็กดรีพอร์ตในไลน์นะคะก็สามารถเนี่ยจะได้เป็นการช่วยกันค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่นะคะหรือว่าโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะอันเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นทางการแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องค่ะนะอันนี้สามารถที่จะแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องได้นะคะเพื่อคนอื่นๆนั้นจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพค่ะคุณทวัชนะคะอยู่ที่บางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะคุณทวัชสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณวินา
2: ค่ะ
5: มาผิดเวลาอีกแล้วนั่นแหละว่า
2: ไม่ผิดเทมาถูกค่ะ
5: เมื่อกี้ผ่านมาตรงทางก่อนทางลงสุขุมวิทนะของช้างสามเสียนน่ะ
2: มาจากฝั่งไหนอะคะ
5: มาจากพระรามสองขึ้นมาจากสุขสวัสดิ
2: ์อ๋อจะไปทางบางนานะคะฝั่งนี
5: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วเจอรถที่พลิกตะแคงจนที่ย้ายไปเสร็จหรือยังอะคะ
5: พลิกตะแคงไม่มีนะ
2: โอ้ยแสดงว่าเจ้าที่ย้ายไวมากเรียบร้อย
5: แต่มีเหตุใหม
2: ่ตรงไหนอะคะ
5: ก่อนหน้าทางลงสักประมาณ50เมตรถึง100เมตรอะ
2: ค่ะ
5: ทางลงศรีนครินทร์น่ะไม่ใช่ศรีนครินทร์ทางลงสุขุมวิท
2: อ๋อช้างสามเสียน
5: ช้างสามเสียนนั่นน่ะตรงนั้น
2: ค่ะค่ะ
5: รถเขาอยู่ขวามือเลยนะชนกันเป็นเก๋งกับกระบะแล้วก็กระบะเก๋งเนี่ยมุดเข้าไปใต้กระบะเลยอะ
2: โอ้โห
5: เหมือนเพิ่งจะชนกันหมาดๆเลยนะ
2: โอ้แล้วก็มันถนนลื่นหรือว่าอะไรคะคุณธวัช
5: เหมือนขับจี้กันมาเนี่ยประมาณเนี่ยเพราะว่ารถมันติดก็คงจะจี้กันมาแล้วก็มุดเข้าไปเลย
2: วิตาย
5: แล้วตอนนี้รถติดมากเลยติดตั้งแต่สะพานมันลงมาเลยนะสะพาน
2: บางกาญจนาพิเศษ
5: เหมือนขับจี้กันมาเนี่ยประมาณเนี่ยเพราะว่ารถมันติดก็คงจะจี้กันมาแล้วก็มุดเข้าไปเลย
2: วิตาย
5: แล้วตอนนี้รถติดมากเลยติดตั้งแต่สะพานมันลงมาเลยนะสะพาน
2: บางกาญจนาพิเศษ

0: กู้ภัยให้ด้วย
1: เนี่ยทางซ้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแล้วเนี่ยเห็นเริ่มจะลอยแล้วนะ
0: ทางซ้ายทางซ้าย
1: อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว
0: ค่ะเห็นอะไรคะ
1: นั่นแหละรถเขาเหมือนรถเขาทำจอดทำอะไรอยู่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมดูให้ใกล้ๆแล้ว
0: ระวังด้วยคุณธว
1: ั
0: ช
1: สองบวก12+200Bนะ
0: ค่ะ
1: น่าจะเป็นรถคันนี้หรือเปล่าที่เขาพลิกคว่ำเนี่ยของพวกอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยพวกเหล็กอะไรเนี่ย
0: น่าจะใช่เป็นคือตอนที่พลิกตะแคงของที่ลงมาเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอะใช่ไหม
1: ใช่เลย
0: อ๋อเขาย้ายไปไว้ข้างทาง
1: ใช่ใช่ใช่มีท่อมีอะไรเนี่ยก่อนทางลงศรีนครินทร
0: ์ค่ะ
1: แต่ก็อยู่ซ้ายแล้วล่ะ
0: อ๋ออันนั้นไม่มีช่องว้าวอยู่นะจอดได้
1: ใช่ใช่แต่เขาไม่ได้จอดตรงว้าวเขาจอดตรงไหลทาง
0: อ๋อค่ะ
1: เขายังไม่ถึงตรงที่เขาคว่ำเขาคว่ำก่อนน่าจะตรงไอ้ทางลงเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยพอโลเลยคันนี้มาก็โล่งเลย
0: ค่ะใช้การได้
1: ติดสายอยู
0: ่
1: ฟังกับกันเขาวิ่งกันได้ดีมากเลยนะวิ่งกันคิ้ว
0: ดีแล้วล่ะค่ะ
1: แต่ฟังเนี้ยฝนไม่ตกแล้วฝนเริ่มแห้งแล้วเพราะมีแดด
0: ค่ะอันนี้ช่วยหน่อยค่ะ
1: ขณะรายงานเนี้ยก็จะถึงเทพรักษ์ทางลงเทพรักษ์แหละ
0: ค่ะ
1: โลเทพรักษ์เลยเนี้ยก
0: ็
1: โอเคยังโอเคอยู
0: ่ค่ะ
1: ฝนก็นำโผในเมืองเมื่อกี้มาแบบแย่เลยอ่ะแบบเยอะมากฝนเยอะมากวันน
0: ี้ใช่ช่วงนี้ค่ะ23-27ท่องไว้เลยค่ะว่าเป็นช่วงที่ฝนหนักกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยโดนเต็มๆ
1: 23-27เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยแล้วมาตอนบ่ายตอนเที่ยงอย่างเงี้ยโอ้โหตายกันหมดอ่ะ
0: ก็มันหน้าฝนนี่คุณธวัชจะไม่ให้ฝนตกมันก็ยังไงอยู่นะ
1: รู้ไงน่าจะตกตอนเย็น
0: มันห้ามได้ไหมคะฟ้าฝนเนี่ยห้ามได้ไหม
1: ฟ้าห้ามฝน
0: ไม่ได้
1: ห้ามคนคลอดนี่ไม่ได้เลย
0: ห้ามคนนินทาก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ใช่ไหม
1: แล้วน้องเนเน่เป็นไงบ้างน้องเนเน
0: ่รอผลพรุ่งนี้ค่ะ
1: เห็นเขาแต่งตัวน่ารักมาก
0: ใช่สวยมากเลยเนาะ
1: คุณนำแฟชั่น
0: ค่ะลุควันนี้ดีมากเลยสวยทีเดียวค่ะฝากไว้ตรงนี้นะคะคุณธวัช
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นช่วงฝั่งพระราม2มาทางบางนานะคะจุดที่อุบัติเหตุที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายไปนะคะเป็นช่วงก่อนลงช้างสามเสียนนะคะกม12+100ประมาณนี้ค่ะไหลทางนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยย้ายไปไว้หลายทางแล้วนะคะแต่ฉันเชื่อว่ารถที่มาเนี่ยก็ไม่รู้เป็นยังไงจะไปวิ่งหลายทางพอไปวิ่งหลายทางก็จะไปเจอรถที่จอดเสียอยู่ซึ่งก็เขาถูกต้องรถเสียก็ต้องเข้าหลายทางถูกต้องแต่ทีนี้รถที่ชอบวิ่งหลายทางพอไปเจอรถที่จอดอยู่เจ้าก็ต้องเบี่ยงพอเบี่ยงก็ไปเบียดคนอื่นน่ะมันก็เลยทำให้เป็นปัญหารถติดซึ่งถ้าหากว่าขับตามทางมาเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะยังไม่เห็นว่ามันจะเร็วกว่ากันขนาดไหนเลยถ้าว่าเราขับตามช่องทางที่มีอยู่นะคะสำหรับอันนี้เป็นเส้นทางของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะคุณเจริญสายช่อฟ้านะคะเป็นพี่แท็กซี่นะคะแล้วทีนี้คุณเจริญเนี่ยแจ้งว่าเก็บแฟ้มเอกสารได้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเจริญเก็บแฟ้มเอกสารได้เป็นแฟ้มลักษณะยังไงอะคะ
2: เป็นแฟ้มปกตินะครับตาช้างที่ใช้ทั่วไปนะครับเป็นแฟ้มเอกสารทางคดีอะครับ
0: อ๋อทางคดีด้วยเหรอแฟ้มราชการเหรอ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: แล้วมันมีระบุหน่วยงานไหมคะ
2: น่าจะเป็นของปปส.ปปช.หรืออะไรเนี่ยครับผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แต
0: ่
2: ก็น่าจะปปช.ครับ
0: เป็นเหมือนกับเป็นสำนวนคดี
2: ใช่ใช่ครับ
0: ตายละกี่แฟ้มอะคะที่เก็บได้อะค่ะ
2: อะไรนะครับ
0: เก็บได้กี่แฟ้มอะคะที่บริษัท
2: เอาแฟ้มเดียวครับ
0: แฟ้มเดียวหนาเหมือนกันนะเนี่ย
2: ข้างในหนามากครับ
0: หนามาก
2: หนักมากครับ
0: แล้วจำได้ไหมคะว่าเป็นผู้โดยสารที่นั่งจากไหนไปลงที่ไหนยังไง
2: โอ้ไม่ทราบเลยครับพอดีลูกค้านั่งเอาเก็บมาให้อีกทีนึงครับ
0: ค่ะ
2: มันอยู่หลังเบาะคนขับ
0: หลังเบาะ
2: เราไม่สามารถมองเห็นได้ครับ
0: อ๋อของเจอวันนี้
2: เจอเมื่อคืนครับประมาณสัก สัก2ทุ่ม

0: ถึง5 ทุ่มเพราะว่าผู้โดยสารเขาให้ผมตอน5 ทุ่มครับ
1: ค่ะคืนนี้ก็เลยจำไม่ได้เลยว่าเป็นของผู้โดยสารที่แบบ
0: ใช่ครับ
1: ลายไหนท่านไหนที่ขึ้นมาเลยนำมาฝากไว้ที่จสร้อยก่อน
0: ใช่ครับเพราะว่าผมไม่มีศักยภาพในการติดตามไงครับก
1: ็
0: เลยว่าเอ้ยของมันสำคัญละแล้วก็เลยให้จสร้อยเพราะส่วนมากก็เก็บของได้อะไรได้ก็จะฝาก
1: ค่ะ
0: จสร้อยครับ
1: ค่ะนะเดี๋ยวเราติดตามต่อค่ะนะคะน่าจะตามได้เพราะว่าเหมือนกับเป็นเอกสารทางคดีอะไรแบบนี้นะคะมันน่าจะมี
0: ครับผม
1: อะไรค่ะค่ะก็ยังไงขอบคุณคุณเจริญมากเลยนะคะที่เก็บได้แล้วก็นำมาฝากไว้ที่จสร้อยแจ้งมาที่จสร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟ้มเอกสารนะคะข้างในเนี่ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับน่าจะพวกคดีความอะค่ะนะคะซึ่งของทางสำนักงานปปช.นะคะปปช.ก็จะมีหลายสาขานะคะตอนเนี้ยเราก็ติดตามได้แล้วนะคะว่าเป็นของปปช.สาขาไหนนะคะซึ่งทางทีมงานเนี่ยบอกว่าใช่เลยลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะยังไงตอนนี้ประสานกันอยู่ค่ะแล้วก็กำลังนัดหมายที่จะมารับคืนที่จสร้อยนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่น่ารักจริงๆนะคะสำหรับคุณเจริญสายช่อฟ้านะคะเป็นผู้ขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่2714กทม.นะคะที่ได้เก็บรักษาเอาไว้ให้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นเอกสารที่สำคัญค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ค่ะในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านที่ผ่านทางด้านของถนนรัชดาภิเษกค่ะตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็คงจะเห็นความเรียบพร้อมนะคะความคึกคักนะคะที่ได้ประดับประดาธงนะคะเพื่อเตรียมต้อนรับนะคะในงานที่เป็นการประชุมซึ่งยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็ประเทศไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีพ.ศ. 2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งการจัดการในครั้งนี้ค่ะนะคะมีความยิ่งใหญ่เพราะว่ามีระดับ VIP นะคะที่มาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ191ประเทศทั่วโลกที่มาประชุมในครั้งนี้นะคะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าผู้ที่เป็นระดับ VIP นะคะแล้วก็มาจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะนะคะคือดูแล้วเนี่ยนะคะประมาณการว่าไม่ต่ำกว่า 15,000 คนอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ 15,000 คนที่เป็นตัวเลขกลมๆนะคะที่แบบประมาณการว่าจะมากันนี่นะคะมันก็หมายถึงว่าเม็ดเงินที่จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะแน่นอนว่ามาก็ต้องมีที่พักที่พักก็ต้องเป็นโรงแรมใช่ไหมคะโรงแรมอาหารนะคะอาหาร3มื้อร้านอาหารก็จะได้รับเม็ดเงินอันนี้ไปด้วยนะคะไหนจะการเดินทางล่ะนะคะพอประชุมเสร็จนะคะเรียกว่าคือมาจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยคงไม่ได้แบบว่าพอครบกำหนดปุ๊บเดินทางกลับเลยก็ต้องมาแบบไปท่องเที่ยวกันเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดที่เป็นจุดเช็คอินน่าเที่ยวอย่างเยอะนะคะแล้วก็ไหนจะศิลปินของไทยที่อยู่ในระดับโลกอะนะคะที่เผยแพร่กันนะคะสวัสดีค่ะแบบนี้ค่ะทำให้เราก็ยิ่งเป็นที่รู้จักในทั่วทุกมุมโลกนะคะอย่างรถตุ๊กเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยคนก็ยิ่งรู้จักมากขึ้นเรียกว่าแล้วต่างชาติบานเนี่ยเขาต้องอยากมานั่งแน่นอนค่ะตุ๊กๆเนี่ยค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของในการท่องเที่ยวนะคะที่จะได้รับผลประโยชน์เต็มๆค่ะจากการประชุมในครั้งนี้นะคะอันนี้แบบว่าเป็นสิ่งที่ตามมานะคะแต่ว่าหลักๆค่ะในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็คือโอกาสของประเทศไทยค่ะโอกาสในระยะยาวนะคะที่จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นที่สำคัญทั้งเรื่องของการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักนะคะที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะโดยแนวคิดหลักนี้ค่ะได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาต่อยอดสู่แนวทางของเศรษฐกิจโลกที่เกิดความสมดุลมีความยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะคะยังมีการสร้างงานนะงานใหม่ๆเกิดขึ้นอาชีพใหม่ๆที่ก็จะเกิดขึ้นตามมานะคะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับของคนรุ่นใหม่ค่ะศักยภาพในวงการการเงินการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลไปในระดับสากล นะคะโดยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะเป็นเวทีเรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะแต่ว่านี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้จะเติบโตไปพร้อมๆกันกับเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนร่วมสำคัญมากๆค่ะในการกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็มาร่วมกันค่ะที่ปักหมุดความสำเร็จในระดับโลกในครั้งนี้นะคะก็จะมีช่องทางสื่อสารนะคะของการประชุมในครั้งนี้นะคะที่ช่องทางสื่อสารเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะมีบรรจุข้อมูลเนี่ยหลากหลายเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะที่เว็บไซต์ am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าในช่องทาง Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook am2026thailand นะคะซึ่งก็มีข้อมูลบรรจุเอาไว้เยอะจริงๆค่ะนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปท่องดูเลยนะคะมีทั้งเป็นเรื่องของแพ็คเกจท่องเที่ยวจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวนะคะ
ในครั้งนี้ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นจะได้ศึกษานะคะเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะแล้วก็จะได้ทำให้เม็ดเงินนั้นสะพัดกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้นะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะคุณตู่ระยองค่ะแจ้งสภาพการจราจรบนทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของด่านบางนาตราดกม6มาที่จุดเชื่อมต่อกับ S1 ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะไม่มีฝนค่ะแล้วทีนี้ลงจากทางด่วนบุรพาวิถีมานะคะก็ใช้ขั้นที่1ต่อค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือค่ะนะคะบอกว่าการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะออกไปทางด้านดาวคะนองถนนพระราม2ค่ะการจราจรนั้นยังคงใช้การได้ดีทั้ง2ฝั่งค่ะก่อนหน้านี้คุณราณีนะคะแจ้งว่าใช้ถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกจากใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้ามาที่สุทธิสารค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทีนี้ก่อนขึ้นโทเวนะคะในฝั่งขาออกมีสุนัขสีน้ำตาลค่ะเขาวิ่งอยู่ช่องซ้ายของช่องทางหลักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางดอนเมืองคือวิ่งทิศทางเดียวกับรถนะคะฝากเตือนให้ระวังกันเพราะว่ารถก็ยังใช้ความเร็วกันได้นะคะฝากเตือนด้วยนะคะสำหรับท่านที่ใช้วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่เจ้าสไลด์ได้รับแจ้งข้อมูลนะคะว่าตรงวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกจากสุทธิสารมุ่งหน้ามาที่ลาดพร้าวค่ะตรงก่อนถึงกลต.ตลาดหลักทรัพย์นะคะมีเจ้าหน้าที่ทำงานมีเป็นแบบรถเคลนอะไรด้วยนะคะที่เกี่ยวกับคูน้ำข้างทางอะค่ะนะคะก็อยู่ในช่องทางคู่ขนานนะคะทำให้จุดนี้ชะลอตัวนะคะไม่มั่นใจว่าณตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วได้เสร็จแล้วหรือยังนะคะก็คงจะเหมือนกับขุดลอกคลองที่ข้างทางเพื่อรับน้ำฝนนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้ค่ะนะคะที่มีฝนหนักนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะอันนี้เป็นวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะที่เห็นมีเป็นรถเคลนอยู่นะคะในช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะคะฝากดูด้วยนะคะว่าณตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานเสร็จกันแล้วหรือยังนะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะเบอร์ดอกจัน1808จสร้อยเบอร์นี้โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนทางด้านของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่คุณธวัชได้แจ้งข้อมูลกันไปเป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนาช่วงก่อนลงช้างสามเสียประมาณไม่ไกลมากนะคะมีบัติเหตุชนกัน3คันอยู่ในช่องขวานะคะที่บอกว่าเป็นรถเก่งเนี่ยไปเสียบท้ายรถบรรทุกนะคะอยู่ช่องขวาก็ทำให้จุดนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้าทีเดียวเลยนะคะการจราจรแต่ว่าเจ้าสร้อยเนี่ยได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของทางด่วนนะคะทางกู้ภัยให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้คือฝนก็ตกถนนลื่นนะคะที่บางจุดเนี่ยตกหนักบางครั้งทัศนวิสัยในการมองเห็นมันอาจจะแบบไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะคะยังไงท่านใดใบปัดน้ำฝนไม่ค่อยดีอย่าลืมเปลี่ยนกันด้วยนะคะอย่าลืมเปลี่ยนด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวจะทำให้มองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะฝากเรื่องของการขับรถกันด้วยนะคะขับรถกันอย่างปลอดภัยนะคะอยู่ที่คนขับนะคะคนขับถ้าเราช่วยกันทำให้ปลอดภัยใช้ความเร็วกันยิ่งหน้าฝนเนี่ยความเร็วอาจจะใช้ได้ไม่เยอะมากเพราะว่าถนนมันเปียกลื่นนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยค่ะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะก็เชิญชวนกันนะคะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะนะคะที่เราทำโครงการนี้เพราะว่าช่วยกันส่งเสริมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นคนขับรถเนี่ยเป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะจะได้ทำให้อุบัติเหตุนั้นลดลงแล้วก็การจราจรก็จะติดขัดน้อยลงไปด้วยนะคะทีนี้ในโครงการคนรักรถของเรานะคะท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็จะมีเป็นเงินกองทุนคืนให้ถ้าหากว่าเราขับรถดีโดยดูจากว่าในปีนั้นๆเนี่ยสินไหมในกลุ่มของเราเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะทำให้มีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถค่ะในกรณีที่เรามีบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูก
ก็ยังมีรถสำรองของโครงการเนี่ยให้ยืมไปใช้นะคะให้ยืมไปใช้ค่ะนะคะซึ่งกำหนดเอาไว้ก็ไม่เกิน20วันเรียกว่าน่าจะพอนะ20วันค่ะยังไงท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยกันได้ค่ะสำหรับประเภท1นั้นผ่อน 0% ได้6เดือนส่วนประเภท3นั้นผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็โทรมานะคะที่หมายเลข0215088802150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง4โมงค่ะนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตส.ส.อยุธยาและกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนำตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องขอความช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ชาวอยุธยาเดือดร้อนหนักอดีตส.ส.อยุธยาและกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนำตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
5: นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคประชาชนและนายเจษฎาดนตรีสนอรองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำนำตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาร่วมแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวนายทวิวงศ์เปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่และภาคกลางตอนล่างกำลังเดือดร้อนอย่างหนักหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเมื่อวันที่20กันยายนเป็น 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน2วันส่งผลให้คืนวันที่21ต่อเนื่องเช้าวันที่22กันยายนระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาเพิ่มสูงขึ้นเกือบ1เมตรประชาชนเตรียมตัวไม่ทันจึงเสนอมาตรการเร่งด่วน2ประการคือเรื่องของการเร่งระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองรวมถึงระบายน้ำจากแม่น้ำน้อยและคลองบางบานเข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ปทุมธานีและนนทบุรีรวมทั้งเร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลแจ้งแผนไต่ระดับการระบายน้ำให้ชัดเจนระบุว่ามวลน้ำจะมาถึงพื้นที่ใดวันใดและสูงขึ้นเท่าใดเพื่อให้ประชาชนเตรียมการได้ทันพร้อมเสนอให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตนวลนภาสมัครสมานรายงาน
4: ยศชนันยันรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่สามารถรับมือน้ำท่วมภาคเหนือได้ที่กรณีแจ้งเตือนภัยขอให้ฟังหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลักป้องกันการสับสนคุณยุวธิดาภูคำนวณแรงครับ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.และจังหวัดซึ่งมีแนวทางทำงานร่วมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางป้องกันสำหรับในเรื่องที่ต้องการทำเร่งด่วนวันนี้ได้ดำเนินการอยู่ตลอดมีการปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเรื่องความปลอดภัยมีความจำเป็นอันดับหนึ่งต่อมาคือเรื่องของการฟื้นฟูที่ต้องทำควบคู่กันไปส่วนเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศตอนนี้มีการทำวันแมปกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่พยายามที่จะทำให้ประชาชนสามารถดูเรื่องนี้ได้ด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ตรงนี้ถึงเป็นระยะกลางส่วนระยะสั้นได้มีการวางแผนรับมือเช่นเดิมตรงนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดรวมไปถึงปภ.ว่าทำงานได้อย่างเต็มที่ขณะที่หลายฝ่ายกังวลรวมไปถึงประชาชนหลังมีการนำเสนอข่าวว่าจะมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากจนกลายเป็นมหาอุทกภัยนั้นนายยศชนันระบุว่าตรงนี้มีการสื่อสารอยู่แล้วเป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่มีผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งคงต้องให้เขาชี้แจงเพื่อป้องกันการสับสนแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย่ใช่คะ
1: สบายอยู
2: ่สบายดี
0: โอ้สบาย
2: สบายมาก
0: บ้านวัดชอบพูดถึงได้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: โรงพยาบาล
0: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
3: เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16นาฬิกา10นาทีนะคะแวบมาดูเรดาร์กันก่อนนะคะจากเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้กลุ่มฝนคือเป็นทางด้านตะวันออกนะคะที่พัดมาทางตะวันตกเฉียงใต้ค่ะนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านใดดูไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนกับเว้นกรุงเทพไว้เลยนะคะกลุ่มฝนเนี่ยก็จะปกคลุมนะคะอยู่ทางหนองแคลาดบัวหลวงค่ะมาทางนี้พัดมาทางนี้ค่ะนะคะแต่ว่าจะเว้นกรุงเทพเอาไว้นี่นะคะกลุ่มฝนเนี่ยพร้อมใจกันเว้นกรุงเทพเอาไว้ค่ะนะคะซึ่งกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านของตะวันตกนะคะทางบางประมาทางพระนครศรีอยุธยานะคะบางเลนนครปฐมค่ะคือพัดมาจากตะวันตกไปทางตะวันตกเฉียงใต้อันนี้เหมือนกับเป็นลมตะวันออกนะจริงๆลมตะวันออกนี่มันลมหน้าหนาวนะคะเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วมั้งคะนะคะก็ในขณะนี้จะเห็นว่ากลุ่มฝนนั้นปล่อยนะคะเต็มพื้นที่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มที่มีกำลังแรงมากสักเท่าไหร่นะคะก็ยังเบาใจหน่อยค่ะนะคะเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มต้นนะคะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะยังมีโอกาสที่ฝนจะหนักมากกว่านี้นะคะ23ถึง27กุมกันยายนนะคะที่ทางด้านหน่วยงานทั้งทางด้านน้ำทั้งด้านอากาศเนี่ยได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะมาดูการทำงานนะคะของทางด้านของรฟม.นะคะซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะก็แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาตินะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนน3เสนค่ะบริเวณปากซอย3เสน30เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่1เริ่มมาตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะกำหนดแล้วเสร็จ31ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะทีนี้ก็มีผลทำให้ถนน3เสนบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้ามาทางแยกเกียรกายรวมทั้งฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือนะคะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรค่ะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาที่มีการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะแล้วก็ทางรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเรื่องของการเบี่ยงการจราจรนี้ที่หมายเลข0659280597 0659280597ค่ะรวมทั้งติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta-permalaysouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะส่วน LINE ที่ SI MRT Permalaysouth ค่ะแจ้งมาให้ทราบกันสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะก็มาดูการจราจรกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้จะเลิกงานนะคะรวมทั้งทางถ้าเป็นราชการก็เลิกงานแล้วใช่ไหมคะรถรานนั้นก็จะน่าจะเริ่มเยอะกันมากขึ้นนะคะไปดูในเส้นทางกันสำหรับท่านที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะคุณมนัสวินค่ะบอกว่าถนนสุนทรโกษานะคะช่วงของแยกนาระนองมุ่งหน้ามาที่แยกคลองเตยค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะเดาออกว่าจากสาเหตุอะไรก็มาจากที่รถผู้ปกครองนะคะที่มารับนักเรียนโรงเรียนภาคไทยคอนแวนต์ค่ะก็ขวางไปซะสองช่องทางซ้ายเลยนะคะขวางไปซะสองช่องทางซ้ายแล้วก็ยาวมากด้วยนะคะทีนี้มันก็เลยทำให้ทั้งทางด้านของถนนสุนทรโกษานะคะที่จะมาทางคลองเตยนะคะรวมทั้งทางด้านถนนพระราม3ด้วยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางให้แยกละนองเนี่ยก็ติดไปด้วยนะคะจากสาเหตุนี้นะคะสองช่องซ้ายเลยนะคะที่ทำให้รถนั้นติดมากจากสาเหตุนี้นะคะคนวิจารณ์ค่ะใช้ถนนพญาไทในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของแยกปทุมวันนะคะมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสภาพการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ คุณจงอาง15โอ้คอทรายชื่อน่ากลัวมากคุณจงอาง115บอกว่าใช้ประดิษฐ์มนูธรรมนะคะหรือว่าเรียบด่วนลำอินทราในฝั่งขาออกค่ะจากทางตัดถนนพระราม9มุ่งหน้ามาที่แยกประชาธรรมค่ะในขณะนี้นั้นรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะท่านใดที่ใช้เส้นทางกันนะคะในตอนนี้มีจุดไหนที่รถเยอะมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณตรงหน้าโรงเรียนนะคะก็แจ้งข้อมูลกันนะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณกรุณาเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งแทนชาวต่างชาตินะคะที่ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะเป็น iPhone 15ตัวเครื่องสีเทาค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คระคัง68กทม1มม.คระคัง68กทมผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินะคะนั่งจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่โรงแรมโคซี่บลูสุวรรณภูมิตรงลาดกระบัง 14/1 เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะก็ฝากด้วยสำหรับพี่แท็กซี่ท่านนี้นะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่สุขุมวิทแต่นู่นนะคะพัทยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านสวัสดีผู้พันด้วย
1: ค่ะไปไกลทีเดียวครับวันนี
2: ้วันนี้ก็ได้ไปได้ผู้โดยสารแถวแฟชั่นไอแลนด์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับผม
1: ค่ะ
2: ที่พัทยาโรงแรมอะไรก็จำชื่อไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ออกรู้แต่ว่าเข้าถนนชัยพฤกษ์เลี้ยวขวาเข้าไปถนนชัยพฤกษ์ถึงทะเลแล้วก็เลี้ยวขวานิดหนึ่งก็ถึงโรงแรม
1: อ๋อแล้วมีเจอน้ำท่วมบ้างไหมคะ
2: ไม่มีครับมีแต่ถนนเปียกนิดแค่นั้นแต่ไม่มีน้ำท่วมขังนะครับผม
1: อ๋อแสดงว่าสูบเร็วมากระบายเร็วมาก
2: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าอย่างถนนชัยพฤกษ์มันจะเป็นถนนเล็กๆอะครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วิ่งประมาณกิโลเศษก็ถึงทะเลแล้วก็มีน้ำแบบว่าเปียกๆเฉยๆแต่ว่าน้ำท่วมไม่เจอ
1: ค่ะดีค่ะ
2: ตอนที่ผมขึ้นมอเตอร์เวย์หมายเลข7มาเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุอยู่ตรงกม.ที่50 57
1: ค่ะ
2: ตอนผมมาก็ติดนะค่อยขยับมาแต่ว่าพอมาถึงเกิดจุดเกิดเหตุหลักกิโลเมตรที่57เจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยมีแต่เศษชิ้นส่วนที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับผม
1: ค่ะ
2: ก็ได้วิ่งเหยียบกันหนูก็แกะก็แกะแต่ว่าคู่กรณีไม่มีแล้วรถจอดก็ไม่เห็นม
1: ีอ๋อคงย้ายแล้วล่ะ
2: ก็เคลื่อนตัวได้ดีมุ่งหน้ายาวๆมาถึงด่านชลบุรีจ่าย105บาทก็ไม่มีปัญหาการจราจร
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมก็ออกมาถนนสุขุมวิทวันนี้ดีนะคุณวีนาปกติผมมาเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยข้างอุโมงค์รถติดทุกด้านเลย
1: อ๋อค่ะ
2: แต่วันนี้ค่อนข้างดีการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีแต่ตอนนั้นผมมาวันศุกร์ก็ไม่แน่ใจรถเลยเยอะ
1: อ
2: าจจะเป็นไปได้นะครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆกับว่าจะไปเติม LPGข้างๆอุโมงค์ปั๊มเบสอะไรตรงนั้นแล้วก็จะหาทานข้าวแล้วก็รอเผื่อมีงานเข้ากรุงเทพ
1: อ๋อถ้าไม่มีงานล่ะจะรออย่างนั้นเลยไหมคะ
2: เผื่อได้ผู้โดยสารกลับก็ถือว่าโชคดี
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าโชคไม่ดีก็เสียฟรี105บาทก็ไปลงแถวลาดกระบังนู่นแหละครับคุณดีนะ
1: เราไม่ได้แบบบวกเผื่อมาเลยคะว่าไปกลับแบบขากลับเผื่อต้องเ
2: ป็นไม่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นราคาเหมาอยู่แล้วครับผมราคาก็จะมีตั้งแต่1,500 ถึง 1,900 2,000แล้วแต่ช่วงเวลา
1: ค่ะ
2: แล้วแต่ศูนย์เขากำหนดแล้วแต่ศูนย์เขาเมตตาแหละครับผม
1: แล้วนี่เขาคิดเท่าไหร่คะศูนย์เขาเมตตาไหม
2: ก็มันจะเป็นช่วงเวลาครับผมมาแต่ละครั้งราคาจะไม่เท่าเดิมทุกครั้งเลย
1: เขาดู
2: มีตั้งแต่1,600 1,700 1,800 1,900 2,000ประมาณนี้ครับผม
1: แหมยังกับราคาหุ้นนะตาม
2: เวลาอยู่ประมาณนั้นแหละว่าค่าทางด่วนเราก็ถ้าเป็นต่างชาติเราก็แชทไปบอกว่าค่าทางด่วนผู้โดยสารจะต้องเป็นคนออกแต่ถ้าเมตตา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ค่าทางด่วนกลับด้วยก็ได้เขาก็ให้นะฮะบางท่านเขาก็ให้อ๋ออ
1: ันนี้ใช้แบบทานสเลตเอาเหรอคะ
2: อันนี้เราจะพูดเข้าไปมันจะแปลภาษาขึ้นไปประมาณ
1: โอ้สะดวกสบายจริง
2: แต่บางท่านเขาก็ไม่ให
1: ้ค่ะ
2: ไม่ให้เราก็ขอบคุณเพราะว่าเป็นลูกค้าเรา
1: ค่ะ
2: บางท่านเขาก็ให้นะ
1: ค่ะ
2: ไม่ได้ครับผมบางทีเขาให้300
1: ค่ะ
2: บางทีจ่าย135 บาทถ้าขึ้นมาจากแถวแฟชั่น
1: ค่ะ
2: นี่ก็แล้วแต่ความเมตตาการุณาของผู้บริหาร
1: ค่ะ
2: ถ้าได้คนกลับก็โชคดีอย่างน้อยได้กลับสุวรรณภูมิก็อย่างนี้ก็ต้องรอสักพักอะครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังนะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยรัตน
2: ์ครับก็ขอจบรายงานก่อนถึงอุโมงค์พัทยาขอบค
1: ุ
2: ณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับก็คือดีนะคะเรียนว่ามีแอปพลิเคชันอะถ้าทำให้คือไม่ต้องแบบวิ่งรถวนหาผู้โดยสารนะคะอันนี้ผู้โดยสารหา หารถนะคะจากทางแอปพลิเคชันค่ะนะก็สะดวกมากขึ้นนะคะทำให้มีรายได้ตลอดทั้งวันแหละนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเพราะมีหลายเจ้านะบางคนก็ขับมันทุกแอปเลยนะคะอันไหนมาสลับกันไปนะคะก็ทำใหอยู่กันได้ค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะที่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าความนิยมเนี่ยเยอะขึ้นนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยคนใช้ก็บอกว่าเออมันแฟร์ดีอ่ะมันเห็นชัดเจนเนาะว่าตรงนี้ราคาเท่านี้นะคะยินดีจ่ายนะคะอยากได้บริการที่ดีมากกว่านะคะก็เป็นข้อมูลนะคะทางด้านของพัทยาค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะในตอนนี้นะคะไปเพิ่มเติมนะคะที่การทำงานค่ะตรงช่วงของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกที่ใกล้ๆกับก.ล.ต.นะซึ่งเป็นท่านที่ผ่านทางบอกว่าเป็นการทำงานเกี่ยวกับของคูน้ำข้างทางนะคะตรงริมถนนค่ะติดตามกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ก็มาที่ทางในช่างของโครงการนะคะในช่างของโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยการดำเนินงานเนี่ยใกล้แล้วเสร็จหรือว่าเสร็จแล้วหรือยังนะคะตอนนี้เรียกมีสายจากทางนายช่างเจษดาเดี๋ยวไปคุยกันนะคะสวัสดีค่ะนายช่างคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะการทำงานตรงนี้เนี่ยคือทำทุกวันหรือว่าวันนี้เสร็จเลยอะคะ
3: อ๋อตรงนี้คืองานคูน้ำนะครับมันเป็นงานที่เราอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับเราต้องดำเนินการทุกวันครับ
1: ค่ะ
3: ก็จะมีทั้งในส่วนของช่วงกลางวันแล้วก็ในช่วงกลางคืนด้วยครับที่เราดำเนินการอยู
1: ่ค่ะแล้วก็จุดเนี่ยจะเริ่มจากบริเวณตรงไหนยังไงอะคะ
3: ในส่วนของโครงการคูน้ำวิภาวดีรังสิตระยะที่3นะครับเราจะเริ่มงานตอนนี้จุดเริ่มต้นของเราก็คือตรงแถวๆบริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต3นะครับฝั่งขาออกนะครับจนถึงตรงกันข้ามตรงทางเข้าฐานทัพอากาศดอนเมืองครับก็ตรงแถวๆเลยดอนเมืองไปนิดนึงในส่วนของขาเข้าเนี่ยก็จะเริ่มจากบริเวณหลังด่านเก็บเงินหลัก4นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาจนถึงแถวๆบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต18ประมาณนี้ครับแถวๆประมาณเลยการบินไทยเข้ามาหน่อยนึงครับในส่วนของฝั่งขาเข้านะครับ
1: ค่ะแต่จุดตอนนี้ที่ทำงานนี่เป็นฝั่งขาออกอยู่ใช่ไหมฝั่งขาออก
3: จุดตรงที่ตรงที่มีตอนนี้ที่จริงๆเราทำในทุกจุดนะครับก็คือทั้งในส่วนของทั้งขาเข้าและขาออกเพราะว่างานโครงการของเราเนี่ยก็คือทำการขุดลอกคูน้ำวิภาวดีเนี่ยให้มีความลึกมากขึ้นแล้วก็ทำการดาบคอนกรีตพื้นท้องคูนะครับเพื่อที่จะรับน้ำในถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็รับน้ำจากบนโทเวนะครับแล้วก็ในส่วนของจากอาคารบ้านเรือนต่างๆอยู่ในซอยนะครับเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
1: อ๋อค่ะมันเหมือนกับว่ามันตื้นเขินมากขึ้นเหรอคะจากพวกโคลนหรืออะไรเงี้ยฝุ่นอะไรลงไปเหรอคะ
3: เดิมทีครับลักษณะคูน้ำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นงานดาดคอนกรีตแล้วมันตื้นนะครับ
1: ค่ะ
3: ทีเนี้ยทางโครงการทางกรมทางหลวงเนี่ยก็เลยมีแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำนะครับก็เลยดำเนินการในการตอกเสาเข็มคอนกรีตชีทพายนะครับเป็นกำแพงกันดินนะครับแล้วก็ทำการขุดให้คูน้ำเนี่ยมีความลึกขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันสามารถคือรองรับน้ำได้มากขึ้นก่อนที
1: ่
3: จะทำการสูบเข้าสู่คลองธรรมชาตินะครับอย่างบริเวณที่ตรงตอนช่วงขาออกเนี่ยก็จากวิภาวดีรังสิต3จนถึงบริเวณ5แยกลาดพร้าวเนี่ยก็จะมีสถานีสูบจากในคูน้ำออกตรงคลองบางซื่อนะครับก็คือคูน้ำงานคูน้ำก็จะรับน้ำทั้งหมดตัวนี้มาแล้วทางกทม.เขาก็จะดำเนินการสูบน้ำตัวนี้ออกไปเพื่อระบายน้ำออกนอกพื้นที่ต่อไปครับ
1: คือทำให้มันลึกขึ้นนะ
3: ลึกขึ้นครับแล้วก็หน้าตัดกว้างขึ้นรับน้ำได้มากขึ้นครับ
1: มันจะรับน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกสักเท่า2เท่าเลยไหมคะในช่าง
3: น่าจะ2เท่าเลยครับเพราะว่าเดิมระดับท้องคูเดิมเนี่ยช่วงที่มีน้ำท่วมช่วงประมาณปี62เนี่ยครับระดับท้องคูเนี่ยจะลดลงไปอยู่ประมาณแค่2เมตรนะครับแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยเพิ่มความกว้างนะครับเพิ่มทำเป็นกำแพงกันดินนะครับแล้วก็ขุดลึกลงไปตอนนี้เราจะขุดลงไปลึกประมาณ
1: ลบ 4
3: ซึ่งรับน้ำได้เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะค่ะแล้วก็จะทันช่วงนี้ไหมคะ23-27ที่บอกว่ากรุงเทพเนี่ยจะฝนหนักมากฝนตกหนักมาก
3: งานตอนนี้เนื่องจากว่าเราจะต้องปิดกั้นน้ำเพื่อที่ทำการดาดคอนกรีตด้านล่างครับเราต้องสูบน้ำให้แห้งคือตอนนี้ยังไงเราก็ไม่น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันเพราะว่างานตัวนี้เนี่ยมันต้องสู้กับฝนด้วยกับน้ำที่เป็นน้ำเสียด้วยอะไรเงี้ย
1: ค
3: ือเราต้องปิดกั้นแล้วสูบให้แห้งแล้วก็ทำการดาดคอนกรีตครับก็ช่วงฝนพายุเข้าช่วงนี้ไม่น่าจะแล้วเสร็จทันแต่ว่าทางโครงการก็ได้กำชับให้ผู้รับจ้างนะครับเปิด ช่องทางน้ำเพื่อให้น้ำระบายเข้าสู่สถานีสูบได้โดยเร็วอาจจะช้าบ้างแต่ก็พยายามจะทำให้น้ำเนี่ยจากจุดที่รับน้ำครับจากบริเวณ5แยกลาดพร้าวเนี่ยให้น้ำระบายเข้าสู่สถานีสูบที่ตรงคลองบางซื่อให้ได้ไวที่สุดครับเราก็มีแนวทางในการลดผลกระทบตรงนี้โดยการขุดเปิดร่องทางน้ำให้น้ำไหลไปได้ครับผม
1: ค่ะคือทำไปด้วยแล้วขนาดเดียวกันก็ยังเว้นช่องทางแบบให้น้ำยังระบายได้เหมือนเดิมด้วย
3: ครับก็คือก็เราจะต้องให้น้ำไปให้ได้ครับเพราะว่าน้ำในคูน้ำวิภาวดีเนี่ยมันจะสามารถมันเป็นระบบปิดครับน
1: ้
3: ำจะลดจะสูงจะเพิ่มเนี่ยมันอยู่ที่การสูบน้ำของสถานีสูบก็คือพูดง่ายน้ำจะต้องจากจุดรับน้ำไปจนถึงสถานีสูบน้ำต้องโฟลว์ได้ครับเราก็ต้องพยายามช่วยที่จะดำเนินการให้น้ำไปได้ครับ
1: ค่ะเพราะว่าเส้นวิภาวดีเนี่ยคือโอ้เป็นรถเยอะมากนะคะถ้าแบบน้ำเข้ามา
3: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: ก็จะมีบางทีเราอาจจะมีการเทคอนกรีตอย่างเงี้ยครับอาจจะมีการปิดช่องจราจรทำให้ได้รับความไม่สะดวกบ้างครับแต่เราก็จะพยายามทางเจ้าหน้าที่จราจรเขาก็มาคอยช่วยแล้วก็คอยบอกว่าตอนนี้รถติดแล้วนะเราก็จะพยายามเปิดให้รถวิ่งได้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาทำอีกทีนึงช่วงเวลาที่การจราจรลดลงแล้วอาจจะลดหลัง2ทุ่มหรือ3ทุ่มเราก็จะกลับมาดำเนินการอีกทีนึงครับก็อาจจะมีบางช่วงครับที่มีการเทต่อเนื่องนะครับแล้วมันอาจจะไปเกี่ยวกับช่วงเวลาของการเริ่มงานอะไรบ้างแต่ว่าโดยปกติแล้วโครงการจะไม่ให้เกินประมาณ4โมงเย็นเพื่อที่จะเปิดให้การจราจรได้แต่อาจจะมีบางครั้งที่อาจจะมีเทต่อเนื่องแล้วไม่จบครับก็จะมีบ้างก็แต่ว่าจะพยายามให้จบไม่ให้ผลกระทบมากครับ
1: อืมค่ะแล้วเราพอมาเริ่มทำอีกทีเนี่ยแบบคือหลังชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้ว2ทุ่ม3ทุ่มมันจะเป็นช่วงที่ฝนมันจะตกเยอะนะในช่างแล้วมันทำต่อได้เหรอคะ
3: ก็ถ้ามีฝนนะครับถ้ามีฝนอย่างงานเทคอนกรีตเราจะทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของอย่างงานตอกเข็มหรืองานอะไรงานอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของฝนและน้ำครับเราก็จะต้องดำเนินการต่อเพราะมันมีการตอกยังต้องมีการตอกเสาเข็มเพื่อทำกำแพงกันดินอยู
1: ่อ๋อค่ะ
3: ครับซึ่งการตอกของเราเนี่ยเราจะเริ่มประมาณ4ทุ่มจนถึงประมาณตีสี
1: ่
3: ซึ่งเราทำอย่างเงี้ยในทุกวันเพราะว่าในช่วงเวลากลางวันเราไม่สามารถจะใช้เครื่องจักรในการตอกได้ครับก
1: ็
3: จะทำเป็นในช่วงของกลางคืนก็ต้องแบ่งเวลากันเพราะว่าถ้าทำกลางวันนี่รถติดแน่นอน
1: ทำกลางวันเนี่ยรับรองไม่รอดแน
3: ่ใช่ครับใช่ครับก็ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากในการดำเนินการนิดนึงครับจุด
1: หรือว่าต้องวางแผนกันอย่างดีเลยนะคะว่าช่วงนี้ทำไปนี่ช่วงนี้ทำไปนั่นนะคะต้องวางแผนกันไม่อย่างนั้นย
3: ุ่
1: งแน่เพราะว่ารถเยอะมากตรงจุดที่ทำงานค่ะค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณนายช่างมากเลยนะคะ
3: ครับครับยินดีครับถ้ายังไงก็มีเรื่องไม่รับความเดือดร้อนยังไงก็โทรมาที่โครงการได้ครับยินดีจะแก้ไขปัญหาให้ครับผม
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
3: ครับผมครับครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนายช่างเจษดาโสนนายะนะคะซึ่งเป็นนายช่างโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตนะคะที่ทำงานในช่องทางคู่ขนานนะคะตั้งแต่ดินแดงยาวไปถึงดอนเมืองก็จะทำแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะในจุดตรงนี้ค่ะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันนายช่างบอกว่าก็จะหลบชั่วโมงเร่งด่วนค่ะเพื่อไม่ให้กระทบต่อเรื่องของปัญหาการจราจรค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ข้อมูลการจราจรนะคะในตอนนี้คุณพันธ์ค่ะคุณพันธ์เนี่ยใช้ถนนอิสรภาพนะคะช่วงของพลานนกมาที่ลาดหญ้าค่ะนะเป็นฝั่งพลานนกมาที่ลาดหญ้าตรงช่วงของสะพานเจริญพาสมาทางแยกบ้านแขกค่ะในตอนนี้การจราจรยังใช้การได้นะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ทั้งสองฝั่งนะคะส่วนเรื่องของฟ้าฝนก็ยังไม่มีฝนตกลงมานะคะเรียกว่าตอนนี้ค่อนข้างปลอดโปร่งค่ะนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งตอนนี้โรงเรียนก็จะเริ่มสลับกันสอบนะคะที่ทำให้รถบนท้องถนนมันก็จะหายไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คุณพักเคอินนะคะที่แชทมาใน YouTube นะคะ JS Radio ค่ะบอกว่าตอนนี้รังสิตฝนตกนะคะย่านของรังสิตฝนตกส่วนก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆท่านที่ติดตามในช่องทางของ YouTube นะคะทั้งคุณอรันทั้งทางด้านของคุณพันธ์นะคะที่ ติดตามกันแล้วก็แชทมาในช่องทางของ YouTube ต้องขอบคุณมากทุกท่านนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของอากาศอะไรต่างๆด้วยนะคะมาดูการจราจรกันต่อนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเส้นทางของพื้นที่ด้านในนะคะมาดูกันทางด้านของถนนสุขุมวิทค่ะถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ไล่กันมาตั้งแต่ทางด้านของรถเยอะๆก็จะเป็นทางด้านพระโขนงเข้ามาเลยนะคะการจราจรยังไปกันได้ตามสัญญาณไฟนะคะจากพระโขนงมุ่งหน้ามาที่เอกมัยค่ะพอเข้าเอกมัยเนี่ยรถเริ่มเยอะมากกว่านะคะรถจะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะอาจจะรอสัญญาณไฟกันหลายรอบกันหน่อยนะคะจากเอกมัยนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านทองหล่อนะคะจากทองหล่อเนี่ยขยับเข้ามาทางด้านในนะคะทางด้านของอารีพร้อมพงนะคะตอนนี้เนี่ยรถก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะคะเรียกว่าทุกช่องทางนั้นไปกันได้ช้าค่ะนะคะรอสัญญาณไฟกันหลายรอบหน่อยนะคะกว่าที่จะผ่านกันได้นะคะจากทางพร้อมพงนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกอโศกแยกอโศกสุขุมวิทเนี่ยรถก็เยอะมากๆเลยนะคะทั้งทางด้านถนนสุขุมวิทเองนะคะรวมทั้งทางด้านของรัชดาภิเษกค่ะจากทางหน้าสวนเบญจกิติไปตอนนี้เนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงหน้าสวนเบญจกิติเลยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทค่ะก็รอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะจากทางอโศกสุขุมวิทค่ะมุ่งหน้ามาที่นานานะคะรถก็เคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งค่ะจากนานามุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพลินจิตนะคะรถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะจากทางใต้ด่วนเพลินจิตค่ะมุ่งหน้ามาที่ตรงแยกซอยหลังสวนนะคะอันนี้รถก็ยิ่งเยอะมากขึ้นทั้ง2ฝั่งเลยนะคะจากหลังสวนค่ะมุ่งหน้ามาที่ราชประสงค์นะคะต่อเนื่องมาทางด้านของถนนพระราม1ค่ะมาที่ทางแยกตัดกับอังรีดูนางนะคะต่อเนื่องมาทางตรงแยกปทุมวันนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะตอนนี้ค่ะนะคะ4โมงครึ่งละนะคะรถคงจะเยอะมากขึ้นหรือว่าจุดที่ผ่านหน้าโรงเรียนดีขึ้นบ้างหรือเปล่าสำหรับบางโรงเรียนที่สลับกันสอบหรือว่าบางโรงเรียนก็มีหยุดกันคือสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะหยุดกันสัก10วัน15วันแบบนี้นะคะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลกันได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทางถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดนะคะฝากดูล่าสุดกันด้วยนะคะช่วงของจากทางแยกบางนาออกไปนะคะเป็นฝั่งขาออกค่ะเพราะว่าตรงหัวมุมเลยนะคะตรงแยกบางนาของเทพรัตน์ในฝั่งขาออกเนี่ยที่ก็จะมีเหมือนกับเป็นการทำงานแล้วตรงนั้นนี่มันจะเป็นแอ่งด้วยนะคะเวลาฝนตกแป๊บเดียวน้ำท่วมเลยนะคะฝากดูด้วยว่าณตอนนี้น้ำพอแห้งลงบ้างไหมนะคะหรือว่ายังทรงๆกันอยู่นะคะตรงแยกบางนาของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะฝากดูด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่ฝากดูด้วยว่าณตอนนี้น้ำพอแห้งลงบ้างไหมนะคะหรือว่ายังทรงๆกันอยู่นะคะตรงแยกบางนาของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขา

0: ไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะแต่มีประโยชน์ตรงนึงด้านจิตวิทยาว่าเห็นสูบอยู่นะคะแต่บางทีสูบแล้วบ่นค่ะนะคะท่านใดผ่านจุดนี้ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะกับจสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าจะโพสต์มาในช่องทาง S ของ JS ร้อยเรดิโอได้เช่นเดียวกันนะคะส่งภาพส่งอะไรมาได้เลยค่ะในช่องทาง S ของ JS ร้อยเรดิโอนะคะหรือว่าจะแจ้งมาในช่องทางแชทก็ได้นะคะแชทของYouTube นะคะ JS100 Radio Official นะคะสำหรับในช่องทางที่สามารถติดต่อกันได้นะคะกับจสร้อยค่ะนะคะเรื่องราวที่การจราจรแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของดินฟ้าอากาศกันด้วยค่ะนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกฟ้าก็จะค่อนข้างแบบครึ้มด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนตกลงมานะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะกับจสร้อยค่ะช่องต่างๆที่เรียนได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนอกเหนือจากทางด้านของถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดแล้วนะคะยังมีจุดไหนอีกไหมคะที่มีน้ำท่วมผิวการจราจรคือไม่ได้ท่วมเยอะนะคะแต่ว่าผิวถนนเนี่ยมันเป็นแอ่งๆนะคะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะมาดูการจราจรบนทางด่วนกันนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะสำหรับทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้การจราจรรถที่มาจากตรงแยกบางนาแล้วก็บนสะพานข้ามแยกบางนานะคะในขณะนี้การจราจรนั้นก็ใช้การได้นะคะใช้การได้ค่ะนะคะผ่านเข้ามาทางหน้าด่านบางนาก็ยังใช้การได้ดีนะคะต่อเนื่องกันมาค่ะทางราบโรงกลั่นนะคะใช้การได้ขึ้นมาทางโค้งวัดสะพานก็ยังใช้การได้นะคะฝั่งขาเข้าเนี่ยค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าในฝั่งขาออกนะคะจากทางดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางบางนาค่ะก็จะมีชะลอตัวตรงช่วงของที่จะลงตรงเพลินจิตนะคะรวมทั้งตรงราบบ่อนไก่ด้วยนะคะมุ่งหน้ามาทางตลาดท่าเรือค่ะนะคะที่รถจะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนทางด้านของทางด่วนสีรัตในฝั่งขาเข้านะคะจากทางมอเตอร์เวย์เข้ามาค่ะการจราจรใช้การได้นะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทค่ะก็จะมีรถนั้นเริ่มเยอะมานะคะตั้งแต่ช่วงที่เข้าต่างระดับพญาไทนะคะที่รถจะเยอะทั้งสองฝั่งเลยค่ะพอเลยต่างระดับพญาไทไปนะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแจ้งวัฒนะเนี่ยใช้การยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็จะมีรถเยอะช่วงของตรงต่างระดับพญาไทนะคะที่ออกไปทางมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7นะคะที่รถจะเยอะช่วงนี้ค่ะเพราะเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้การกันได้ค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันครู่นึงค่ะ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส

0: แม่ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ค่ะแล้วก็มาที่การจราจรในช่วงนี้นะคะใกล้ห้าโมงเย็นแล้วนะคะรถก็เยอะกันมากขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ขับรถกันอยู่ตอนนี้นะคะก็แจ้งการจราจรกันได้เลยนะคะว่าจุดไหนติดมากจุดไหนเอ๊ะเคยติดแล้วไม่ติดนะคะดีขึ้นนะคะก็ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะทางด้านของตรงแยกบางนานะคะเมื่อช่วงตอนก่อนเที่ยงที่ฝนตกลงมาแบบหนักมากนะคะเลยทำให้มีน้ำท่วมขังค่ะซึ่งล่าสุดจสร้อยตรวจสอบไปนะคะว่าที่ทางสำนักจราจรสน.บางนาเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมขังมันก็ลดลงแล้วนะคะไม่กระทบอะไรมากเท่าไหร่นะคะรถสามารถที่จะผ่านกันได้ทุกประเภทเลยนะคะรถสามารถผ่านกันได้เป็นปกติค่ะนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนใน X ของ JS Radio นะคะที่ก่อนในนี้เรารายงานไปว่าตรงต่างระดับหนองไม้แดงที่สุขุมวิทชลบุรีนะคะมีน้ำท่วมขังก่อนขึ้นต่างระดับหนองไม้แดงนะคะณตอนนี้อาจจะลดลงบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะคะช่วงของต่างระดับหนองไม้แดงที่ชลบุรีทางด้านของถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะตอนนี้นะคะสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะก็มาที่ทางด้านของถนนงามวงวานนะเดี๋ยวมาที่คุณตู่ระยองกันก่อนนะคะอยู่ที่เพชรเกษมค่ะคุณตุลยองสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวินาท่านผู้ฟังจอสอร้อยและเจ้าหน้าที่หลังไมค์ด้วยครับ
0: ค่ะคุณตู่อยู่ช่วงไหนคะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ตรงแยกห้วยกินสีครับพอดีเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนี้ใช้การได้ดีเลยนะตั้งแต่แยกวังมะนาวผ่านแยกห้วยกินสีเนี่ยเขายกเลิกไฟแดงไปหลายวันแล้วทำให้การจราจรไหลลื่นไม่ติดขัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือให้รถที่จะยูเทิร์นไปจับตรงข้างหน้านะ
0: ค่ะ
1: ครับสายการได้ดีครับไม่มีฝนตกครับในพื้นที
0: ่
1: ตั้งแต่พระรามสองมาเนี่ยไม่มีฝนเลยนะครับ
0: ไม่คลื่นไม่อะไรเลยเหรอคะปลอดโปร่งดี
1: ไม่มีครับไม่มีแต่ตรงช่วงตั้งแต่มหาตรงเซนทันนะเซนทันมหาชัยเนี่ยทั้งสองฝั่งอาจจะมีน้ำล่องกลางแล้วก็ตำไรถนนเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ค่ะ
1: ทำให้รถเดินไม่ค่อยสะดวกครับ
0: แต่ว่าก็ยังไปได้ใช่ไหมคะคือขังแต่ว่ารถได้ไปได้
1: ไปได้แต่ว่าบางที
0: ค่อยๆคลาน
1: รถบรรทุกที่ผ่านทางเลนซ้ายอาจจะผ่านไปต้องลดความเร็วลงหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนขาเข้าตรงท่าจีนน่ะเขาจะมาชะลอตัวตรงช่วงกลางสะพานกันเพราะว่ารู้สึกว่าตรงหน้าน่ะทะเลไทยอาจจะมีน้ำมีเกาะกลางหรือไหลทางเนี่ยท
0: ่
1: วมขังอยู
0: ่ค่ะ
1: ตั้งแต่ตรงนั้นไปถึงนู้นเลยอ่ะตรงเป็นท่านมหาชัยมันจะมีน้ำท่วมขังอยู่นะบริเวณไหลทางอะไรเนี้ยมันทำให้รถเดินช้าครับ
0: ค่ะ
1: ผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ลื่นไหลดีครับผม
0: ดีจังค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สภาพอากาศตอนนี้เอกเสมนะไม่มีฝนเลยนะครับเขาฝนก็ไม่มีเลยถนนแห้งแปลกครับ
0: ค่ะดี
1: การจราจรก็คล่องตัวดีครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับพอดีวันนี้ผมลองใช้พื้นราบมาจากต่างระดับต่างขุนเทียนข
0: ้
1: างหน้าข้างล่างนะ
0: ค่ะ
1: ก็ทำเร็วได้ดีรถก็ไม่เยอะเกินไป
0: ค่ะ
1: ก็ลองใช้ดูครับระหว่างข้างบนข้างล่างอันไหนดีกว่ากัน
0: แล้วไหนทำเวลาได้ดีกว่าคะกับ M82กับข้างล่าง
1: ข้างล่างดีกว่าครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ข้างบนรู้สึกมันจะมีขึ้นหน่อยครับ
0: อ๋อแล้วมันจะช้าช่วงทางลงใช่ไหมคะ M82
1: ใช่ๆเมื่อคืนนี้ก็มีปัญหาพอดีช่วงที่ผมไปฝนมันตกด้วยก็พอดีมีรถเทรลเลอร์จอดเสียนะเมื่อคืนนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อคืนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะตรงนั้นจะเป็นปัญหาเพราะว่าพอขึ้นไปนิดเดียวเขาก็เสียแล้วเขาก็อยู่เลนซ้ายคลอดมาทางกลางนิดนึงทำให้รถผ่านค่อนข้างลำบากประกอบกับมีรถประกอบกับมีฝนด้วย
0: อันนี้เมื่อคืนค่ะแต่ตอนนี้ปรับลงดีนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้น้องฝนจะไม่มาช่วงนี้ไม่รู้จะมาช่วงดึกหรือเปล่า
0: เดี๋ยวรายงานให้ทราบกันต่อไปขอบคุณมากค่ะคุณตุลยองสวัสดีค่ะ
1: ครับผมขอบคุณเจ้าหน้าที่หลังไมค์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณวิน

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะคะก็รู้สึกในช่วงนี้ถนนก็รถไม่ค่อยติดมากนะในเส้นทางที่เคยรถกันเยอะนะอาจจะบางส่วนที่เห็นฝนตกก็เลยไม่ได้นำรถออกมานะทำงานกันผ่านทางช่องทางของออนไลน์มันก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะทำให้ประหยัดน้ำมันกันด้วยค่ะนะคะแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันคือทุกวันนี้เนี่ยเราใช้กันแบบคล่องแคล่วกันมากนะคะเพราะว่าในทั้งการประชุมทางออนไลน์จะวิดีโอคอลอะไรทุกคนเนี่ยคล่องมากแล้วระบบทั้งภาพทั้งเสียงเนี่ยมันดีนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้หมดนะคะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะประชุมก็ได้นะคะติดต่อสื่อสารกันอะไรเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ช่วยการจราจรบนท้องถนนที่จะได้ไม่ต้องนำรถออกมานะคะคุณพันอยู่ถนนทรงวาดค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพี่นะหลักแย่งเพื่อนสมาชิกเยาวราชครับเลี้ยวซ้ายถนนราชวงศ์
1: ค่ะ
2: ทรงวาดเปิดไปเลี้ยงครับผม
1: ยังไงนะคะเข้าทรงวาดยังไงนะคะคุณพัน
2: ติดครับจากเยาวราชเลี้ยวซ้ายเข้าผ่านสำเพ็งผ่านไปถนนทรงวาดนะครับผม
1: ท่าน้ำ
2: ราชวงศ์นะครับไปถนนทรงวาดรถติดครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: การจราจรโอ้โหกระดึบกระดึบ
1: ค่ะ
2: เขาไปเซอร์ฟี่กันช่วงเย็นครับคุณวีนามันอากาศไม่ร้อนครับผม
1: อืมค่ะ
2: แต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถนะ
1: อืมใช่
2: จอดรถน่าจะเต็มหมดแล้วครับตรงเลียบแม่น้ำอะครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ผมวิ่งมาจากวัดวรจักรแล้วในวรจักรพอออกมานี่ครับสี่แยกลาดตรงจะมุ่งหน้าไปเสือป่าครับผม
1: ค่ะ
2: ถนนเสือป่าตรงนี้ครับลูกหลวงเนี่ยเขาเตะเสร็จหมดแล้วก็ยังไม่เปิดให้ใช้บริการนะครับ
1: อ๋อค่ะ
2: หน้าโรงแรมแกรนด์ไชน่าเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: แกรนด์ไชน่ายังไม่ได้เปิดให้รถเข้าไปก็มีแต่รถจอดอยู่ครับผม
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ก็เลยต้องเบี่ยงเลนเหลือเลนข้างละเลนครับผม
1: อืมค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะฝากไว้ตรงนี
2: ้น่าจะมาเย็นๆนะครับตอนนี้เริ่มมาแล้วนะเมฆเริ่มเยอะแล้วครับ
1: อ๋อเริ่มคลุมเคลิมแล้ว
2: ที่ระยองสามหมาอยู่เมื่อกี้เนี่ย
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากคุณพันขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุณพันบอกสอนอวรจักรใช่ไหมว่าสอนอจักรวรรดิไหมค่ะเสียงคล้ายๆกันค่ะคุณโต99อยู่ที่ดอนตูมนครปฐมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
1: ค่ะ
3: ก็ดอนตูมก็ตกประมาณก่อน4โมงเย็นตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู
1: ่ค่ะ
3: นะครับก็ท่านเลยอำเภอดอนตูมเข้าอำเภอเมืองไม่ตกแล้ว375นะ
1: ค่ะ
3: ก็คือในอำเภอเมืองยังไม่มีฝนนะครับสารบกขนาดนี้ติดตรงทางรถไฟนะครับขาออกก็เลี้ยวซ้ายไปยาพานก็ติดเลยนะครับแล้วก็ออกไปก็รถเยอะนะครับไปทางกรมประชาสัมพันธ์รถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถนนไม่เปียกลื่นนะ
1: ค่ะ
3: วันนี้ฝนเปลี่ยนทิศคุณวีนาย
1: ังไงคะ
3: ธรรมดาแล้วก็จะไปตะวันตกเข้ากรุงเทพแล้วนะเถอะ
1: ค่ะ
3: วันนี้ฝนกรุงเทพออกมาม
1: ันไปทางทิศตะวันตกนะคะคุณหัวโตจาก
3: ใช่ใช่เขามาจากกรุงเทพว่ากันเถอะเอาง่าย
1: ๆ
3: มาจากทะเลแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางป่าว่ากันวันนี้เปลี่ยนทิศทาง
1: ค่ะ
3: มันจะคู่ที่ตกก็คือมาจากด้านกรุงเทพไปละมาจากลมบุรีมาจากรับเข้ามาทางดอนตูมแล้วก็พัดออกไปทางกระแสงแสนต่อเนื่องไปทางราชบุรี
1: ค่ะ
3: คือวันนี้เปลี่ยนทิศแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่น่าจะเปลี่ยนทิศหรือมันจะมาทางไหนก็มาทางนั้นนะ
1: คร
3: ับพูดยากคร
1: ับ
3: ต่อตัวตรงไหนก็จะตกตรงนั้นก็ระวังนิดนึงตรงไหนฝนตกขับรถระมัดระวังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากคุณหัวโต99สวัสดีค่ะกลับเข้ามาพื้นที่ทางด้านในกันนะคะทางด้านของถนนงามวงวานนะคะช่วงตรงแยกเกษตรนะคะในขณะนี้เนี่ยบนพหลโยธินที่เข้ามาเนี่ยใช้การได้ดีกว่านะคะตรงมุ่งหน้าแยกเกษตรค่ะแต่ว่าทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์นะคะในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเกษตรค่ะนะคะยังใช้การได้ค่ะแต่พอเข้าแยกเกษตรปุ๊บนะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของงามวงวานค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นชะลอตัวทั้งสองฝั่งเลยนะคะเนื่องจากว่ารถใช้เส้นทางกันเยอะทีเดียวเลยนะคะตรงช่วงของแยกเกษตรค่ะส่วนทางด้านของถนนพหลโยธินนะคะก็ตั้งแต่ทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะนะคะมุ่งหน้าออกมาทางสะพานควายนะคะต่อเนื่องมาที่ทาง5แยก ลาดพร้าวนะคะการจราจรนั้นยังไปกันได้นะคะตามสัญญาณไฟค่ะจากทางให้แยกลาดพร้าวค่ะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรนะคะในขณะนี้เนี่ยในฝั่งขาออกนั้นรถเยอะมากกว่านะคะเรียกว่าเต็มพื้นที่กันเลยนะคะก็รอสัญญาณไฟกว่าหลายรอบนะคะกว่าที่จะผ่านกันได้นะคะส่วนในฝั่งขาเข้าค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทุกคนนั้นติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะเรียกว่าทุกๆชั่วโมงกันเลยนะคะจากที่ข้อมูลที่ได้มีการแชร์กันนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ยืนยันว่ามันไม่ได้ถึงขนาดว่าตกตลอดทั้งวันนะคะตกทั้งวันไม่ได้แบบหยุดได้หย่อนเลยนะคะมันก็จะมีฝนตกมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นอิทธิพลนะคะที่ร่องความกดอากาศต่ำนะคะหรือว่าร่องมรสุมเนี่ยที่เป็นแนวพัดสอบเข้าหากันของกระแสลมแถบเขตร้อนค่ะนะคะแล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ำที่นำความชื้นเข้ามานะคะมันก็เลยทำให้เป็นฝนนั้นชุกมากขึ้นนะคะซึ่งก็คงจะไม่เกิน100มิลลิเมตรอย่างที่แบบแชร์กันแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าชุกมากขึ้นแล้วก็แบบตกหยุดบ้างสลับกันไปนะคะกับสภาพอากาศของกรุงเทพในช่วงนี้นะคะ23ถึง27กันยายนนี้นะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง17นาฬิกาค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เพิ่มที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะปภ.ส่ง CBS แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงและย้ายผู้ป่วยติดเตียงด่วนด้านกรมอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำวันนี้ถึง27กันยายนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มยศชนันขอประชาชนไว้วางใจรับมือน้ำท่วมเหนือย้ำความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งชี้ปมกระแสข่าวจะเกิดมหาอุทกภัยแนะฟังหน่วยงานแจ้งเตือนป้องกันข่าวสับสนการประชุม UNGA ครั้งที่81เปิดฉากท่ามกลางประเด็นร้อนทรัมป์วิจารณ์คิวบาจนผู้แทนคิวบาลุกออกจากห้องประชุมพร้อมส่งสัญญาณกดดันอิหร่านขณะที่ผู้นำหลายชาติเรียกร้องให้เร่งแก้ไขวิกฤตปาเลสไตน์และกาซาส่วนผู้นำไทยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกโดยใช้เวที UNGA นำไทยอยู่บนจอเรดาร์โลกนายกรัฐมนตรีปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงชี้ขอทำงานให้ประเทศก่อนรังสิมันโรมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขายันไม่กระทบซักฟอกโวมีหลักฐานฟ้องได้จริงสนธิลิ้มทองกุลเตรียมนำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต25กันยายนนี้ที่ส่งศาลฎีกาฟันขบวนการหัวสวระบุมติกกตยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ครอบคลุมขณะที่พรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบ7กกตปมละเว้นปฏิบัติหน้าที่คดีทุจริตเลือกสว.วันที่25กันยายนนี้เช่นกันคดีหัวสว.ส่อสะดุด DSI เลื่อนถกอัยการไร้กำหนดรอปิยะรับไม้ต่ออธิบดีจับตาปมยกย้ายสกัดข้อมูลหลุดโยงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกลาโหมกลาง5ระดับรับมือชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมคุมเข้มสกัดโดรนสอดแนมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาทะลุหมื่นพร้อมดันขึ้นใน10 100% ชัชชาติแจงปมสภากทม.โหวตคว่ำงบรถขยะ EV 6,000 ล้านยันโปร่งใสไร้ล็อกสเปคดึงกฟน.ลงทุนตู้ชาร์จพร้อมดูแลพนักงานหมื่นชีวิตตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับป้องกันภัยออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนหลังยังพบผู้เสียหายเฉลี่ยวันละ900รายความเสียหายกว่า40ล้านบาทต่อวันยศชนันจับข่าวคุยนักศึกษาอุเทนรับฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมย้ำการศึกษาความปลอดภัยอนาคตนักศึกษาสำคัญที่สุดยันเปลี่ยนพื้นที่ตั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงระยะยาวเนเน่รอยัลสาดพลังโชว์สุดเดือดสมศักดิ์ศรีรอบไฟนอลระเบิดเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026เลือก7 Nation Army ของ The White Stripes โชว์เสียงร้องกีตาร์ลุ้นโหวตแชมป์รู้ผลพรุ่งนี้ขณะ AGT เซอร์ไพรส์เนเน่พาเจอวงโปรด The Warning ก่อนแจมเพลงเคโรซีนด้วยกันท้องที่5มาแล้วทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยควบคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในประเภททีมชายได้สำเร็จ
4: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสาร บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
9: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
10: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟมไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลที่คุณนายนาเนี่ยแจ้งเข้ามาว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะคะเป็นกระเป๋าของผู้หญิงสีดำข้างในมีบัตรหลายอย่างเลยนะคะของคุณนายนาลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนไม่ได้นะคะนั่งจากทางตลาดอตก.มาลงที่ซอยมหาลาภวันนี้ตอน 11:30 น.นะคะแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะผู้โดยสารนั้นทำกระเป๋าสตางค์หล่นเอาไว้นะคะก็ฝากด้วยค่ะถ้าเก็บได้ยังไงก็แจ้งประสานมานะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับเบอร์ของจสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรื่องของการจราจรนะคะในช่วง 5:00 น.นี้นะคะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลนั้นใช้ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกค่ะหลัก4มาทางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ฝั่งขาเข้าการจราจรใช้กันได้ส่วนคุณสนองค่ะคุณสนองเนี่ยแจ้งว่าถนนกระบะพลึกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของแยกตัดกับราชพฤกษ์มาทางกำนันแม้นการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะอันนี้เนื่องจากว่านะคะเจ้าสระก็สอบถามไปทางสน.บางขุนเทียนนะคะบอกว่าที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงหน้าร้านทรงโภชนามีรถเก๋ง2คันเป็นอุบัติเหตุนะคะขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างรอประกันนะคะก็เลยทำให้รถที่ผ่านมาชะลอตัวนะคะเป็นช่วงของถนนกระปะพลึกในฝั่งขาออกค่ะช่วงตัดราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางกำนันแม้นตรงหน้าร้านทรงโภชนามีประเทศอยู่ขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะที่ทำให้รถนั้นชะลอตัวค่ะส่วนทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงกิ่งแก้วมาทางสนามบินสุวรรณภูมิจุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานกลับรถกม13นะคะเป็นรถบรรทุกกับรถเก๋งค่ะชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายทำให้ท้ายแถวนั้นยาวเกือบ2กิโลเมตรเลยนะคะซึ่งท่านที่แจ้งมานะคะบอกว่าแบบเนี้ยให้แนะนำให้ขึ้นไปบนบุรพาวิถีจะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ตรงสะพานกลับรถนะคะสะพานกลับรถกม13ของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะที่มีอุบัติเหตุอยู่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็การจราจรนะคะในพื้นที่ของสภ.เมืองชลบุรีนะคะที่ก่อนหน้าเนี้ยมีรับแจ้งท่านที่ใช้เส้นทางบอกว่าตรงต่างระดับหนองไม้แดงที่กว่าจะขึ้นต่างระดับได้เนี่ยช้าเพราะว่ามีน้ำท่วมนะคะจะสลายสอบถามไปที่ร้อยตำรวจเอกธนพลเตียนพลกลางรองศาสตราจารย์สภ.เมืองชลบุรีค่ะแจ้งว่าน้ำท่วมเลี่ยงเมืองชลบุรีนะคะในฝั่งขาออกตรงต่างระดับหนองไม้แดงค่ะก็ท่วมในช่องทางซ้ายนะคะซึ่งรถยังวิ่งได้ใน2ช่องทางด้านขวาค่ะอาจจะมีชะลอบ้างนิดหน่อยนะคะก็ยังผ่านกันได้นะคะที่ต่างระดับหนองไม้แดงค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาดูการจราจรบนทางด่วนกันนะคะกับศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาและผู้ฟังจอสำหรับท่านครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือในรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากขึ้นไปได้ช้าครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือแล้วจะรอตัวจนถึงบริเวณทางลงอ่านลงครับผ่านพ้นมองกรุงเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกลับกันครับจากบางนาชำระค่ามันทางแล้วจะรออยู่ช่วงบริเวณลาดตุ้ยตกสองครับผมต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าออกดินแดงจะรออีกครั้งช่วงบริเวณทางลาดบนไก่ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางขึ้นบนจิตครับผ่านโค้งมาเกาะพะเลนแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกดินแดงครับทางด้านนครนอมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการรถมากแต่ในช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นทางออกสุขสวัสดิ์แล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกพระราม2ครับมาทางด้านด่วนศรีราครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยานพหลต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งกับการขับรถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างลงกระแบงเพชรครับผ่านพ้นทางลงกระแบงเพชรแล้วชะลอทั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงแคลายครับรถมากแต่เคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกแจ้งวัฒนะมาทางด้านฝั่งบางโค้งมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านยมราชครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการขับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงสีลมครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าต่างระดับบางโคชะลอเล็กน้อยครับจากสะพานพระราม9ครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วชะลออยู่ช่วงเลนจุดเชื่อมต่างระดับมักกะสันครับตอนนี้จนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการรถมากไปช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับตอนนี้จนถึงบริเวณหน้าด่านอโศกครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วก็ยังรถมากครับตอนนี้จนถึงบริเวณนครแดนแสบครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งฉลองครับอาจจะลงมุ่งหน้าจตุโชตรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือทางลงพระราม9ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณลาดประชาทิศครับรถมากเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นแล้วฉลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงโยธินพัฒนาครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณทางออกจตุโชตรสะสมประมาณ 1.5 กม.ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกลับกันเข้าอานลงอย่างคล่องตัวมาทางด้านฝั่งกาญจนาภิเษกครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกลับกันครับชะลออยู่ช่วงบริเวณทางด้านฝั่งสาย37ครับก่อนขึ้นด่านบางคู่ประมาณ4กิโลเมตรครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางโล่งปู่เจ้าครับผ่านพ้นโล่งปู่เจ้าแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางแก้วครับส่วนทางด้านฝั่งบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการเข้าบางนาก็ยังแค่ชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีต่อเนื่องจนถึงด่านวงแหวนครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษอุดรรัฐยาแล้วก็ประจิมรัฐยายังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งครับคุณวีนาครับครับการทางพิเศษขอประชาสัมพันธ์ครับผมวันนี้การทางพิเศษจะแจ้งปิดการจราจรตรงช่วงทางลงชลบุรีครับผมด้านขาออกตั้งแต่วันที่คืนเที่ยงคืนวันนี้ครับวันที่24 ที่ยงคืนแล้วก็ถึงตีสามครับใช้เวลา3ชั่วโมงปิดทางออกชลบุรีขาออกครับให้แนะนำให้ใช้ทางออกบางประกง1ครับแล้วก็ใช้ถนนของกรมทางหลวงพื้นที่ด้านล่างมุ่งหน้าชลบุรีครับแล้วก็มีจุดที่2ครับปิดทางขึ้นด่านบางวัวและด่านบางประกง2ด้านขาออกที่มุ่งหน้าชลบุรีครับแนะนำให้ผู้ใช้ทางใช้พื้นที่ด้านล่างเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีการปิดการจราจรตรงช่วงบริเวณจุดกลับรถด่านชลบุรีครับให้ไปกลับรถที่ด่านบางประกง2ก่อนครับช่วงนี้ปิด2วันนะครับคุณวีนาตั้งแต่วันที่24เที่ยงคืนถึงตี3ใช่ไหมแล้วก็วันที่25ด้วยครับ2วันครับเวลาเท่ากันครับประมาณ3ชั่วโมงต่อวันครับ
1: คือปิดเนี่ยช่วงเที่ยงคืนของวันที่24หรือว่าเข้าวันที่24ที่เริ่มปิดหลังเที่ยงคืนวันนี้ค่ะ
2: ครับก็ตั้งแต่วันที่24นะครับวันที่24เที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่24นะครับใช้เวลา3ชั่วโมงถึงตี3ครับของวันที่24แล้วก็25เหมือนกันครับปิดเที่ยงคืนเหมือนกัน1นาทีถึงตี3เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: ใช้เวลา2วันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะสลายจะได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันในทาง Facebook ด้วยนะคะคนจะได้เข้าไปดูกันรายละเอียดต่าง
2: ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะการจราจรที่แจ้งเอาไว้นะคะก็ย้ำกันทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะตรงเชิงทางขึ้นสะพานกลับรถกม13นะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถบรรทุกเนี่ยชนกันในช่องทางด้านซ้ายก็เลยทำให้รถที่จะขึ้นสะพานกลับรถต้องค่อยๆแทรกกันไปเนี่ยนะคะท้ายแถวนั้นยาวมากค่ะน่าจะมากกว่า2กิโลเมตรแล้วนะคะก็ท่านที่ผ่านไปแนะนำว่าขอให้ใช้ช่องทางหลักแล้วก็ไปขึ้นบุรพาวิถีสำหรับท่านที่แบบจะผ่านไปยาวๆนะคะใช้บุรพาวิถีนั้นจะสะดวกกว่าค่ะส่วนตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกกม.สะพานกลับรถกม.13ในขณะนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าทีเดียวแล้วนะคะมาที่พื้นที่กรุงเทพด้านในกันนะคะโดยเฉพาะเส้นทางของถนนพระราม4นะคะในช่วงเวลาถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นฝั่งขาออกนะคะที่การจราจรนั้นรถเยอะมากทีเดียวเลยนะคะเรียกว่าตั้งแต่ทาง3ย่านนะคะออกมาเลยค่ะนะคะจาก3ย่านนะคะมุ่งหน้าผ่านทางไม่ว่าจะขึ้นทางสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะหรือว่าใช้พื้นที่ด้านล่างนะคะผ่านทางด้านของแยกสารแดงมานะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะต่อเนื่องมาผ่านทางแยกวิทยุค่ะนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะคะจากทางแยกวิทยุมาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่บ่อนไก่นะคะแล้วก็ผ่านทางใต้ด่วนตรงพระราม4นี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงนี้คือต้องบริหารรถให้รถที่จะขึ้นทางด่วนก็ด้วยนะคะรถที่จะเลี้ยวขวานะคะก็เลยทำให้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ไปได้ช้าค่ะหลังจากที่ผ่านตรงใต้ด่วนพระราม4มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทาง3แยกคลองเตยต่อเนื่องมาที่รัชดาพระราม4นะคะก็ยังคงไปได้กันค่อนข้างช้าค่ะเป็นเพราะว่าจากรัชดาพระราม4นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางเกษมราษฎร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่รถเนี่ยค่อนข้างติดนะคะเพราะว่ารถที่มาจากทั้งซอยอรรถกวีนะคะแล้วก็รถที่มาจากทางสุขุมวิท24คือออกมาปุ๊บเนี่ยคะก็จะมาเลี้ยวขวากันค่ะตรงเกษมราษฎร์ก็ทำให้ตัดรถทางตรงนะคะเป็นถือว่าเป็นแยกใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงแยกเกษมราษฎร์เนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะกว่าที่จะผ่านไปได้นะคะทั้งในฝั่งขาเข้าเองตรงถนนพระราม4จากพระราม4จากพระโขนงมาใช้กันได้นะคะแล้วก็มาชะลอตัวตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าในฝั่งขาออกเนี่ยพอผ่านแยกเกษมราษฎร์ไปนะคะมุ่งหน้าไปทางกล้วยน้ำไทยนะคะก็เรียกว่าการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะคุณชาตรีอยู่ถนนแจ้งวัฒนะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณมีนา
1: ค่ะ
2: พอดีเมื่อกี้ผมขับรถเป็นแจ้งวัฒนะขาออกตรงประมาณว่าใต้ทางด่วนเมืองทองน่าจะมีลายเดิมๆ
1: ค่ะ
2: ประมาณประเภทสาวประเภทสองสูงๆหน่อยผมยาวแล้วก็ใส่เสื้อออกสีกินกันยาวกางเกงสีดำขายาวเดินสวนทางเดินเป็นเข้าแต่อยู่เลนขาออกแล้วก็โบกรถไปเรื่อยแล้วก็เหมือนประมาณว่าของเงินเนี่ยตามที่เป็นข่าวไปหลายเส้นทางคนเดิมๆผอมๆสูงสูง
1: แล้วรถดูแล้วมีรถแบบเปิดกระจกแล้วให้ตังเขาบ้างไหมคะ
2: ผมเห็นไม่มีเลยนะครับว่าผมเองผมก็บีบแต่แป๊บนึงแล้วก็เลี่ยงเพราะว่าผมรู้ว่าน่าจะเป็นคนที่ผมฟังจอสร้อยบ่อยก็เห็นออกข่าวอยู
1: ่ค่ะ
2: ผมก็เลยเลี่ยงไป
1: ไม่สนใจนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้กำลังเดินน่าจะเลยหน้าป่านนี้ก็น่าจะถึงเกือบประมาณว่าแมคโครแล้วประมาณนั้นน่าจะอยู่แถวตรงเนี้ยนะครับ
1: ส่วน
2: การจราจรนะครับคุณมีนาแจ้งวัฒนะขาออกก็รถเยอะแต่ว่ายังไหลได้เรื่อยๆนะครับประมาณสัก10-20เนี่ยยังวิ่งได้เรื่อย
1: ๆ
2: ส่วนขาเข้าเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยบนทางข้ามตรงข้างเข้าเมืองทองอ่ะแล้วก็มองไปสุดลิกาจนถึงประมาณรัชเซนทันก็รถหลวมๆอยู่วิ่งได้ใช้การได้ดีน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: แต่ว่าที่ผ่านมาค่ะเข้าใช้การได้ดีตลอด
1: ค่ะ
2: เท่าที่ผมดูนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนขาออกตอนนี้ผมเห็นก็เริ่มติดแล้วตรงหน้าเซนทัน
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: ค่ะรถขาออกจะเยอะกว่านะคะตอนนี้
2: รถขาออกเยอะกว่าครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบน้ำท่วมอะไรยังไงนะคะ
2: ไม่มีครับไม่มีฮะเพราะว่าวันนี้ วันนี้เห็นฝนตกอยู่พักหนึ่งแล้วก็หยุดไปตอนนี้ก็ยังใช้การได้ปกติไม่มีถนนแห้งเพราะว่าตกไม่เยอะ
1: ค่ะค่ะแต่ก็ลุ้นกันนะว่าโอกาสเกิดก็เป็นไปได้
2: เพราะว่ายังคืมๆอยู่เนี่ยดึกๆเนี่ยน่าจะลงแน่ๆ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะข้อมูลจากคุณชาตรีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับครับ
1: สวัสดีค่ะก็ย้ำกันนะคะที่เธอเป็นสาวสองอ่ะนะคะซึ่งคนที่ติดตามจสร้อนแล้วก็คนที่แบบเป็นแฟนเพจของจสร้อนนะคะ JS Radio ค่ะเราก็นำภาพมาให้ดูกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าก็จะมามุกเดิมนะคะว่าไปเดินตามถนนที่เป็นถนนสายหลักแล้วก็มีรถเยอะๆมีรถติดอยู่นะคะแล้วก็จะมาเคาะกระจกรถที่ติดอยู่แล้วก็จะบอกว่าบางทีแบบเนี่ยทะเลาะกับแฟนน่ะนะคะแล้วเนี่ยโดนไล่ลงรถไม่มีอะไรเลยไม่ได้หยิบอะไรลงมาเลยตังค์ตึงก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่มีเงินแล้วก็มุกเดิมว่าขอเงินแล้วไม่ได้ขอน้อยๆด้วยนะคือขอแบบหลายร้อยแล้วคนบางแรกๆเนี่ยคนก็หลงเชื่อบางคนเนี่ยถึงขั้นใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยโอนให้เลยนะคะนะคะช่วงแรกๆที่แบบบางคนยังไม่รู้ก็เห็นใจนะว่าเออแบบทะเลาะกับแฟนมาลงจากรถไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่มีตังค์แล้วจะไปยังไงต่อนะคะแล้วพวกนี้เขาจะพูดเก่งด้วยค่ะนะลิงหลับอ่ะพูดแบบโอ้ยนู่นนี่นะคะให้เราหลงเชื่อนะคะแต่พอแบบโดนกันเยอะๆนะคะแล้วก็แจ้งมาผ่านจสร้อยเราก็นำเรื่องราวเนี่ยนะคะลงให้ตลอดเลยค่ะนะคะผ่านไปถนนเส้นไหนไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะคนจะได้ทราบข้อมูลกันนะคะแล้วก็อย่าไปเชื่อเธอนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ขอเงินนะขอแบบง่ายๆน่ะนะคะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าหลงเชื่อนะคะตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่ตรงแจ้งวัฒนะนะคะเราได้ประสานงานกับทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยดูแลไว้ให้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะมาที่พื้นที่ด้านใดกันต่อนะคะจากสน.มักกะสันค่ะกับร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพ์พัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเย็นวันนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่อะค่ะ
2: ในช่วงเวลานี้ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาเข้าและขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับรถยังไม่มากครับ
1: ค่ะ
2: ไม่มีสายแถวสะสมเคลื่อนตัวได้ตลอดอโศกเพชรมุ่งหน้าออกพระรามเก้ารถปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ค่ะ
2: ไม่หยุด
1: ค่ะ
2: แยกอสมแยกถนนพระรามเก้าแยกรามสูนไปรามคำแหงก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ค่ะ
2: มีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงทางขึ้นยกระดับที่จะลงซ้ายลงรามตรงรามนะครับ
1: ค่ะ
2: พระรามเก้าขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับบนบึงมักกะสันลงจตุรทิศก็ยังคล่องตัวอยู่ครับ
1: ค่ะก็ยังใช้กันได้ยังดีนะคะในช่วงเย็นยังไม่มีฝนลงมาเลยนะคะรองสาวัตร
2: ไม่มีฝนตกครับ
1: ค่ะก็ระบายรถกันได้ตามปกตินะคะ
2: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะค่ะขอยิ่งชั่วหน่อยนะคะที่ฝนเนี่ยคือสงสัยทุกคนเนี่ยช่วยกันลุ้นนะคะเลยทำให้ในช่วงเย็นฝนเนี่ยไม่ผ่านกรุงเทพเลยค่ะนะคะคือเว้นช่องว่างไว้ซะอย่างนั้นนะคะพัดผ่านออกไปทางด้านของตะวันตกซะมากกว่านะคะไปทางดอนตูมนครปฐมนะคะไปทางเนี้ยค่ะแล้วก็เว้นกรุงเทพเอาไว้แล้วก็ขอให้เป็นแบบนี้รวมทั้งคืนนี้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งเจอฝนหนักเลยค่ะนะคะทุกคนนั้นพอได้รับข้อมูลเนี่ยทุกคนก็เลยลุ้นกันนะช่วยกันลุ้นแล้วก็เชื่อว่าคงติดตามนะคะเรื่องของสภาพอากาศจากทางเรดาร์สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งอันเนี้ยเราได้ลิงก์มานะคะแล้วก็ได้นำมาไว้ในแอปพลิเคชัน JS100 ด้วยนะคะท่านที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ไปแล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูเรดาร์กันได้เลยค่ะนะคะว่าในช่วงตรงนี้นะฝนมาหรือยังนะคะหรือว่าฝนจะตกสักประมาณไหนนะคะซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็จะอัปเดตให้ด้วยนะคะโดยตลอดค่ะนะคะแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยค่ะทำให้สามารถทราบทิศทางการเคลื่อนของกลุ่มฝนไปได้ว่ามันจะเฉี่ยวพื้นที่บ้านเราไหมหรือว่าจะเฉี่ยวพื้นที่ที่เราจะเดินทางไปธุระหรือว่ามีนัดกันอะไรกันค่ะสำหรับภาพเรดาร์จากทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะดูได้ผ่านในแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ในเส้นทางนะคะที่แจ้งมานะคะก็ย้ำจุดที่คุณชาตรีได้แจ้งเตือนกันนะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกช่วงเรียบคลองประปามุ่งหน้ามาทางใต้ด่วนอุดรรัตยานะคะซึ่งการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่ะแต่ว่าตรงใต้ทางด่วนอุดรรัตยานะคะที่มีเป็นสาวสองคนเดิมนะคะเจ้าเดิมค่ะนะคะที่จะมาขอเงินแล้วก็สร้างเรื่องนะคะเล่าเรื่องราวซึ่งการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่ะแต่ว่าตรงใต้ทางด่วนอุดรรัตยานะคะที่มีเป็นสาวสองคนเดิมนะคะเจ้าเดิมค่ะนะคะที่จะ

0: ไปอยู่ทางด้านของนู่นเลยนะคะบางนาตราดก็มีคือไปหมดเลยค่ะสี่มุมเมืองนะคะที่ไหนที่มีรถเยอะๆที่ไหนมีรถติดเนี่ยก็จะไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปหลอกเขานะคะตอนนี้การแต่งกายใส่เสื้อแขนยาวสีครีมใส่กางเกงขายาวสีดำสะพายกระเป๋าเล็กๆค่ะนะคะแล้วก็เคาะรถทุกคันเลยนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะเคยรับแจ้งเหมือนกันว่าบางทีก็ไปนู่นเลยนะคะบนมอเตอร์เวย์หมายเลข9อ่ะคิดดูหมายเลข9อ่ะนะคะแถวๆต่างระดับทับช้างก็เคยรับแจ้งแถวสนามบินสุวรรณภูมิเธอก็ไปนะคะมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะไปหมดขนาดเป็นจุดที่รถวิ่งเร็วๆก็ยังกล้าไปนะยังไปเดินแบบขอตังค์โบกรถอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะนั้นก็อย่าหลงเชื่อนะคะอย่าไปโอนเงินให้หรือว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะคะนี่คือหนึ่งในมุกที่หลอกขอเงินกันแบบง่ายๆวันหนึ่งถ้าทำแบบนี้เนี่ยว่าก็ได้เป็นพันอยู่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยโอนให้300 400ก็มีเหมือนกันนะคะโอนให้เพราะว่าเธอก็จะสร้างเรื่องราวพูดนู่นนี่นะคะจนคนแบบเชื่อคล้อยตามนะแล้วก็โอนเงินให้ค่ะนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคะที่ได้รับแจ้งเข้ามาค่ะแล้วก็เรื่องของสาวสองคนเนี่ยค่ะที่ไปขอเงินไปเคาะนะคะแล้วก็บอกว่าโดนแฟนไล่ลงจากรถนะคะทะเลาะกันลงมาบางคนโอนให้ 2,000 ก็มีนะคิดดูแค่เนี้ยพูดตึ๊ดๆๆแค่เนี้ยได้ไป 2,000 แล้วไม่ใช่คันเดียวนะคะก็มีหลายๆคันที่แบบโอนไปให้เพราะว่าก็พูดแบบนะเล่าเรื่องนู่นนี่ทำหน้าตรงหน้าตาให้ดูแบบเศร้าๆนะคะคนก็เชื่อก็โอนให้ไปค่ะนั้นก็ย้ำกันว่าอย่าไปเชื่อนะคะอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพก็เกือบจะได้เงินนะเพราะว่าแต่มาหลอกให้คนหลงเชื่อนะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Meter Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่เฟซ

0: MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
0: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะที่จสร้อยค่ะหมายเลขของเรานะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะที่ใช้แจ้งสภาพการจราจรกันค่ะรวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางศูนย์ทางด่วนได้รายงานไปนะคะว่าจะมีการเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถีนะคะเป็นช่วงของด่านบางบัวด่านบางประกง2แล้วก็ด่านชลบุรีนะคะที่เป็นการทำงานนะคะมีการก่อสร้างของกรมทางหลวงนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปิดเบี่ยงจราจรนะคะแล้วก็ตีเส้นจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยรถจากบูรพาวิถีลงอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะซึ่งในการปิดเบี่ยงจราจรก็จะเป็นวันที่24นะคะ24แล้วก็25กันยายนก็คือหลังเที่ยงคืนคืนนี้เลยนะคะก็เป็นวันที่24แล้วนะคะทำงานนะคะช่วงหลังเที่ยงคืนถึงตี3นะคะของทั้ง2วัน24กับ25คือคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้นะคะอันนั้นเนี่ยก็จะมีการปิดทางออกตรงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีในฝั่งขาออกนะคะสำหรับท่านที่จะใช้ก็ให้ออกที่ด่านบางประกง1นะคะเพื่อลงพื้นราบนะคะมุ่งหน้าสู่ชลบุรีแล้วก็ปิดตรงทางขึ้นด่านเก็บเงินค่าผ่านทางบางวัวนะคะในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษบางประกง2ในฝั่งขาออกด้วยนะคะรวมทั้งปิดจุดกลับรถบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีนะคะทีนี้เนี่ยท่านที่จะกลับรถก็ขอให้ไปกลับรถที่ด่านบางประกง2ทดแทนนะคะยังมาให้ทราบหลังเที่ยงคืนคืนนี้นะคะจนถึงตี3ของคืนนี้กับคืนวันพรุ่งนี้นะคะที่จะทำงานกันนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจสร้อยนำลงใน Facebook ของจสร้อยนะคะเพื่อให้ได้ศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมค่ะเพราะว่ามันก็จะมีแบบด่านต่างๆนะคะที่เราอาจจะบางทีไม่ค่อยคุ้นชื่อว่าด่านนี้คือตรงไหนยังไงนะคะก็ดูกันได้นะคะใน Facebook ของจสร้อย JS ร้อย Radio ค่ะแล้วก็มาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคะสำหรับข้อมูลการจราจรในช่วงใกล้จะ6โมงแล้วนะคะที่ในเส้นทางตอนนี้ค่ะมาดูการจราจรกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางสน.มักกะสันรายงานไปแล้วค่ะทางถนนเพชรบุรีทั้งในฝั่งขาออกนะคะช่วงของจากทางอโศกเพชรบุรีนะคะมุ่งหน้าออกไปนะคะรวมทั้งทางด้านของตรงอโศกดินแดงนะคะที่การจราจรถึงแม้ว่ารถจะเยอะนะคะแต่ยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะทีนี้มาดูในเส้นทางนะคะที่ตอนนี้รถเยอะนะคะเมื่อสักครู่นี้ไปทางด้านพระราม4แล้วนะคะดูทางด้านของถนนสาทรเหนือค่ะนะคะวันนี้เทียนว่าค่อนข้างดีนะคะทางถนนสาทรเหนือค่ะนะคะที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกวิทยุนะคะการจราจรเนี่ยใช้การได้เลยค่ะนะคะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟนะคะอาจจะมีรอสัญญาณไฟกันนานนะคะตรงแยกวิทยุนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะส่วนทางสาทรใต้นะคะที่มุ่งหน้าเพื่อขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นจะมีชะลอตัวตรงช่วงของแยกตัดกับนราธิวาสนะคะที่จะช้านะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นใช้การกันได้ค่ะร้อยตำรวจตรีปรีชาจันทแสงรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อค่ะจะเพิ่มเติมการจราจรให้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะเป็นไงคะช่วงนี้ในพื้นที่รถยังคงเยอะอยู่ไหมคะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่รถเติมบนถนนเร็วอยู่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ในทองหล่อแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนี้ก็ยังบริหารจัดการการได้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงด่วนก็ยังพอจัดการได้อยู่ก็จุดที่รถล็อกและกายภาพถนนที่ยากๆก็เจ
0: ้
1: าหน้าที่ก็ทำได้ดีอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาครับภาพรวมยังพอได้นะฮะเอารายละเอียดหน่อยนะ
0: ค่ะเชิญเลยค
1: ่ะทองหล่อและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับกายภาพถนนที่มีปัญหาช่วงเกษมราชกรมศูนย์ด่วนท่าเรือนารดองฟองเตยเนี่ยนะฮะช่วงพอบทที่ถนนหลายๆเส้นผ่านการมีช่วงนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ยังจัดการได้อยู่นะฮะแล้วก็ช่วงด่วนท่าเรือก็ยังพอขึ้นได้นะครับรถจากด่วนพระรามมามุ่งหน้าคลองเตยเกษมราชกรุงศรีด่วนท่าเรือยังจะใช้การได้อยู่เรื่อยๆนะครับขึ้นด่วนท่าเรือจะมีท้ายมั่งแต่ว่าก็ยังพอได้นะครับยังจากด่วนพระรามมาคลองเตยนี่ก็ยังพอได้อยู่นะครับช่วงนี้ แล้วก็ช่วงด่วนพระรามก็ทางขึ้นด่วนก็ไม่ได้กระทบกับทางเกษมราชคงขึ้นด่วนท่าเรือมากนะครับตรงนี้ยังพอได้อยู่นะครับท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวมากนะครับยังจัดการได้ทุกแช่ทุกเย็นพระราม4นะครับยังไม่ล็อกนะครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทเนี่ยเข้านานาก็ยังได้อยู่นะฮะช่วงนานาด่วนเพลินจิตนี่ยังไม่กระทบมาในเขตทองหล่อมากนะฮ
0: ะ
1: ท้ายช่วงแยกอโศกช่วงท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวมากนะฮะแค่เลยสุขุมวิท26มาหน่อยนึงนะครับยังพอใช้กันได้นะครับเข้านานาในเขตในสุขุมวิทในเขตทองหล่อนี่ก็ยังจะเคลื่อนตัวได้นะฮะจะไม่ติดนานนะฮะเพราะว่าเข้านานาเพลินจิตคิดลมรับประสงค์ทุมวันยังได้ดีอยู่นะครับ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ช่วงทางลัดช่วงกลางซอยอโศกถนนรัชดาเนี่ยนะครับไปพลังเก้าก็ยังได้นะฮะช้าแค่ช่วงอโศกเพชรบุรีถนนแคบและมีคนข้ามเยอะๆเท่านั้นนะครับแต่ยังจะไปได้เรื่อยๆนะครับ
0: ทาง
1: ป้อมอโศกก็สะสมประมาณสัก300เมตรนะครับประมาณนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ช่วงทางลัดพร้อมพงนี่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับช่วงพร้อมพงก็ยังพอเดินได้อยู่ช้าแค่ช่วงปากซอยนะครับท้ายแถวก็ไม่ได้สะสมถึงมสวถึงสวัสดีนะครับก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ในช่วงซอยทองหล่อซอยทองหล่อนี่ก็ท้ายเฉพาะช่วงออกเพชรบุรีนะฮะมันกระสันก็ค่อนข้างจะดึงไปช้าหน่อยท้ายประมาณทองหล่อ10นะครับท้ายแถวแล้วก็ในเอกมัยก็ยังใช้กันได้ดีอยู่นะครับเอกมัยถือว่ายังใช้กันได้นะครับท
0: ้
1: ายเฉพาะช่วงเอกมัย5เอกมัย19แค่นั้นเองนะครับแล้วก็สุขุมวิทขาออกช่วงอโศกนี่ยังช้าแค่ช่วงสุขุมวิท22 24แล้วก็มาใช้ช่วงหนึ่งแค่เอกมัยแล้วก็แยกสุขุมวิทของตันนะครับเป็นช่วงถือว่าจะไม่หยุดนานมากนะฮะจะไปได้เรื่อยๆเลยของตันอ่อนนุชไปก็ยังใช้การได้นะฮะฝ
0: ั่ง
1: อุดมสุขก็หนาแน่นแต่ว่าใช้การได้ตลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: การจราจรในภาพรวมประมาณนี้ครับถือว่าทุกแยกทุกเส้นยังจัดการได้ครับรถไม่ได้ล็อกนะครับ
0: ค่ะดีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็ดิฉันเพิ่มเติมทางด้านของถนนพระราม3นะคะถนนพระราม3นะคะช่วงของมาจากทางรัชดาภิเษกนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของ5แยกนรนองนะคะเป็นถนนพระราม3ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนตกนะคะก็จะมีชะลอตัวค่ะนะคะตรงช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกถนนนราธิวาสนะคะเพื่อจะไปทางวงอุตสาหกรรมนะคะที่จะชะลอตัวช่วงนี้จุดหนึ่งนะคะพอเลยมาแล้วเนี่ยการจราจรใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้ามาทางด้านของเทอร์มินอล21ถนนพระราม3นะคะที่การจราจรเนี่ยรถจะเริ่มช้าแล้วก็ช้าไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ารถที่จะข้ามสะพานพระราม3ไปเนี่ยปริมาณมากทีเดียวเลยนะคะผ่านสะพานพระราม3ไปก็ยังไม่ดีนะคะผ่านทางด้านของท่าพระไปนะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะสำหรับในฝั่งขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนตกค่ะก็เรียกว่าเลยจากลงสะพานพระราม3ไปนะคะเลยจากทางท่าพระไปเนี่ยการจราจรถึงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยดีมากนะในฝั่งที่ข้ามจากทางท่าพระมานะคะแล้วก็จะมาทางด้านของสาธุประดิษฐ์พระราม3เนี่ยนะคะฝั่งกลับกันการจราจรนั้นดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะการจราจรสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีแจ้งข้อมูลว่าลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะคุณแสงทองเนี่ยแจ้งว่าลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าเป้สีดำข้างในจะมีเอกสารสำคัญนะคะมีพวกทะเบียนบ้านนะคะเอกสารสำคัญเนื่องจากว่าลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะจำทะเบียนไม่ได้แล้วก็นั่งรถจากหมอชิดมาลงที่สุขุมวิท21ตอน11โมงเช้าของวันนี้นะคะทีนี้พอลงมาเนี่ยไม่มีเงินสดก็เลยบอกคนขับว่าเดี๋ยวขอไปกดเงินตรงหน้าร้านเซเว่นนะคะให้พี่แท็กซี่เนี่ยรอบังเอิญว่าจุดที่จอดเนี่ยมันเป็นจุดห้ามจอดพอไปกดเงินมาปุ๊บมาที่จุดที่บอกให้แท็กซี่จอดรอเนี่ยไม่เจอแท็กซี่แล้วนะคะแท็กซี่ก็ไปแล้วทีนี้กระเป๋าเป้ที่วางเอาไว้ก็อยู่ในรถแท็กซี่นะคะส่วนค่าโดยสาร200บาทก็ยังไม่ได้จ่ายนะคะเป็นแท็กซี่สีเหลืองค่ะนะคะที่รับผู้โดยสารจากหมอชิดมาลงที่สุขุมวิท21ตอน11โมงเช้าของวันนี้นะคะถ้าหากว่าพี่แท็กซี่ฟังอยู่เนี่ยผู้โดยสารไม่ได้ว่าตั้งใจจะไม่จ่ายเงินหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าไปกดเงินมาปุ๊บนะคะแท็กซี่ไปแล้วเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดห้ามจอดแล้วกระเป๋าเป้ที่อาจจะเหมือนวางเอาไว้เป็นประกันว่าเออยังไงเดี๋ยวกลับมาแน่นอนนะคะกระเป๋าเป้ก็ยังอยู่ในรถคันนี้นะคะฝากด้วยค่ะนะคะถ้าฟังอยู่ยังไงก็ประสานกลับมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะเพราะว่าในกระเป๋าเป้เอกสารสำคัญนะคะมีพวกทะเบียนบ้านแล้วก็อะไรหลายอย่างค่ะที่มีความจำเป็นต้องใช้นะคะแล้วถ้าจะไปทำใหม่นี่คงจะใช้เวลาเหมือนกันนะคะก็ฝากด้วยสำหรับกรณีที่ลืมของเอาไว้นี้นะคะแล้วก็ทางด้านของถนนเทพรัตน์วังนาตราดในฝั่งขาออกนะคะตรงเชิงทางขึ้นสะพานกลับรถกม13ค่ะนะคะที่เป็นบัติเหตุนั้นเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยได้เคลื่อนย้ายหรือยังนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการจราจรยังคงชะลอตัวอยู่ในจุดนี้นะคะเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกตรงเชิงทางขึ้นสะพานกลับรถกม13ที่มีอุบัติเหตุแล้วทำให้การจราจรนะตอนนี้ยังคงชะลอตัวกันอยู่ค่ะนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลเผื่อว่าท่านที่ผ่านไปนะคะแล้วเห็นว่าได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะแจ้งกลับด้วยค่ะนะคะที่หมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะส่วนกรณีที่คุณชาตรีแจ้งไว้นะคะสักครู่นี้เองว่าใช้ตรงถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกตรงใต้ทางด่วนอุดรรัชยาแล้วก็มีสาวสองคนเดิมนะคะมุกเดิมที่มาโบกรถขอเงินนะคะสร้างสตอรี่ให้คนเชื่อแล้วก็ขอเงินนะคะเพื่อให้คนเนี่ยโอนเงินนะคะเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นนะคะคนก็เชื่อแล้วก็โอนเงินให้แบบนี้นะคะทีนี้จสร้อยก็ประสานไปทางด้านของพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารจราจรสภ.ปากเกร็ดค่ะทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะไม่เจอเพราะว่าเธอได้ขึ้นรถตู้ออกไปแล้วในจุดนี้นะคะคงจะทราบแล้วก็คงจะไม่มีคนให้เงินด้วยนะก็เลยไปแล้วนะคะแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ฟังกันละกันนะคะเผื่อว่าไปเจอที่ไหนยังไงก็อย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปโอนเงินให้เลยค่ะเพราะว่านี่คือการหลอกลวงให้เราหลงเชื่อนะคะแล้วก็ให้เงินเธอไปอันแบบง่ายๆกันนะคะก็ฝากไว้สำหรับในเรื่องนี้เอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง18 นาฬิกานะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านป่วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอผ้านะฝ่ายลูกฝ่ายจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่าก
1: ันแดดดีมากเลยสวยด้วยใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณรัศมีมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: เราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ย
2: ไม่ได้ต่อเวรกับคุณวีนานนี่นานมากเลยนะ
1: นานมาก
2: ค่ะ
1: ก็วันนี้นะคะที่เรื่องที่ทุกคนติดตามมี2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกน้องเนเน
2: ่โอ้ความสุขแต่เช้าเลยนะจริงๆเราไม่ค่อยมีข่าวแบบดี
1: สาวไทยนี่เก่งจริงนะ
2: เก่งจริง
1: ยิ่งรุ่นนี้เนาะเก่งแบบเก่งมากเลยอ่ะนะคะก็อเมริกันก็ทาเลนต์นะคะที่ประกวดในรอบชิงชนะเลิศค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเนเน่มาในชุดที่ชุดส่งคนคนก็เสริมชุด
2: ดูแล้วมีความสุขจังเลยเมื่อเช้า
1: สวยงามมากแล้วก็ยังมีความปิ่นกลิ่นอายของล็อกอยู่นะไม่ได้ทิ้งความเป็นล็อกเลยนะมีกางเกงมีรองเท้ามีเข็มขัดนะคะซึ่งชุดแดงนี้ค่ะนะคะเรียกว่าประทับใจทุกคนแล้วเป็นชุดแดงที่มีสตอรี่ด้วยเพราะว่าเลือกเอาผ้าไหมดักบ้านครัวนะคะที่เป็นฝีมือของคนไทยนะคะแล้วก็บ้านครัวเองชุมชนบ้านครัวเองก็มีเรื่องราวความเป็นมานะคะที่เชื่อมโยงเรื่องของจิมทอมสันอะไรเนี่ยเยอะแยะไปต่อได้เลยนะคะส่วนผลก็ต้องรอพรุ่งนี้คุณรัศมีมานนะคะช่วงเวลา
2: 8 โมง
1: เช้า
2: เมืองไทย
1: ตามเวลาประเทศไทยค่ะนะคะทุกคนก็จะลุ้นกันว่าเราจะ
2: ตอนนี้น้องก็คือชนะใจคนโอ้โหมากมายแล้วผลจะเป็นยังไงก็นะไม่เป็นไรแต่เราก็ลุ้นอะ
1: ประกวดแต่ละครั้งเนี่ยคือสวยขึ้นทุกครั้งเลยอะเนาะแบบดูดีนะคะ
2: ถึงบอกว่าน้องสร้างความสุขให้คนไทยจริงๆ
1: จริงนะคะในช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็มีแต่เน่เน่เน่เน่เน่เน่นะคะลุ้นกันค่ะลุ้นกันส่งกำลังใจเชียร์ให้นะคะส่วนในวันนี้อีกเรื่องนึงที่ทุกคนติดตามก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าจากที่มีการแชร์กันแบบว่าเอามือทาบอกว่าย
2: ังไงอะไรตกอกตกใจกัน
1: ตกต่อเนื่องตลอดกันเลยไหมอะไรไหมนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ได้หนักขนาดนั้นคือมีตกจริงแต่ว่าสลับกันหยุดบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งก็น่าจะไม่เกิน90มิลลิเมตรหรอกนะคะซึ่งในช่วง23-27กันยายนนี้นะคะที่มีทั้งร่องมรสุมมีทั้งลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเจอกันนะคะแล้วก็แนวเนี่ยคือด้วยความที่ก็จะผ่านทางกรุงเทพด้วยนะคะก็เลยทำให้ทุกคนนั้นแบบค่อนข้างหวั่นใจนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีช่วงเช้าที่ฝนตกในกรุงเทพแล้วก็หยุดไปจนถึงณตอนนี
2: ้ดิฉันยังไม่เจอนะเมื่อกี้ขับรถมา
1: ค่ะก็ขอภาวนาให้เนี่ย
2: ก็ขอให้ปลอดโปร่งในกรุงเทพ
1: ผ่านไปแบบนี้ค่ะคือจะเว้นกรุงเทพไปใช่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้มันเป็นลมตะวันออกนะคะคุณรัศมีมา
2: ใช่
1: เหมือนเป็นลมหนาวนะลมตะวันออกเนี่ย
2: ค่ะมันส่วนใหญ่ถ้าทิศพัดกลับมาทุกครั้งจะพัดจากทางตะวันตกนะ
1: ใช่ถ้าเป็นลมหน้าฝนจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดขึ้นมานี่อันนี้ไม่เป็นลมตะวันออกที่พัดลงมาแบบนี้นะคะก็อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมีฝนมีอะไรแบบนี้นะ
2: คะ
1: ส่วนในวันนี้ที่จส.ร้อยนะคะก็มีเรื่องราวนะคะที่คุณสุริยาเนี่ยเป็นคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองหนึ่งมาม้าครคัง326กทม.ก็เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารได้นะคะชื่อคุณวิโรจน์ข้างในมีเอกสารแล้วก็มีเงินเป็นเงินเวียดนามอ่
2: ะ
1: ก็เป็นล้านดองเลยมั้งคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,000 กว่าบาททีนี้จสร้อยก็แล้วคุณสุริยาเนี่ยก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเพราะว่าคิดว่าเราเนี่ยน่าจะติดต่อเจ้าของได้นะคะก็ติดต่อเจ้าของได้คือได้คุยกับทางญาติของคุณสุริยาชื่อคุณทิพย์บอกว่าคุณสุริยาเนี่ยคือพอหลังจากนั่งแท็กซี่คันนี้แล้วก็เดินทางไปเวียดนาม
2: โอ้ค่ะ
1: แล้วไปเนี่ยก็คือกระเป๋าสตางค์
2: เอกสารอะไรในกระเป๋านี่แหละ
1: คือใช้พาสปอร์ตไงแต่ว่าเงินอะไรนี่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ใบนี้เนี่ยก็เลยถามคุณทิพย์
2: หรืออะไรนี่
1: ใช่อยู่ในนี้หมดเลยเงินเวียดนามก็อยู่ในนี้แล้วถามคุณทิพย์อ้าวแล้วทำนี่ทำไงอ่ะใช่ไหมคะไปถึงแล้วไม่มีตังค์อ่ะทำยังไงยังดีที่ไปพร้อมเพื่อนก็ยังมีแบบเพื่อนช่วยขอยืมก่อนนะคะแล้วก็อยู่เวียดนามอีกกลับวันที่20รู้สึก26มั้งก็หลายวันอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ทั้งทริปเลยนะเนี่ย
1: เป็นเราถ้าเราเป็นแบบนั้นเราทำยังไงดีอ่ะ
2: ดิฉันก็เกาะเพื่อนไว้ไม่ไปไหนแล้ว
1: หรือว่าเราแจ้งพวกบัตรเครดิตให้เขาออกบัตรใหม่ๆได้เงินนะ
2: ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะคะ
1: เนาะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ตาละเห็นใจมากนะคะก็ยังดีที่คุณสุริยาเนี่ยแจ้งเข้ามาแล้วเราก็ประสานแล้วก็แจ้งทางคุณวิโรจน์เนี่ยทราบแล้วเลยให้คุณทิพย์เนี่ยช่วยดูแลให้แล้วก็เดี๋ยวนัดหมายส่งคืนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้ชื่นใจกันนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณชาตรีเนี่ยใช้ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกตรงใต้ด่วนอุดรรัตยาไปเจอสาวสองในตำนาน
2: ที่คือเขาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะ
1: แล้วเธอไปทั่วเลยนะสี่มุมเมืองที่ไหนมีรถติดที่ไหนมีรถเยอะๆจะเจอแล้วก็เธอก็สตอรี่เธอก็แบบ
2: เนาะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆไหม
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแบบเนี่ยทะเลาะกับแฟนเนี่ยกับแฟนนี่ก็เลยลงรถมาไปดู
2: คนอยากให้คนเริ่มรู้เยอะๆขึ้นตอนนี้ก็ถ้าตามจอสอร้อยกันอยู่ก็น่าจะพอรู้จักเธอคนนี้ก
1: ัน ใช่ซึ่งคุณชาตรีเนี่ยไปเจอแล้วก็รู้เลยเพราะว่าติดตามจอสร้อยทั้งใน Facebook อะไรเนี่ยเราเคยลงเรื่องราวเอาไว้นะคะแล้วก็ทรงเธอเนี่ยใช่เลยคือรถที่ติดอยู่ก็ไปเคาะกระจกเพื่อจะมาตีหน้าเศร้าแล้วก็เล่าเรื่องนะคะยังดีที่คุณชาตรีบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีคันไหนเปิดกระจกเลยนะคะแล้วก็จอสร้อยก็ประสานไปทางสภ.ปากเกร็ดเจ้าหน้าที่สายตรวจไปบอกว่าไม่เจอเห็นว่าเธอขึ้นรถตู้ไปแล้วคงจะขอเงินใครไม่ได้นะก็ดีนะคะซึ่งขึ้นรถตู้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปไหนต่อหรือว่าวันพรุ่งนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะเผื่อว่าใครไปเจออย่าไปเชื่ออย่าไปสงสารนะคะ
2: แจ้งลงมาเราจะได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ไปช่วย
1: แต่เวลาแจ้งตำรวจไปบางทีเหมือนกับ
2: เขาก็เหมือนรู้ไหม
1: ไม่ใช่คือตำรวจเนี่ยเคยแบบพาตัวไปแต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีข้อหาที่จะแจ้งข้อหาเพราะไม่มีเจ้าทุก
2: ข์
1: มันไม่มีเจ้าทุกข์ไงมันเหมือนกับเป็นเดือดร้อนรำคาญก็จะปรับกันบ้างเพราะว่าคนที่เจอคือให้แล้วก็ไปแล้วไม่ได้มีใครไปแจ้งความนะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นช่องว่างที่เธอก็จะใช้วิธีเนี้ยก็จะแบบหลอกไปแล้วเหมือนกับเราให้เขาเองอ่ะเขาไม่ได้ไปขู่เข็นบังคับอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ฝากไว้นะคะแล้วงั้นเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับคุณรัศมีมานค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักสลับกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: มาติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะเดินทางไปด้วยกันในช่วงเย็นวันนี้หลายคนก็ลุ้นกันว่าเอ๊ะฝนจะตกหรือเปล่าตอนนี้กรุงเทพมหานครนะคะในพื้นที่ก็เรียกว่ายังปลอดโปร่งกันอยู่นะในช่วงเวลานี้นะคะใครที่เดินทางกันก็ตอนนี้ก็มืดแล้วนะเปิดไฟหน้ารถกันด้วยหรือยังในช่วงเวลานี้นะคะบางคนแหมขับกันแบบเพลินๆรถติดนะคะติดกันแบบว่าชนิดที่เรียกว่าจากสว่างจนมืดไปเลยนะคะในช่วงเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเดินทางมาก็เรียกว่าหลายเส้นทางนะยังคงมีปริมาณรถมากนะคะแต่ว่าก็ยังดีอยู่นิดนึงนะมาช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะถ้าฝนตกเลิกงานนี่สาหัสกันเลยเชียวแต่ว่าช่วงของจากเรดาร์ฝนในช่วง18นาฬิกานะคะยังมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่เท่านั้นเองอยู่ในเขตหนองจอกลาดพร้าวบึงกลุ่มคลองสามวาแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ใครขับรถอยู่ในเขตที่มีฝนตกนะคะก็ใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยละกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอมาติดตามสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันในพื้นที่สน.บุพพารามมีรายงานจากทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนค่ะสารวัตรจราจรสน.บุพพารามสวัสดีค่ะสารวัตร
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะรถยังเยอะอยู่ไหมคะ
1: ตอนเย็นรถวันนี้รถเยอะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าชะลอตัวลงมาชะลอตัวจากแนวเบลเลอร์การก่อสร้างนะครับรวมทั้งสะพานพุทธมาบรรจบกันตรงถนนประชาธิปกก่อนที่จะเข้าวงเวียนเล็กนะครับทำให้รถชะลอตัวตรงนั้นนะครับรวมทั้งและเมื่อจะเข้าบ้านแขกนะครับช่องทางจะเหลือ2ช่องทางแล้วก็แนวเบลเลอร์เป็นทางโค้งนะครับทำให้รถชะลอตัวซึ่งวันนี้ปริมาณรถมากก็เลยทำให้ชะลอตัวสะสมในสะพานพระปกเกล้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะครับขาออกเมืองนะครับจากแยกบ้านแขกนะครับจากแยกบ้านแขกมาวงเวียนใหญ่นะครับก็จะเหลือ2ช่องทางแล้วก็เปิดช่องทางพิเศษนะครับตรงซอยสารพี2หรือว่าตรงข้ามประชาธิปก12นะครับก็เบี่ยงย้อนสอนเส้นทางนะครับย้อนสอนย้อนทางขาเข้าเมืองนะครับแล้วก็ทำให้ชะลอตัวตรงนั้นด้วยนะครับเมื่อก่อนจะออกแยกบ้านแขกใกล้ใครก่อนที่จะเข้าวงเวียนใหญ
0: ่
1: นะครับเป็นช่องทางที่แคบรถต้อง
0: ต้อง
1: สลับกันไปนะครับทำให้ที่ทางระบบ9ยาวนิดนึงนะครับและก็ต้องกดสัญญาณไฟเพื่อไม่ให้รถทางแยกบ้านแขกนะครับจะทำให้การรถบ้านอื่นไปไม่ได้ครับแต่ล่องเวียนใหญ่แล้วก็ถนนสายรองอื่นๆก็รถน้อยคล่องตัวนะครับยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้พยายามเพิ่มรอบแล้วก็อำนวยการจราจรลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับที่จะเข้าแยกบ้านแขกนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็พยายามให้เลี่ยงให้เลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกนะครับที่จะเข้าขาออกให้เส้นทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาจะสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับที่จะมุ่งหน้าแยกบ้านแขกมาเวียนใหญ่โดยตรงเข้า
0: ครับ
1: ครับ
0: ค่ะมีฝนไหมคะในพื้นที่วันนี
1: ้โอ้สภาพอากาศก็มีเมฆฝนนะคะแต่ยัง
0: ไม่ตก
1: ยังไม่ตกก็ตกช่วงเมื่อประมาณสักบ่าย3นิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีเมฆอยู่ก็อาจจะตกในช่วงกลางดึกนะครับแต่ก็ของในส่วนของสน.บุพพารามไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากใต้คลองแล้วก็การระบายน้ําได้ดีนะครับทั้งของฝ่ายจัดการก่อสร้างนะครับที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับผม
0: ค่ะค่ะโดยหลักๆก็จะเป็นเส้นแนวก่อสร้างนะคะที่ยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสารวัตร
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวขอไปที่คุณสิขอนนะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: เป็นเสรีไทยขาเข้านะฮะ
1: ค่ะ
2: หน้าบริษัทมนตรีทางสปอร์ตนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเสรีไทยซอย46นะครับครับก็จักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์อเนกประสงค์นะฮะสีดำผู้บาดเจ็บไม่มีแต่ทีนี้ก็ตกลงกันไม่ได้ตรงนี้ที่สำคัญที่สุดนี่คือมันเป็นจุดยูเทิร์นนะครับทีนี้รถที่ใช้ขาออกมาก็จะมายูเทิร์นตรงนี
1: ้
2: หน้ามอนตีทานสปอร์ตเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ก็พอยูเทิร์นปั๊บก็จะติดรถที่เกิดอุบัติเหตุกันอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
2: ก็ทำให้เสรีไทยขาเข้าที่จากมินบุรีมามุ่งหน้ามาแยกสวนสยามเลยสวนสยามมาก็จะมาเจอจุดตรงนี้นะให้ใช้เลนกลางจะสะดวกกว่าเพราะเลนขวาก็จะขับรถซ้ายไปไม่ได้นะฮะ
1: มัน
2: พอยูเทิร์นปั๊บก็จะแบบมันต้องหักออกเลยอ่ะเพราะว่ารถเขาจอดตรงยูเทิร์นพอดีเลย
1: โอ้ค่ะ
2: มันทำให้พันเลย
1: นะ
2: ครับ
1: ก็คือไม่มันไม่ได้รุนแรงแต่ด้วยความที่ต้องจอดเคลียร์กันก็เลยขวาง
2: ใช่เขาตกลงกันไม่ได้อ่ะคนขับเขาลงมาคุยจริงๆแล้วเขาน่าจะขยับเดินหน้าไปหน่อยแล้วรถจะได้ยูเทิร์นได
1: ้
2: เขาก็ไม่สนนะไม่สนแล้วรถจะยูเทิร์นยังไงก็ไม่สน
1: เพิ่งเกิดเลยใช่ไหมคะคุณสิขอน
2: ว่าไงครับ
1: เพิ่งเกิดเลยใช่ไหมคะหรือว่า
2: เพิ่งเกิดฝนไม่ตกนะฮะตรงนี้ฝนไม่ตก
1: ได้งั้นเดี๋ยวอีกสักพักแถวจะยาวเนี่ยถ้าไม่ตกลงกันให้เรียบร้อยเนี่ย
2: เริ่มยาวเลยฮะเริ่มยาวแล้ว
1: ค่ะค่ะได
2: ้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ที่คุณสิขรแจ้งเมื่อสักครู่นี้เป็นเสรีไทยฝั่งขาเข้านะคะฝั่งที่จะมาจากแยกสวนสยามที่จะมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านสหกรณ์ปากซอยเสรีไทย46ตรงนี้เป็นจุดกลับรถด้วยนะเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานนะคะขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายอุบัติเหตุชนไม่รุนแรงแต่ว่าจอดรถแล้วตกลงกันแล้วเป็นจุดกลับรถพอดีก็เลยทำให้ฝั่งขาออกเนี่ยติดไปด้วยนะคะก็คือติดแล้วก็กลับรถไม่ได้นะการจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้อยู่นะคะสำหรับในเส้นทางตรงนี้ในพื้นที่ตรงเสรีไทยที่คุณสิขรอยู่บอกว่าไม่มีฝนตกนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับทางสน.บุพพารามนะคะในเส้นทางของสะพานพระปกเกล้านะตอนนี้ท้ายแถวฝั่งขาออกนะท้ายแถวค่อนข้างจะยาวนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางถนนประชาธิปกยังไงใครจะใช้เส้นนี้ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาหรือว่ามองหาเส้นทางเลี่ยงกันก่อนนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะมีแนวก่อสร้างอยู่ด้วยเหมือนกันก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็จะมีเปิดช่องทางพิเศษตรงซอยสารพี2นะคะตรงเนี้ยตรงเส้นทางที่เป็นตรงย้อนศรเข้าเมืองเนี่ยเปิดเลนพิเศษให้นะคะยังไงก็แบ่งกันนะสลับกันแล้วก็เรียกว่าต้องมีน้ำใจให้กันนะคะสำหรับจุดที่เป็นแนวก่อสร้างหรือว่าจุดที่เรียกว่าดูจะชุลมุนเล็กน้อยแล้วก็ให้นอกจากมีน้ำใจให้กันแล้วก็ดูเคร่งครัดกับสัญญาณของทางเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าเครื่องหมายจราจรต่างๆเพื่อที่จะได้แบ่งกันไปแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของการจราจรติดขัดด้วยนะคะจุดนี้ฝั่งที่จะเข้าประชาธิปกที่จะมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ก็ชะลอตัวนะในช่วงเวลานี้นะคะส่วนจุดอื่นใครอยู่ในเส้นทางไหนเดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลให้กับจสร้อยได้เลยนะคะว่าเดินทางกันอยู่ตรงจุดไหนยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งทางพื้นที่สน.ประชาชื่นกันนะคะมีรายงานจากทางร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะพื้นที่เป็นไงบ้างคะในช่วงค่ำนี
2: ้ครับสภาพการจราจรในพื้นที่วันนี้ประชาชนเข้าออกตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีพิบูลสงครามเข้าออกคล่องตัว
1: ค่ะ
2: กรุงเทพนนท์ขาเข้าขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีรัชดาขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนขาออกสภาพรถปริมาณรถยังมีปริมาณครับยังเคลื่อนตัวได้แต่ยังมีปริมาณสะสมครับผม
1: ค่ะ
2: ครับมีอยู่จุดเดียวครับจุดรัชดาขาออกครับรถยังเยอะอยู่ครับ
1: อ๋ออันนี้โดยรวมนี่คือถือว่าหมดเร็วนะคะวันนี
2: ้หกโมงครึ่งหมดเร็วครับ
1: หมดเร็วเนาะค่ะต้องขาออกนี่ใกล้หรือยังนะคะใกล้หมดหรือยังถ้าปริมาณขนาดนี
2: ้น่าจะอยู่แถวบนรัชวิภาครับผม
1: อ๋อค่ะอุ้ยบนนี้ก็แน่นเหมือนกันนะน่ะค่ะ
2: ครับผมครับ
1: ได
2: ้สภาพอากาศก็ท้องฟ้ามืดครึ้มครับแต่ยังไม่ตก
1: ยังไม่ตกนะคะก็เหลือเส้นเดียวที่บนสะพานนะข้าม
2: ใช่ครับ
1: ไปทางนั้นที่ยังแน่นกันอยู่ค่ะสักทุ่มหนึ่งหมดไหมคะ
2: ยังครับยังน่าจะประมาณเกือบสองทุ่มครับประมาณนั้น
1: ยังเยอะมากอยู่ค่ะ
2: ใช่ผม
1: ได้ค่ะไม่มีอุบัติเหตุใช่ไหมคะวันนี
2: ้ไม่มีครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตร
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รัชดาพิเศษฝั่งขาออกนะคะตอนนี้รถยังเยอะอยู่เลยเส้นนี้ก็นะเป็นอีกหนึ่งเส้นเหมือนกันในฝั่งขาออกนอกเมืองนะคะถ้าเป็นช่วงสัก6โมงครึ่งก็จะไปเรียกว่าชะลอตัวกันอยู่บนสะพานข้ามแยกนะคะจากรัชโยธินรัชวิภานะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงบนสะพานแยกทางประชานุกูลนะคะปริมาณรถยังค่อนข้างที่จะหนาแน่นมีท้ายแถวสะสมชะลอกันมาตั้งแต่อุโมงค์รัชโยธินเลยนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวใครจะต้องผ่านเส้นนี้หรือว่าใช้เส้นนี้ก็อาจจะต้องยังต้องเผื่อเวลากันอยู่เมื่อกี้รองสวัสดิ์บอกว่านู่นน่าจะสักแบบทุ่มครึ่งเลยเหมือนกันกว่าจะหมดนะคะในเส้นทางตรงนี้แล้วก็พอเลยมาจาก5แยกลาดพร้าวที่จะเข้าไปรัชโยธินตอนนี้ก็การจราจรยังค่อนข้างหนาแน่นนะสำหรับเส้นทางของถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะจาก5แยกลาดพร้าวไปรัชโยธินยังหนาแน่นอยู่แล้วก็ไปหน้าแถวๆเสนานะคะเกษตรรถยังค่อนข้างที่จะแน่นอยู่สำหรับบริเวณนี้ก็ยังไงใครที่เดินทางกันอยู่ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะอาจจะต้องชะลอการเดินทางก็ต้องน่าจะค่ำๆเลยแหละตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะพลุกพล่านอยู่เหมือนกันนะในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีๆดีกว่านะคะเป็นงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมค่ะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะThe 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ค่ะเป็นประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับเคยสงสัยไหมคะว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า The 2020 Meetings ofThe International Monetary Fund and the World Bank Group กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั้นสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก119ประเทศทั่วโลกและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมบูรณ์ยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่ง ในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกัน

0: ้เป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวขอไปที่สายของคุณพันธ์นะคะคุณพันธ์อยู่ที่วิภาวดีคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอสุริมานครับผม
0: ติดไหม
1: ครับวิภาวดีขาเข้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเลี้ยวกลับตรงแยกสุทธิสาร
0: ค่ะ
1: เลี้ยวมาก็เจอรถปิ๊กอัพกับรถเก๋งชนกันอยู่ตรงใต้สะพานนะครับผม
0: ค่ะเลนไหนยังไงอะคะ
1: มันใต้ตรงยูเทิร์นพอดีครับวิภาวดีคู่ขนานนะครับเลนคู่ขนาน
0: อ
1: ยู่ทางใต้สะพานพอดีครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: รถปิ๊กอัพกับรถเก๋งไฟฟ้าชนกันอยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับผม
0: โอเครุนแรงไหมคะหรือชนท้าย
1: ไม่ก็เบียดกันอยู่ครับ
0: อ๋อ
1: แยกกันออกครับ
0: โอเค
1: ประตูหลัง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วขวางไหม
1: ไม่บาดเจ็บครับผม
0: ขวางกี่เลนนะคะ
1: ขวางอยู่เลนขวาเลนหนึ่งครับผู้กระดานครับผม
0: โอเคแต่ยังข้างหลังยังไปได้เนาะใช่ไหมคะ
1: ไปได้ครับรถเล็กรถใหญ่ก็มันมียูเทิร์นอีกช่องหนึ่งคร
0: ับ โอเคค่ะเดี๋ยวแจ้ง
1: ตรงนี้รถใหญ่มันก็ติดเวลาไงครับยังมีแค่นี้ครับ
0: ค่ะได้แล้วติดไหมรถติดไหม
1: คุณคู่ขนานมีปัญหาช่วงเลยไดรัตมานะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: เลยไดรัตจะมีรถออกจากซอยใช้พ่วงอะไรนะครับเยอะ
0: ๆอ๋อ
1: ออกมาแล้วก็รถจะเบียดทางขบเบียดขวาก็จะบาน
0: อ๋อค่ะ
1: เลนคู่ขนานใช้การได้ดีห้าแยกลาดพร้าวแต่ว่าเลนด่วนนี่ติดยาวนะครับผม
0: ได้ค่ะคู่ขนาน
1: ขาวดีขาออก
0: คล่องกว่าเนาะได้ค่ะ
1: ครับคู่ขนานคล่องกว่าครับแต่ว่าเลนด่วนอย่าติดทางแถวก็อยู่ต้องตึกอะไรซ้ำตึกซ้ำ
0: ตรงใกล้ๆหัวมุมห้าได้
1: ครับใกล้ๆครับใกล้ๆตรงสายการบินหน่อยบางปองเอทวีตรงน
0: ั้
1: น
0: ค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัน
1: ธ์ครับ
0: สวัสดี
1: ครับพี่เดียดหมอชิด
0: โอเคได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: มีสายคุณชัยรัตน์ค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณรัชพิมานสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยโดยเฉพาะสวัสดีสายเมื่อสักครู่นะครับสาย
0: ใช
3: ่ตอนนี้ผมมากลับจากพัทยาก็ไปใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดนะครับ
0: ค่ะ
3: ติดกันตลอดทางการจราจรใช้การได้ดีพอมาถึงหลักกิโลเมตรที่67ครับผม
0: ค่ะ
3: หรือว่าก่อนลงพนัสนิคมฝนมาแล้วครับคุณรัชนิมา
0: ค่ะ
3: ระดับ1ระดับ2
0: เหรอ
3: ค่ะตอนนี้มาถึงหลักกิโลเมตรที่ประมาณ56แล้ว
0: ค่ะ
3: 56ครับผม
0: ค่ะแล้วชลบุรีเป็นยังไงอ่ะคุณชัยรัตน์ไปตั้งแต่ตอนไหนอ่ะบ่ายๆมั้ย
3: ครับตั้งแต่บ่ายประมาณบ่าย 3:00 นครับผม
0: เจอฝนมั้ยคะ
3: ตอนมาไม่เจอครับผม
0: อ๋อเพิ่งจะเริ่มตกตอนนี้ใช่มั้ยคะ
3: ตอนนี้เพิ่งจะตกครับผมแต่ว่าไปที่พัทยาก็ไม่มีฝนนะครับผม
0: อืมค่ะค่ะ
3: แต่เขาว่าพัทยาตอนตกน้ําจะท่วมก็ลงไปแล้วตอนผมไปแถวถนนราชพฤกษ์อ่ะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: ชัยพฤกษ์ก็ไม่มีฝนแต่ว่าก็มีถนนเปียกๆนิดนึง
0: ค่ะ
3: เนี่ยเพิ่งจะเจอฝนเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าตอนมานี่เจอแต่อุบัติเหตุช่วงหลักกิโลเมตร57
0: ค่ะ
3: แถวอยู่ปม52ก็ไหลไปเรื่อยๆพอพ้นอุบัติเหตุแล้วก็ตัวได้ดีก็ไปจอดพักผ่อนอยู่แถวพัทยาแป๊บนึงครับผม
0: ค่ะ
3: นี่ก็มุ่งหน้ากลับแล้วอยากให้ผู้พันน่ะมาหาลูกค้ามาพัทยาบ้างเพราะว่าผมเข้าไป 2-3 ปั๊มหน่อยที่ชาร์จไฟฟ้าบ้างครับผม
0: อ๋อค่ะ
3: บอกผู้พันด้วยหาผู้โดยสารมาพัทยาบ้าง
0: นะค่ะคุณชัยรัตน์ไอ้เมื่อกี้กม57นี่รถอะไรอะคะรายละเอียดอุบัติเหตุเป็นยังไง
3: ตอนที่ชนนี่คือผมไม่เห็นเพราะว่าใต้หน้าจอจะขึ้นแล้วรถก็ติด
0: อ๋อ
3: ตอนผมมานะครับผมแต่ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยทีแรกเลาะซ้ายพอไปถึงหลักกม57เห็นรถบ้างก็เลยไปทางด้านขวาก็เจอแต่ชิ้นส่วนนะคุณรัชวิมาน
0: อ๋อคือเคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมฮะ
3: ได้เคลื่อนย้ายแล้วก็ไม่เห็นคู่กรณีก็อาจจะวิ่งได้หรือเจ้าหน้าที่อาจจะใช้รถยกแต่ว่าเศษที่กระจายนี่ยังอยู
0: ่โอ้ค่ะ
3: พวกผมก็ได้ทับอยู่เปาะแปะอยู่ครับผม
0: อ๋องั้นก็ใครขับมาระวังด้วยตรงกม57ยังมีเศษ
3: นั้นเป็นขาไปพัทยาแต่ป่านนี้อาจจะเกี้ยงไปแล้ว
0: อ๋อตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงบ่ายใช่ไหมฮะ
3: ประมาณ4:00 น.นะครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะอันนั้นกำลังขับไป
3: ตอนนี้ก็

0: ผมก็มาถึงหลักกิโลเมตรน่าจะประมาณเดี๋ยวมองหาตัวเลขยังไม่เจอตอนนี้ฝนเริ่มเบาแล้วครับผม
1: อืมค่ะค่ะ
0: หลักกิโลเมตร55ครับผม
1: อ๋อเข้ามา55ละ
0: เมื่อกี้ฝนตกตั้งแต่67
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามา55เริ่มเบาแล้วครับเหลือระดับ1นะครับผม
1: ได้พอเข้ามากรุงเทพก็จะไม่มีฝนละ
0: ครับน่าจะเริ่มเบาแล้วล่ะครับผม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมวิ่งหนีฝนครับผม
1: ได้
0: หนีไปเรื่อยพอถึงด่านลาดกระบังผมจะไปลงแถวลาดกระบังแล้วก็จะหาผู้โดยสาร
1: ได้
0: ไปเรื่อยครับผม
1: ค่ะได
0: ้พอจบรายงานแถวหลักกิโลเมตรมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ขาเข้าทุ่งกม54ขอบคุณและสวัสดีครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณชัยรัตน์นะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home ChargingMEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เดินทางกันต่อนะคะในช่วง 18:00 น.กับ 48 นาทีนะในช่วงเย็นนี้นะคะตอนนี้ดูจากเรดาร์ฝนนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะอยู่ในเขตหนองจอกลาดกระบังดอนเมืองวัฒนาราชเทวีแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบังนะคะ 0.5 มิลลิเมตรพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีฝนลงมาบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นฝนที่ไม่หนักนะคะฝนเล็กน้อยในช่วงเย็นต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำวันนี้ก็เดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันนะคะว่าปริมาณฝนจะมีก่อตัวขึ้นมาใหม่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูจากจอเรดาร์ใครดูจอเรดาร์ไปด้วยกันอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นนะคะว่ามีทางโซนทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพนะแถวๆตรงลาดกระบังที่จะออกไปโซนทางตะวันออกเนี่ยมีกลุ่มฝนนะคะฉะเชิงเทราแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณชัยรัตน์อยู่โซนของมอเตอร์เวย์ก็มีฝนตกลงมาด้วยอยู่เหมือนกันนะคะใครที่เดินทางกันอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยชลบุรีพนัสนิคมตอนนี้มีฝนตกอยู่นะคะส่วนโซนกลุ่ม ทางด้านเหนือนะคะก็จะเป็นแถวๆสิงห์บุรีอ่างทองนะก็จะมีกลุ่มฝนกระจายอยู่ด้วยเหมือนกันสุพรรณบุรีนะคะถ้าดูทางทิศเหนือของจอเรดาร์นะใครเปิด YouTube ติดตามจอสอร้อยก็จะเห็นภาพไปด้วยกันด้วยนะคะสำหรับกลุ่มฝนที่เห็นกระจายตัวอยู่ตอนนี้แต่ก็ดูแล้วทิศทางของลมเนี่ยมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนะปกติเราเห็นลมจะพัดจากทางฝั่งตะวันตกไปตะวันออกใช่ไหมคะในทุกๆครั้งที่ดูจอเรดาร์ฝนบริการแต่ว่าตอนนี้เหมือนทิศทางของลมเนี่ยมาจากโซนตะวันออกเฉียงเหนือละคล้ายๆกับจะเป็นลมหนาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็คงต้องรอติดตามกันดูแต่ว่าในช่วง3-4 วันจากนี้ไปก็ยังต้องติดตามดูรายงานในเรื่องของสถานการณ์ของฝนกันอยู่นะคะก็ถือว่ายังเป็นช่วงปลายฝนกันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ติดตามไปกับจอสร้อยนะคะยังไงมีเส้นทางไหนยังไงเดี๋ยวจะได้รายงานให้ได้รับทราบกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่ตรวจสอบการจราจรพื้นที่สน.ยานนาวากันนะคะมีรายงานจากทางร้อยตำรวจโทวงการเนาสูงเดินรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพื้นที่รถยังเยอะอยู่ไหมคะ
1: ก็เยอะอยู่ครับสาทรเหนือก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาสาทรใต้เส้นสะพานยังเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะ
1: ท้ายอยู่ซอยเจ็ดครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนสีลมขาออกก็คล่องตัวสีลมขาเข้าท้ายอยู่ซอยประมวลครับ
0: ค่ะ
1: จุดรถจักรรอบในก็รถมากยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
0: ค่ะ
1: เจริญกรุงขาเข้าคล่องตัวเจริญกรุงเข้าออกก็คล่องตัวแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ถนนจันทร์ก็เช่นกันเป็นตัวได้ดีทุกด้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดีพอดีครับวันนี้ฝนตกเล็กน้อยครับ
0: อ๋อค่ะมีฝนแล้วเหรอฮะตรงนี้ค่ะ
1: ครับว่าแต่ปล่อยนิดหน่อยครับ
0: ค่ะเริ่มปล่อยแล้ว
1: ครับผมดีพอดีวันนี
0: ้ก
1: ็ไม่มีรถชนรถเสียครับ
0: ค่ะก็ยังเป็นปริมาณรถแน่นแต่ก็ไปยังไปได้อยู
1: ่
0: ไม่ถ
1: ึง
0: กับนิ่ง
1: ได้ครับเคลื่อนตัวได้ดีทุกสองทางครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พื้นที่ของทางสน.ยานนาวานะคะปริมาณรถยังเยอะอยู่แถวๆสีลมนะรถยังเยอะอยู่โดยเฉพาะฝั่งขาเข้านะคะท้ายแถวอยู่ตรงซอยประมวลนะส่วนทางเจริญกรุงถนนจันทร์ในนี้รถเริ่มหมดละในช่วงเวลานี้นะคะใครที่เดินทางกันอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าตอนนี้ฝนมีเริ่มตกปล่อยๆกันบ้างแล้วเหมือนกันนะคะมีคุณดนัยนะคะให้ข้อมูลเส้นทางศรีอยุธยาในฝั่งขาเข้าจากแยกศรีอยุธยาไปแยกพญาไทรถเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะปริมาณรถเยอะอยู่ในช่วงค่ำๆแบบนี้นะแต่ว่ายังพอที่จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนเส้นทางเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพันรายงานวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกใต้ทางด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกสุทธิสารตรงจุดกลับรถแยกสุทธิสารมีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันนะคะเป็นรถกระบะกับรถเก๋งขวางอยู่ที่ช่องทางขวาการจราจรชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุนะแต่ว่าผ่านไปก็ยังเคลื่อนตัวได้นะคะอันนี้จะอยู่ตรงจุดกลับรถพอดีเลยนะตรงแยกสุทธิสารนะคะเผื่อใครใช้เดินทางในเส้นทางตรงนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อมูลด้วยที่คุณพันแจ้งรายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะเป็นเส้นมอเตอร์เวย์สาย7ที่คุณชัยรัตน์ใช้เดินทางอยู่นะคะตรงด่านเก็บเงินพนัสนิคมที่จะมุ่งหน้าไปทางจุดพักรถกม49รถเคลื่อนตัวได้นะคะสาย7ฝั่งขาเข้าช่วงเย็นนี้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าก็จะมีฝนตกปรอยๆอยู่เหมือนกันนะสำหรับเส้นทางของชลบุรีที่จะเข้ากรุงเทพนะคะในเส้นมอเตอร์เวย์ก็ยังมีฝนตรงนี้เส้นนี้พอฝนไม่ตกนี่ก็จะใช้ความเร็วกันค่อนข้างเยอะก็ฝากใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงเย็นๆกับการเดินทางพอรถไม่ติดนะก็จะใช้ความเร็วกันเยอะและยิ่งพอฝนตกก็ยังไงก็อาจจะมีถนนเปียกลื่นนะคะใช้ความระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะในการเดินทางส่งความห่วงใยให้ทุกคนที่กำลังขับขี่กันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางต่างๆเดินทางกันในช่วงค่ำวันนี้นะคะมาทักทายหลายๆท่านที่ทักกันเข้ามาในช่อง YouTube นะคะสวัสดีคุณพักเคอินนะคะคุณกระปุกแดงมีคุณระพีด้วยนะคะก็มีเป็นอีกช่องทางนึงที่เราได้ติดตามจสร้อยไปด้วยกันนะคะถ้าเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียนี่ก็คือข้อมูลเรียกว่ามีรายละเอียดให้ครบถ้วนกันเลยทีเดียวเราจริงๆเราให้ข้อมูลกันในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะที่จะติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทาง X นะคะทางเพจ Facebook นะหรือว่าถ้าฟังสดกันก็จะอยู่บน YouTube ด้วยทางแอปพลิเคชัน JS ฟรอยด์ด้วยเหมือนกันหรือว่าใครขับรถอยู่ก็เปิดเป็นทาง FM ก็ได้นะคะก็สื่อสารกันได้ทุกช่องทางกันเลยทีเดียวมีเส้นทางของตรงถนนพระรามสามนะคะรถติดนะในช่วงนี้นะคะถนนพระรามสามช่วงสะพานข้ามแยกถนนนราธิวาสที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะในช่วงนี้นะคะค่ำวันนี้ยังมีอยู่หลายเส้นทางเหมือนกันที่รถยังเยอะนะคะรถยังไม่หมดเลยในช่วงนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวก็ใจเย็นๆกันนิดหนึ่งแล้วกันนะในการขับรถในช่วงดึกๆตรงนี้แล้วก็จะมีตรงงานจราจรของทางสน.เพชรเกษมนะคะอำนวยการจราจรให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขผิวจราจรบริเวณแยกวัดม่วงตรงซอยเพชรเกษม63เพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางนะคะอันนี้มาจากทางสน.เพชรเกษมนะคะรองสารวัตรจราจรร้อยตำรวจตรีสมคิดสาระวอนนะคะแจ้งว่ามีอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรโดยให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ช่างเข้าไปดำเนินการแก้ไขผิวจราจรตรงแยกวัดม่วงนะคะที่ซอยเพชรเกษม63เพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางนะคะก็ขอบคุณทางสน.เพชรเกษมด้วยนะคะส่วนเส้นทางอื่นนะคะก็ดูข้อมูลมีแจ้งอุบัติเหตุมาอีกจุดหนึ่งคุณมุนินนะคะเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะ เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีตรงนี้มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเก๋ง2คันขวางอยู่ที่ช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าจากอุบัติเหตุนะคะส่วนฝั่งกลับการยังเคลื่อนตัวได้นะอันนี้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะแจ้งมาคุณมุนินบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีตรงช่วงของถนนพลานกกัญจนานะที่จะมุ่งหน้าไปทางบรมราชชนนีนะคะก็คือสาย4ที่จะไปทางถนนบรมราชชนนีเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีจะมีรถเก๋ง2คันขวางอยู่ที่ช่องทางขวานะคะเป็นอุบัติเหตุการจราจรชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุแต่ว่าผ่านไปแล้วก็ใช้การได้นะคะในเส้นทางนี้ก็ผู้ใช้เส้นทางใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยค่ะในเส้นทางนี้นะคะมีจุดอื่นๆใครเดินทางกันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะตอนนี้ที่แจ้งรายงานมาก็คือรถโซนที่อยู่ในเมืองคือเริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าก็คือเคลื่อนกันออกไปเส้นทางเรียกว่าออกไปที่บริเวณเส้นที่จะออกนอกเมืองนะคะรอบๆเนี่ยแหละเริ่มรถยังดูแล้วยังหนาแน่นกันอยู่นะคะทั้งเส้นของแจ้งวัฒนะรัชดาภิเษกประชานุกูลนะคะแถวนั้นก็ยังแน่นกันอยู่เส้นพระราม9นะคะที่จะออกไปทางรามคำแหงปริมาณรถยังเยอะอยู่นะในช่วงค่ำนี้นะคะส่วนอื่นเดี๋ยวขอดูนิดนึงเส้นพระราม1ยังแน่นอยู่เลยนะเนี่ยช่วงนี้นะคะตรงแยกปทุมวันพระราม1นะคะรถยังค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ฝั่งราชดำริไปประตูน้ำเพชรบุรีนะคะแยกประตูน้ำก็การจราจรยังดูแล้วขับข้างกันอยู่เลยในช่วงเวลานี้นะคะก็เดี๋ยวใครผ่านในเส้นทางไหนยังไงเดี๋ยวช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้พระราม4นะคะในช่วงนี้จาก3ย่านที่จะไปทางสวนลุมที่จะมาทางคลองเตยปริมาณรถยังหนาแน่นนะแต่ว่าก็ยังพอที่จะตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสีลมอย่างที่ตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้ที่จะออกมาทางพระราม4มีท้ายแถวแต่ก็ไปได้ตามรอบสัญญาณไฟในช่วงค่ำนี้นะคะส่วนเส้นสุขุมวิทก็ไปได้ตามรอบไฟนะก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายแล้วไม่ถึงกับติดขัดจากแยกอโศกนะคะที่จะเข้ามาทางพร้อมพงตรงช่วงนี้ปริมาณรถค่อนข้างจะหนาแน่นแต่ว่าผ่านไปแล้วก็จะไปติดอีกทีนึงตรงแยกทองหล่อนะคะทองหล่อเอกมัยตรงเนี้ยเส้นสุขุมวิทนะคะสายหลักเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแต่ก็ไปได้ตามรอบไฟส่วนด้านในซอยเนี่ยตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยดูเส้นจากเพชรบุรีทะลุสุขุมวิทเนี่ยในซอยทั้งทองหล่อเอกมัยค่อนข้างจะหนาแน่นแต่ช่วงนี้ใช้การได้แล้วนะคะจะมาแน่นทางด้านหน้าปากซอยที่จะออกไปทางบางนาแล้วก็หลังจากนั้นแยกบางนาก็ใช้การได้แล้วในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าดูแล้วก็ถ้าไม่มีอุบัติเหตุก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกลับมาดูกลุ่มฝนให้อีกนิดนึงละกันข้อมูลเรดาร์ช่วง 19:00 นนะคะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตอนนี้กลุ่มฝนจะอยู่ที่เขตประเวศลาดกระบังสายไหมเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะฝนรวมสูงสุดจะอยู่ที่ลาดกระบังนะคะ9มิลลิเมตรนะจะเป็นโซนทางฝั่งของตะวันออกนะคะที่มีกลุ่มฝนอยู่ในช่วงเวลานี้นะแล้วก็เลยออกไปจนถึงแถวๆสมุทรปราการฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ชลบุรีเนี่ยยังมีกลุ่มฝนค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ตอนนี้ในเขตลาดกระบังฝนก็ยังตกอยู่นะใครขับรถอยู่ในเส้นทางที่มีฝนตกก็ใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: มาติดตามกันต่อนะคะเดินทางไปด้วยกันในช่วง 19:00 น.กับ 11:00 น.ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูสภาพการจราจรบนทางพิเศษกันค่ะมีรายงานจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชากรเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรัชนีมาและผู้ฟังจอสารคลื่นครับ
0: ค่ะบนทางด่วนค่ำๆยังแน่นหนาอยู่ไหมคะตอนนี้
1: มีแค่บางสายทางครับที่นะแน่นอยู่ครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละจุด
1: ครับมันเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดบางไก่ครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงอันดลงครับผ่านพ้นทางลงอันดลงมุ่งหน้าออกบางนาก็ยังใช้การดีครับทางด้านฝั่งกับการจากบางนาชำระค่าเดินทางแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนเข้าตลาดท่าเรือครับมุ่งหน้าออกดินแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งดาวคณามุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณแค่เข้าตังหลักเท่าเล็กน้อยครับเพียงเคลื่อนตัวได้ดีฝั่งกับการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับฝั่งพ้นสะพานพระราม9มุ่งหน้าออกพระราม2ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านฝั่งศรีรัตน์ครับแจ้งวนาเข้าประชาชนเข้าตังระดับพญาไทอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการรถมากเป็นในช่วงบริเวณตังระดับพญาไทต่อเนื่องถึงบริเวณทางคมเพ็งเพชรครับฝั่งพ้นทางคมเพ็งเพชรมุ่งหน้าออกทางไปยังแจ้งวัฒนาจะลอยของช่วงบริเวณดามชาชื่นจนถึงบริเวณทางลงแกลายครับฝั่งพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าแจ้งวัฒนาอย่างคล่องตัวทางด้านฝั่งบางขั้วทั้งสองฝั่งก็ยังเคลื่อนได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์ครับมุ่งหน้าเข้าทางระดับพญาไทชะลอแค่ช่วงบริเวณทางลงอนุสาวรีย์ครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับฝั่งดับตันชะลออยู่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันต่อเนื่องถึงบริเวณแนวคอนเทนแสบครับฝั่งพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกบริเวณอย่างเคลื่อนตัวได้ครับส่วนทางด้านฝั่งฉลองรถครับอนุรงค์มุ่งหน้าจตุโชตตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณแถวพระราม9ครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณก่อนออกจตุโชตประมาณ 3.5 กม.ครับฟังกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านสายทางบุรพาวิถีกาญจนาภิเษกอุดรราชยาแล้วก็ปทุมราชยาทั้งสองฝั่งอย่างคล่องตัวครับการทางพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับวันที่24เที่ยงคืน1นาทีของคืนนี้ครับถึงเวลา 3:00 การทางพิเศษปิดการจราจรช่วงทางลงทางลงด่านชมรีขาออกครับแล้วก็ให้ใช้พื้นที่ล่างครับของกรมทางหลวงใช้ทางออกทางด้านด่านบางมะกง1ครับขาออกแล้วก็ทางด้านปิดทางขึ้นด่านบางงัวแล้วก็ทางขึ้นด่านบางมะกง2ที่มุ่งหน้าชมรีครับแล้วก็ปิดทางด้านจุดกลับรถบริเวณด่านชมรีด้วยครับการทำพิเศษขออภัยที่ผิดเส้นทางด้วยครับตรงนี้เพราะว่ามีการทำทางครับ
0: ค่ะอันนี้กี่วันนะคะตรงนี
1: ้รับแจ้งเมื่อต้องสองวันนะครับ
0: ค่ะ
1: 24กับ25ครับผมเวลาเดียวกันครับ
0: ค่ะสองวันค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชากร
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะบนทางด่วนบางหลายเส้นทางนะรถยังแน่นกันอยู่เลยนะคะก็ใจเย็นๆนิดนึงกับการเดินทางในช่วงค่ำวันนี้นะคะส่วนจุดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถีนะคะตรงจุดนี้เผื่อใครจะใช้เส้นทางในเบื้องต้นก็คือ2วันนะคะบริเวณด่านบางวัวแล้วก็ด่านบางปะกง2ด่านชลบุรีจะเป็นการก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข34ของกรมทางหลวงนะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงจราจร24แล้วก็25นะคะในช่วง0นาฬิกา1นาทีจนถึง3นาฬิกานะในช่วงดึกนะคะก็จะเป็นปิดทางออกด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีในฝั่งขาออกแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางที่ด่านบางปะกง1นะคะลงสู่ถนนระดับดินเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางชลบุรีแล้วก็จะมีการปิดทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางวัวขาออก แล้วก็ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะกง2ขาออกนะคะแนะนำผู้ใช้เส้นทางให้ใช้ถนนระดับดินเพื่อมุ่งหน้าไปชลบุรีแล้วก็มีการปิดจุดกลับรถบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีค่ะแนะนำผู้ใช้เส้นทางที่ต้องการจะกลับรถให้ไปกลับรถที่ด่านบางปะกง2นะคะก็ใครที่จะต้องผ่านในเส้นทางต่างๆเหล่านี้นะคะก็ในช่วงคืนวันที่24แล้วก็25กันยายนนะคะช่วงเที่ยงคืนถึงตี3นะคะก็ศึกษาในเรื่องของเส้นทางแล้วก็ให้สังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรนะคะปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่าตรงจุดต่างๆตรงนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่แล้วก็จะมีป้ายจราจรจะมีคนทำงานนะคะยังไงก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะสำหรับในเส้นทางที่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าตรงจุดนี้นะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางนะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปเรียกว่าทำงานกันในช่วงเวลากลางคืนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรเพราะกลางวันนี่การสัญจรผ่านไปมาหรือว่าการเดินทางนี่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะทำงานกันในช่วงกลางคืนแต่ว่าถ้าใครต้องเดินทางในช่วงเวลากลางคืนก็ติดตามข้อมูลนะคะที่ทางจสร.ได้ประชาสัมพันธ์ได้แจ้งให้ทราบนะก็เรียกว่าศึกษาเส้นทางกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการเดินทางด้วยนะคะมีข้อมูลเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมนะคะน้ำขังนะในบางจุดของพัทยาตอนนี้เนี่ยที่เมืองพัทยาได้มีการเร่งระบายน้ำแล้วก็แก้ไขสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือน้ำระบายออกหมดแล้วบนถนนสายหลักแล้วก็เส้นทางสัญจรต่างๆสามารถใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะตรงนี้ก็พัทยาก็เดินทางกันได้ตามปกติละแต่ว่าด้วยปริมาณน้ำฝนนะคะบางทีตกลงมากันก็จะต้องใช้เวลาในการระบายที่มีจุดที่น้ำขังกันอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็มีข้อมูลรายงานล่าสุดนะคะก็บอกว่าถนนสายหลักแล้วก็เส้นทางสัญจรต่างๆเนี่ยใช้การได้ตามปกติแล้วมีภาพให้ด้วยนะใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็เข้าไปดูได้ในเพจของจสร้อยนะคะใน X ก็ได้นะมีทั้งข้อมูลแล้วก็มีภาพให้ได้เห็นกันด้วยนะคะในรายงานในจากสถานที่ต่างๆนะคะพัทยาก็ถือว่าตอนนี้ไม่มีน้ำขังแล้วแต่ตอนนี้ยังมีฝนตกกันอยู่เลยนะที่ชลบุรีนะคะในเส้นทางของชลบุรียังมีนะยังมีฝนกันอยู่จันทบุรีก็ยังมีฝนกันอยู่เหมือนกันด้วยนะคะในโซนของฝั่งตะวันออกจะมีหลายจุดที่ยังมีฝนตกนะคะสัตหีบตอนนี้ก็เท่าที่ดูจากจอเรดาร์ก็ยังมีกลุ่มฝนกันอยู่แล้วก็พื้นที่อย่างใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะคะสมุทรปราการบางปะกงคลองด่านบางพลีน้อยแล้วแถวๆบางพลีนี่ก็มีฝนตกกันอยู่ด้วยฉะเชิงเทรานะคะก็ฝนตกใครเดินทางกันอยู่หรือว่าขับรถกันอยู่ในเส้นทางต่างๆเหล่านี้ก็เพิ่มเติมระมัดระวังด้วยนะคะถ้าดูจอเรดาร์ไปด้วยกันกลุ่มด้านขวาด้านล่างนั่นแหละนะคะในพื้นที่โซนของกรุงเทพมหานครก็ปริมาณเรียกว่าเป็นปริมณฑลแล้วกันนะคะก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่ก็ค่อนข้างกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้แต่ว่าเรียกว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะกว่าที่จะสลายไปนะสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยก็จะเป็นเขตประเวศนะคะลาดกระบังสายไหมตอนนี้จากทิศทางลมนะคะพัดจากไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะปริมาณฝนสูงสุดลาดกระบังนี่ก็คือตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะฝนค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่ายังเป็นปริมาณที่รับได้นะคะ9มิลลิเมตรนะไม่คือมากที่สุดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมากนะคะก็เรียกว่าเป็นปานกลางแล้วกันนะสำหรับเรื่องปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงเย็นนี้นะคะก็จะเป็นโซนกรุงเทพตะวันออกนะที่ค่อนข้างที่จะมีฝนนะคะตกต่อเนื่องกันก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ มีเส้นทางอื่นๆในกรุงเทพนะคะในช่วงค่ำนี้หลายเส้นทางนะยังดูแน่นๆกันอยู่เลยพระราม3นะคะตรงช่วงสะพานข้ามแยกถนนนราธิวาสมุ่งหน้าไปทางแยกทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมการจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะตอนนี้ยังมีปริมาณรถอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะในเส้นทางของถนนพระราม3จริงๆทุ่มกว่าๆแบบนี้เนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่ยังดูแน่นๆกันอยู่เลยในช่วงเวลานี้นะคะก็ใจเย็นๆแล้วกันกับการขับขี่นะในช่วงนี้นะคะส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกนอกเมืองเมื่อกี้นี้คุยกันในพื้นที่บอกว่าตรง เดี๋ยวนะรัชดาวงสว่างเดี๋ยวไปดูให้อีกทีหนึ่งดีขึ้นจากรอบชั่วโมงที่แล้วนะตอนที่คุยกับทางสน.ประชาชื่นดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังติดอยู่นะตรงนี้นะคะตรงต่างระดับสะพานรัชวิภายังมีปริมาณหนาแน่นอยู่แต่ว่าหางแถวสั้นลงละ เดิมเนี่ยคือจากอุโมงรัชโยธินนะคะติดแบบยาวๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะท้ายแถวสั้นลงก็เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ตรงสะพานรัชวิภาค่ะแล้วก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึงสะพานประชานุกูลแต่ผ่านพ้นประชานุกูลไปแล้วก็คล่องตัวใช้ได้นะคะเส้นขาออกตรงสะพานพระราม7ก็ใช้การได้ดีนะคะในช่วงนี้แต่ว่าแต่ก่อนที่จะออกมานี่ก็ค่อนข้างที่จะตามกันไปได้เรื่อยๆไม่ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็จะมีตรงเมื่อกี้นี้ดูตรงพหลโยธินใช่ไหม5แยกลาดพร้าวเนี่ยรถค่อนข้างที่จะติดหนาแน่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะในช่วงค่ำนี้นะคะใครที่เดินทางกันอยู่หรือว่าเดินทางกันอยู่ในจุดไหนยังไงก็เดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลให้จสร้อยได้นะคะแต่ว่าโชคดีเนาะที่ไม่มีรายงานอุบัติเหตุในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยอุบัติเหตุจะรายงานกันเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะแต่วันนี้ยังโชคดีที่กลางเมืองนี่ไม่มีฝนตก5แยกลาดพร้าวไปแยกเกษตรเสนาตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ตามรอบสัญญาณไฟนะคะคลี่คลายแล้วแล้วก็ผ่านไปทางหลักสี่ทางวัดพระศรีตอนนี้คล่องตัวหมดแล้วคลี่คลายแล้วเส้นถนนนะคะวิภาวดีนะคะตอนนี้ฝั่งขาออกก็ใช้การได้แล้วนะเมื่อช่วงเย็นนี้รถค่อนข้างจะแน่นนะคะแต่ตอนนี้ถือว่าคล่องตัวแล้วหมดแล้วรถหมดปัญหาแล้วนะในช่วงเวลานี้นะคะจะมีอีกเส้นหนึ่งที่รถติดเดี๋ยวขอดูนิดนึงงามวงวานรถยังเยอะอยู่นะในช่วงเวลานี้นะคะก็ถ้าเป็นฝั่งขาออกใครเดินทางอยู่จากข้ามแยกประชาชื่นนะคะก็ท้ายแถวจากแยกเกษตรไปก็ชะลอตัวต้องผ่านพ้นตรงหน้าเดมองงามวงวานไปก่อนนะคะถึงจะเริ่มใช้กันได้แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะดูปริมาณขนาดนี้เนี่ยอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะหมดนะสำหรับในช่วงเย็นนี้นะคะน่าจะสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะพอที่จะใช้การได้ก็ถือว่าเย็นนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะไม่มีฝนตกลงมานะก็เลยทำให้การจราจรใครที่แบบเดินทางกลับบ้านนะคะค่อนข้างที่จะช่วงเย็นเนี่ยบางคนบอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยจะเครียดกว่าตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีเวลากำหนดอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องไปทำงานหรือว่าไปให้ตรงตามเวลาแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาเย็นเนี่ยกลับบ้านเนี่ยอย่างน้อยก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะยังไงก็ถึงบางทีอาจจะไปติดตรงนั้นหรือว่าใช้เวลาตรงนี้มากก็จะหงุดหงิดน้อยกว่าช่วงเวลาเช้านะอันนี้จริงหรือเปล่าหลายคนบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าเช้าเนี่ยคือถ้าไปไม่ทันหรือไปสายอะไรแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ตายละกลายเป็นมีผลกระทบนะคะโดนรายงานว่าไปทำงานสายหรือว่าไปเรียนสายกันช่วงเช้าๆก็ค่อนข้างที่จะเครียดแต่ว่าพอตอนเย็นเนี่ยเป็นช่วงเวลากลับบ้านก็อาจจะแบบผ่อนคลายนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะต้องอยู่บนรถช่วงเวลาติดแต่ก็ไม่ถึงกับเครียดมากเหมือนตอนเช้านะก็ยังไงก็ติดตามข้อมูลกับทางจสร้อยนี่แหละนะคะบนเส้นทางไหนแล้วก็เพื่อนผู้ใช้เส้นทางของเราเนี่ยหลายๆคนก็พอไปเจอตรงนั้นตรงนี้นะคะก็ให้ข้อมูลเข้ามาทำให้เราพอที่จะรู้ว่าจะหลีกเลี่ยงทางไหนนะหรือว่าจะใช้เส้นทางตรง จุดไหนนะคะว่าได้ทันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปอัปเดตข่าวกันนะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณรัศมิมานค่
0: ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะ
0: คะ
3: วันนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดค่ะมีคำสั่งนะคะยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามีนะคะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวให้นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติโดยปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงินนะคะ 128,861,880.83 บาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะโดยให้เหตุผลว่าศาลปกครองสูงสุดได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานต่างๆอันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายในขั้นตอนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีทั้งในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดนะคะซึ่งประกอบด้วยคำคู่ความที่คู่กรณีได้ยื่นต่อศาลแล้วข้อกล่าวอ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้นมิใช่เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญหรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะจึงฟังไม่ขึ้นค่ะการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ไว้พิจารณานั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะคะก็คือไม่รับพิจารณาค่ะมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็วันนี้นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้กล่าวถึงการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีการกำหนดระดับค่ะสถานการณ์ไว้5ระดับนะคะตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงสีแดงนะคะแล้วก็สีแดงเข้มค่ะโดยสีแดงเข้มเนี่ยจะถือว่าเป็นระดับสูงสุดนะคะหากเกิดเหตุปะทะนะคะปัจจุบันการประเมินสถานการณ์อยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองซึ่งก็หมายถึงการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังมากกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์บริเวณชายแดนยังคงต้องติดตามโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับการรุกล้ำพื้นที่และอยู่ระหว่างการเจรจาแก้ไขปัญหาแนวชายแดนแนวเขตแดนนะคะกองทัพมีความพร้อมตรวจการและก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหากมีการนำกำลังเข้าประชิดชายแดนหรือล้ำเข้ามาในประเทศไทยจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักนะคะโดยจะเริ่มจากการพูดคุยและเจรจานะคะหากยังไม่ยุติก็จะมีการพิจารณามาตรการตามกฎการใช้กำลังค่ะซึ่งก็อาจจะมีทั้งการยิงเตือนและมาตรการที่สูงขึ้นตามสถานการณ์นะคะก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะขณะนี้สถานการณ์โดยรวมยังคงสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะรวมทั้งพร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องค่ะพลตรีสุรสันต์ยังกล่าวถึงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า มีการหารือถึงช่วงการเปลี่ยนผ่านและการปรับเปลี่ยนกำลังในพื้นที่นะคะโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแล้วก็ติดตามสถานการณ์รวมถึงเตรียมแนวทางนะคะการดำเนินงานต่อภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีคุณศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะเป็นประธานจะลงพื้นที่ค่ะไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันที่24กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยเฉพาะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและก็สอบต.นะคะพร้อมทั้งผลักดันศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเพื่อที่จะนำไปสู่การถ่ายโอนอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาโดยจะให้อำเภอมีอำนาจในการตัดสินใจในระดับหนึ่งไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางค่ะเพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านของนาวาโทนัทนัยจันเปล่งนะคะรองโฆษกกระทรวงกลาโหมก็กล่าวว่าการที่ประชุมได้มีการสั่งให้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการเฝ้าระวังโดรนนะคะรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนก่อนหน้านี้ทหารในพื้นที่มีรายงานนะคะเข้ามาบอกว่ามีการใช้โดรนจากฝั่งตรงข้ามบินเข้ามาสอดแนมเนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงและลดการประกอบโดรน DIY ในหลายพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้แล้วก็จะมีการประสานหน่วยงานที่ความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็สกัดกั้นอุปกรณ์นะคะที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการทหารหรือว่าการสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าทั้งเรื่องจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะก็ต้องหาข่าวนะคะ
0: ค่ะ
3: มาที่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการอุ้มน้ำมันดีเซลนะคะก็มีความเห็นของคุณสุภวุฒิสายเชื้อประธานกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสภาพัฒน์บอกว่าพูดถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับการปรับลดภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันดีเซลนะคะเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงนะคะโดยมีการเสนอแนวคิดให้รัฐบาลลดภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันดีเซลแบบทั่วหน้านะคะลิตรละ5บาทนะคะซึ่งแนวทางของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นที่การใช้เครื่องมือเศรษฐกิจหลายเครื่องมือเพื่อที่จะดูแลค่าน้ำมันนะคะอย่างรอบด้านนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางของคุณเอกนิตินะคะเพราะว่าภาษีสรรพสามิตนะคะคือภาษีที่เก็บจากสินค้าที่ส่งผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่เหล้ารวมถึงน้ำมันด้วยล่าสุดประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์จึงควรตรึงราคาไว้เพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรถือหลักการที่จะต้องตรึงไว้เช่นเดิมขณะที่การรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันควรที่จะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเป็นหลักแม้กองทุนจะต้องแบกรับภาระหนี้ในช่วงที่ราคาน้ำมันแพงและส่งผลให้ราคาน้ำมันในประเทศปรับลดลงได้ช้ากว่าตลาดโลกในเวลาต่อมาเพราะต้องนำเงินไปใช้ชำระนะคะชำระหนี้คืนก่อนก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะยังระบุเพิ่มเติมว่าการดำเนินนโยบายบรรเทาผลกระทบระยะสั้นก็จะต้องยึดหลักการ3 ทีก็คือทันท่วงทีการพุ่งเป้าหมายนะคะแล้วก็เป็นมาตรการชั่วคราวที่ไม่สร้างภาระยาวนานแก่รัฐบาลค่ะซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักและเปราะบางที่สุดก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ยังเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารซึ่งส่งผลต่อราคาอาหารและก็อัตราเงินเฟ้อในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจนะคะดังนั้นมาตรการที่จะเป็นการเจาะจงช่วยเหลือเกษตรกรจึงมีความคุ้มค่าและก็ตรงจุดที่สุดนะคะในทางกลับกันการลดภาษีดีเซลแบบเหวี่ยงแห่ทั่วหน้าถือเป็นมาตรการที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยไม่จำเป็นและส่งผลประโยชน์ให้ไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเช่นผู้ใช้รถยนต์ดีเซลหรูนะคะซึ่งก็เป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างไม่รัดกุมขณะที่รัฐบาลยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในด้านอื่นๆอีกมากนะคะสภาพราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเป็นปัญหา ร่วมกันทั่วโลกการใช้นโยบายช่วยเหลืออย่างรัดกุมและพุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มเนี่ยเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้นะคะคุณสุภวุฒิบอกค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้แสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องของวินัยการทางการคลังโดยชี้ว่าปัจจุบันรัฐบาลแบกรับการขาดดุลงบประมาณราว 4% ของ GDP ซึ่งเป็นการขาดดุลขั้นพื้นฐานสูงถึง 3% นะคะขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไทยก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่โควิด-19 ดังนั้นการกู้เงินเพิ่มเพื่อชดเชยการลดภาษีจึงเสี่ยงต่อการถูกตั้งคำถามด้านวินัยการคลังอย่างหนักนะคะอีกทั้งทางการเมืองการปรับลดภาษีลงแล้วจะนำกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นไปได้ยากก็ยกตัวอย่างเรื่องของแวดนะคะที่ยังคงอยู่ที่ 7% ติดต่อกันมาถึง20ปีแล้วนะคะรัฐบาลมีภาระงบประมาณจะต้องใช้จำนวนมากขณะที่เงินเนี่ยมีอยู่จำกัดนะคะการจัดสรรเพื่อเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็ถ้าจะดูแลเรื่องของราคาดีเซลก็แนะนำว่าจะต้องเจาะจงเฉพาะกลุ่มจะต้องดูแลกลุ่มที่ถูกกระทบมากที่สุดนะคะจะเหวี่ยงแหไปทั้งหมดก็จะทำให้มีผลกระทบข้างเคียงตามมาค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของคุณสุภวุฒิสายเชื้อนะคะมาที่หุ้นนะคะตลาดหุ้นไทยค่ะวันนี้หุ้นไทยนะคะปิดที่1,600อันนี้ก็เป็นคำแนะนำของคุณสุภวุฒิสายเชื้อนะคะมาที่หุ้นนะคะตลาดหุ้นไทยค่ะวันนี้

1,602.86 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมีปัจจัยหนุนจากแรงซื้อกลุ่มที่หุ้นกลุ่มที่อิงกับเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่นำโดยเดลต้าที่มาเข้ามาหนุนดัชนีประกอบกับแรงซื้อหุ้นในกลุ่มที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอนด์ยีลด์เนี่ยนะคะที่ชะลอตัวลงเช่นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะที่ช่วยหนุนดัชนีนะคะวันนี้นะคะขณะที่ปัจจัยภายนอกก็ยังดูผ่อนคลายลงจากความหวังของตลาดในการเจรจาความตึงเครียดในตะวันออกกลางหรือว่าแล้วก็การเตรียมพบกันในการประชุมของประธานาธิบดีสหรัฐกับจีนที่จะมีขึ้นเนี่ยนะคะทำให้ภาพของตลาดเนี่ยดูผ่อนคลายลงในระยะสั้นค่ะมาดูเรื่องของตลาดหุ้นจีนนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนวันนี้ก็ปิดลบนะคะโดยนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่าง2ผู้นำนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่24กันยายนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดที่ 3,936.52 จุดนะคะลดลง 15.61 จุดค่ะส่วนหางเสงฮ่องกงวันนี้ก็ปิดลบเหมือนกันนะคะหลังจากที่ปิดแดนบวกมา3วันติดต่อกันทำ3วันทำการติดต่อกันนะคะจากแรงเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ขณะที่นักลงทุนก็ยังคงระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนนะคะในวันพฤหัสนี้ค่ะหางเสงวันนี้ปิดที่ 24,834.12 จุดนะคะลดลง 253.63 จุดค่ะส่วนนิเกอิวันนี้ก็ปิดอีก1วันนะคะเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเป็นวันหยุดราชการค่ะมาดูราคาทองคำในประเทศค่ะคุณรัศมิมานทองคำในประเทศวันนี้นะคะปิดคงที่นะคะก็คือเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ก็คือเท่ากันนะคะแต่ว่าทั้งวันเนี่ยมีการปรับตัวไปทั้งหมด12ครั้งโดยเป็นการปรับลบไป7ครั้งแล้วก็บวกไป5ครั้งนะคะวันนี้เนี่ยปิดตลาดราคาเนี่ยคือเท่ากับเมื่อวานเลยโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,800 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,000 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,446.28 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,800 บาทเท่ากับเมื่อวานเป๊ะนะคะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,321 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.25 บาทนะคะส่วนเงินบาทวันนี้ปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.26 บาทต่อดอลลาร์ค่ะอ่อนค่าจากช่วงเช้าเปิดที่33.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.11 ถึง 33.26 บาทต่อดอลลาร์ภาพรวมนะคะตลาดก็ยังรับข่าวสถานการณ์สหรัฐอิหร่านนะคะที่อิหร่านพร้อมจะไปบอกว่าจะพร้อมที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสใน7วันถ้าเกิดว่าสหรัฐยอมทำตามคำขอ3ข้อก็คือยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลนะคะแล้วก็ข้อ2คือการหยุดยั้งการปฏิบัติการทหารกับทางอิหร่านนะคะ3แล้วก็คือการปลดล็อกแล้วก็ยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของซาอุดิอาระเบียกลับมาเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกนะคะต่อค่าเงินบาทอย่างไรก็ดีนะคะการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าวันนี้เนี่ยมีสาเหตุหลักมาจากทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลงซึ่งการย่อตัวของราคาทองคำและการแข็งค่าของดอลลาร์ก็กดดันให้ค่าเงินบาทเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามช่วงนี้ก็คือการประชุมวันที่24ระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนนะคะซึ่งข่าวก็บอกว่ามีสหรัฐเนี่ยจะขนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆเนี่ยไปเข้าร่วมประชุมด้วยแต่ข่าวบอกว่าจีนเนี่ยจะไม่เอาเอกชนไปด้วยก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะต้องดูวันจริงว่าจะเป็นยังไงก็จับตาเรื่องของการหารือนะคะรวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยค่ะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้นะคะเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33 ถึง 33.40 บาทต่อดอลลาร์ค่ะมาดูราคาน้ำมันนะคะคุณรัศมิมานราคาน้ำมันดิบตอนนี้เนี่ยนะคะเวสเท็กซัส

0: หลังจากที่ลงมาตลอดตอนนี้เนี่ยโอ้ก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้บวกเพิ่มไปอีก11เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 90.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะลงมาจาก100กว่าเนี่ยนะคะแล้วก็เบรนท์ก็ตอนนี้บวกเพิ่มไปอีก1เหรียญ 14 เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 100.339 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นราคาล่าสุดนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลแล้วก็นายอิสราเอลคัตนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้มีการแถลงข่าวร่วมกันในวันนี้ค่ะบอกว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF นะคะได้ปฏิบัติการสังหารค่ะนายมูฮัมหมัดอาบูอาวันหัวหน้าฝ่ายการเงินของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตในพื้นที่เมืองขานยูนิสนะคะทางตอนใต้ของกาซาในคัดเปิดเผยนะคะผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเขาได้ชื่นชม IDF นะคะและหน่วยงานความมั่นคงภายในซินแบตนะคะสำหรับปฏิบัติการที่แม่นยำและการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นศัตรูของเรานะคะแล้วก็เราจะยังคงเดินหน้าไล่ล่าบรรดาผู้บัญชาการและก็สมาชิกระดับปฏิบัติการของฮามาสต่อไปเพื่อที่จะโจมตีแหล่งเงินทุนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งอิสราเอลจะไม่ยอมให้ฮามาสฟื้นฟูศักยภาพขึ้นมาได้อีกนะคะได้ใหม่อีกนะคะเพราะว่าเราก็จะดำเนินการไม่หยุดจนกว่าจะไม่มีกลุ่มฮามาสหลงเหลืออยู่ในกาซาค่ะอย่างไรก็ตามแถลงการนี้นะคะก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติการนะคะหรือว่าสถานการณ์ระหว่างการโจมตีทางอากาศหรือว่าบทบาทหน้าที่อย่างเจาะจงของอาบูอัลวันนะคะภายในโครงสร้างกลไกทางการเงินของกลุ่มฮามาสแต่อย่างใดไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรบอกแต่ว่าได้ IDF ได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะคุณรัศมิมา
1: ค่ะขอบคุณคุณวัฒนาพรค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา
7: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
5: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแทบจำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

เดินทางด้วยกันต่อนะคะในช่วงค่ำวันนี้ค่ะมีโครงการดีๆจากทางสสส.นะคะชวนมาทำเรียกว่าให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของการรณรงค์นมแม่ค่ะบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่ก็เคยได้ยินความเชื่อที่บอกว่าลูกกินนมเสร็จแล้วจะต้องป้อนน้ำล้างปากเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะวันนี้ทางสสส.ก็อยากจะเชิญชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะหลายคนอาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำหรือเปล่านะคะกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้ค่ะเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าในน้ำนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่ก็ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนกับวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกไปได้อีกยาวนานนะคะส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมในช่วง6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวค่ะถ้าเผื่อว่าเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจจะทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงก็คืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยค่ะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางสสส.ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะขอมาดูในเรื่องของฝนนะคะจากข้อมูลเรดาร์นะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตประเวศบางกะปิลาดพร้าวบึงกลุ่มบางเขนกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะฝนรวมสูงสุดก็ยังเป็นที่เขตลาดกระบัง 9.0 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ก็ขยับเข้ามาในโซนในเมืองในพื้นที่อีกหลายเขตแล้วเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ดูจากจอก็เป็นฝนกลุ่มเล็กนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาก็เรียกว่าอยู่ในระดับปานกลางแต่ก็ฝากความห่วงใยถึงผู้ใช้เส้นทางในจุดต่างๆที่มีฝนด้วยนะคะ

ตอนนี้ก็ให้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมกับการขับขี่แล้วก็การเดินทางในช่วงค่ำนี้ด้วยแล้วก็ฝนนะคะกลุ่มนี้ก็ยังตกต่อเนื่องอยู่หลายเขตอยู่เหมือนกันในช่วงนี้แต่ก็ดีอย่างหนึ่งเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นค่ะมาที่ข้อมูลในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมีเส้นราชพฤกษ์ตรงนี้ที่คุณมุนินรายงานเอาไว้ใช่ไหมเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีเก๋ง2คันนะคะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวาตรงเส้นของสายพุทธมณฑลสาย4ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกถนนบรมราชชนนีนะคะในเส้นทางนี้แล้วก็การจราจรอีกจุดหนึ่งเส้นทางของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะตอนนี้ไม่มีฝนแต่ว่าการจราจรปริมาณรถค่อนข้างยังหนาแน่นอยู่นะคะแต่ก็ยังตามกันเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะในแต่ช้าๆนะคะปริมาณยังเยอะอยู่อันนี้เป็นภาพจากทางคุณพินโยให้ไว้นะคะเป็นเส้นทางของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกยังไม่มีฝนแต่รถยังค่อนข้างเยอะอยู่นะในช่วงเวลานี้นะคะอีกจุดหนึ่งตรงเส้นทางของรังสิตปทุมนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีต่างระดับรังสิตสะพานคลอง1อันนี้รถเยอะนะคะมีท้ายแถวอยู่ทางลงสะพานข้ามทางรถไฟนะคะในเส้นทางที่เป็นรังสิตปทุมนะคะเส้นนี้ก็ยังมีการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่นะในช่วงดึกคืนนี้นะคะรามคำแหงฝั่งขาออกก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะในช่วงคืนนี้ยังมีหลายจุดอยู่เหมือนกันเนาะใกล้ๆ2 ทุ่มแล้วแต่ว่ารถยังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันเมื่อช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งที่ผ่านมามีรายงานแจ้งว่าตรงบริเวณปากซอยจรัญสนิทวง9/1จะมีสายไฟขาดค่ะห้อยลงมาเกือบถึงพื้นนะคะใกล้เคียงกันจากจุดแรกเนี่ยก็จะมีอีก1จุดนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าฝากประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนะอันนี้เป็นจรัญ9/1นะคะปากซอยจรัญสนิทวง9/1จุด1แล้วก็เลยมาใกล้ๆกับตรงธนาคารกสิกรไทยก็จะมีอีก1จุดที่มีสายไฟห้อยลงมาถึงพื้นนะคะก็ฝากให้ใช้ความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแจ้งประสานงานให้อีกอันหนึ่งทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วนะคะทางปภ.บอกว่าแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่สระแก้ว23 กันยายนช่วง 18:51 นะคะทางปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ค่ะบอกว่ากรณีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหลังจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำประกอบกับมีการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงส่งผลให้ระดับน้ำไหลออกมาจากคลองแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็ได้แก่อำเภอเมืองสระแก้วอำเภอเขาชะกันแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทางปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมเอกสารสำคัญรวมถึงสิ่งของจำเป็นให้พร้อมโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำและบริเวณที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วก็ของพื้นที่สระแก้วนะคะขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์

น้ำและการแจ้งเตือนภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นข้อความที่ปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วง 18:51 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็จะมีหลายพื้นที่ที่เราต้องติดตามแล้วก็ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ข้อมูลที่จะแจ้งอย่างเป็นทางการจากทางหน่วยงานราชการอยู่ในช่วง3วันนี้นะคะที่มีการแจ้งเตือนภัยกันแล้วเดี๋ยวประมาณสักเดี๋ยวช่วง3ทุ่มนะคะทางจสร้อยนัดทางท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาของกรมชลประทานเอาไว้เราอาจจะได้พูดคุยกับท่านแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในช่วงของการเตรียมการหรือว่าการจัดการในช่วง3วันที่มีคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามจสร้อยไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569มีข้อความพระราชสารความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดิอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาบอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง
1: วันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมสร้างขึ้นเป็นอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3เพิ่มจาก2อาคารเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568เดิมทีอาคารที่พักผู้โดยสาร2หลังเดิมประกอบด้วยอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นโดยระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังที่3ได้มีการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร2หลังนี้พร้อมทั้งเชื่อมต่อทั้ง3อาคารเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 2,000 คันโดยอาคารท่าอากาศยานกระบี่นี้ออกแบบตามแนวคิดที่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของภายนอกอาคารมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ส่วนการออกแบบภายในเน้นโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นหลักคือสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์ วลา 11:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพาตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิงพร้อมพระราชทานพันไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศรีมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ผู้แทนชาวบ้านเพื่อนำไปขยายพันธุ์และส่งเสริมด้านการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตามพระราชดำริของนักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกปาล์มและยางพาราจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันโรงเรียนมีครูตชด.และบุคลากรทางการศึกษา10คนนักเรียนชายและหญิงรวม82คนขณะนี้โรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนส่วนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าและการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวรวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหนแดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากจะทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยทั้งนี้ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำมาใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากรวมถึงการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารพร้อมกับการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการทำขนมดีซัมขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเย็บปักถักร้อยควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนพืช GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่เน้นรสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คน โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชญ์ชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้นับตั้งแต่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริในปี2560เป็นต้นมาโรงเรียนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทั้งหมด50คนขณะนี้กำลังศึกษาอยู่14คนแบ่งเป็นระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณระดับอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างในพื้นที่ซึ่งโครงการนี้ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขภายในโรงเรียนมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนมีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนพร้อมกันนี้ส่งเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อมใจกันมาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2งาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพให้โรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆอย่างยั่งยืน
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:51 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชูปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเรสซ่าการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumpingโดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิกกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมพ์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นาทีทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ซึ่งจะมีกำหนดการตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ปีโรเอตเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล5ครอบครัวมีนายรฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกรียานณภูมิลำเนาของจ่าสิบตรีสุจินบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยจ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2ของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือณบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตากวายจังหวัดสุรินทร์และครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยจ่าสิบตรีจัตราวุฒิสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างณบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติโดยจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีและต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปยังภูมิลำเนาของจ่าสิบตรีจิรวัฒน์มุ่งกลางณบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบตรีจิรวัฒน์กำลังพลสังกัดกองพันทหารช่างที่1ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัด อุทกะเขปะสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สถาปกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามและวัดราชดรบำรุงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามและวัดพรหมวงศารามวัดหน้าพระธาตุและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทธิเกศรารามและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนนิวิตราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่พร้อมด้วยนางสาวชิตราชินรัตนวานิชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดปางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพวัดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ วลา 17:00 น.กองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดครูนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดพระชนชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานและประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยภาพฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: มาติดตามจส.ร้อยกันต่อนะคะในคืนวันนี้ในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.สำหรับวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่ากำเนิดโครงการฝ่ายบ้านแยะในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลาค่ะ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตน้ำคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของชีวิตและเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงอยู่ของผู้คนและชุมชนแต่ในหลายพื้นที่การมีน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอยังคงเป็นความท้าทายของมนุษย์ในการเอาชนะธรรมชาติเป็นเวลานานแล้วที่บ้านแยะในตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาและชุมชนแต่ในหลายพื้นที่การมีน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอยังคงเป็นความท้าทายของมนุษย์ในการเอาชนะธรรมชาติเป็นเวลานานแล้ว

0: แย้ในพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่นายลอมลีกีละราษฎรบ้านแย้ในมีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือโครงการฝายบ้านแย้ในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.โดยลักษณะของโครงการเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อส่งน้ำถังกรองและถังเก็บน้ำหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จฝายแห่งนี้ได้ช่วยส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรประมาณ200ไร่ในฤดูฝนและ100ไร่ในฤดูแล้งราษฎรจำนวน30ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดปีภายหลังยังมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลแหล่งน้ำและบริหารการใช้น้ำด้วยตัวเองเมื่อสายน้ำได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมความมั่นคงด้านน้ำจึงกลับคืนสู่บ้านแย้ในความสำเร็จของโครงการฝายบ้านแย้ในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนเพื่อประโยชน์ของทุกคนอย่างแท้จริงกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
1: เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ติดตามไปด้วยกันนะคะก็คือรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะตอนกำเนิดโครงการฝายบ้านแย้ในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลาเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
3: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามี

0: พลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ติดตามจสร้อยกันต่อนะคะ20นาฬิกากับ45นาทีค่ะในช่วงค่ำนะคะช่วงค่ำหรือบางคนบอกว่าดึกแล้วนะบางคนถ้านอนแต่หัวค่ำนี่สองทุ่มเสร็จๆก็บอกว่ารู้สึกว่าดึกแล้วนะคะวันนี้ในเรื่องของการเดินทางเรามาดูที่สภาพอากาศกันอีกนิดหนึ่งนะคะข้อมูลจอเรดาร์เมื่อ2ทุ่มครึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะพื้นที่ฝั่งทนแนวริมแม่น้ำมีฝนนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบัง9มิลลิเมตรนะคะฝนก็ดูแล้วยิ่งดึกยิ่งลดลงเรื่อยๆนะแต่ก็เคลื่อนตัวนะจากฝั่งตะวันออกนะคะเคลื่อนมาทางฝั่งตะวันตกเพราะงั้นก็พื้นที่ที่มีฝนตกปล่อยๆนี่ก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าเป็นฝนไม่แรงนะในช่วงค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะมาที่อีกหนึ่งข้อมูลดีๆจากทาง MEA กันนะคะตรงนี้เรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะพาคุณไปค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนขึ้นได้อย่างไรค่ะห้ามพลาดไฮไลท์ภายในงานพบกับบูธ MEA Care Clinicไขข้อข้องใจเรื่องพลังงานนะคะตั้งแต่28กันยายนเป็นโซล่าเซลล์นะคะเคลียร์ทุกคำถามเรื่องโซล่าอัดแน่นด้วยความรู้ตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานไปจนถึงความปลอดภัยวันที่29กันยายนจะเป็น EV Home Charging ชาร์จ EV ที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยรู้ครบเรื่องการติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกต้องส่วนวันที่30กันยายนนะคะ MEA TOU ค่ะก็จะพาคุณไปทำความรู้จักกับมิเตอร์ TOU เข้าใจช่วงเวลาใช้ไฟพร้อมกับรู้วิธีใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่า1ตุลาคมนะคะก็เป็นเรื่องราวของ Smart Meter Grid ค่ะเปิดโลกระบบไฟฟ้าอัจฉริยะกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเมืองมหานครแห่งอนาคตวันที่2ตุลาคม MEA Open House จะเปิดบ้าน MEA ชวนรู้จักกับภารกิจพร้อมสัมผัสการทำงานและบริการของ MEA อย่างใกล้ชิด5วัน5ไฮไลท์นะคะพบกันที่ MEA Fair 2026 28กันยายนจนถึง2ตุลาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาที่ห้องพระนคร1ถึง3ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยค่ะเข้างานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยทุกท่านจะต้องลงทะเบียนร่วมงานผ่านลิงก์หรือว่าสแกน QR code ที่ Facebook ของการไฟฟ้านครหลวง MEA หรือว่าเข้าไปที่www.mea.or.th เพื่อรับของที่ระลึกด้วยหรือว่าใครที่ชมภาพนะคะของติดตามจสร้อยผ่านทาง YouTube ตอนนี้ก็ขึ้น QR code เอาไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะคะใครอยากจะไปร่วมงานนี้แล้วก็รับของที่ระลึกก็สแกน QR code ตรงนี้แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่เรื่องพลังงานจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไฟฟ้าแต่เป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิตของเราทุกคนนะคะก็เป็นงานดีๆอีกหนึ่งงานของทาง MEA นะ28กันยายนไปจนถึง2ตุลาคมนะคะ5วันแล้วก็เรื่องราวต่างๆในแต่ละวันนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยก็ไปชมกันได้นะคะที่สำนักงานใหญ่เขตตรงคลองเตยนี่เองนะคะก็สแกน QR code ตรงหน้าจอตอนนี้นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของ MEA หรือว่าเว็บไซต์ของ MEA ก็ได้กับงานดีๆอีกหนึ่งงานนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวขอมาติดตามในเรื่องของการเดินทางกันต่อเมื่อสักครู่นี้นะคะมีข้อมูลในเรื่องของราคาน้ำมันนะตอนนี้นะคะมีการปรับขึ้นราคาเป็นน้ำมันดีเซลนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะดีเซลแล้วก็ดีเซล B20 นะคะจะมีการปรับขึ้น
75สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันอื่นๆยังราคาคงเดิมนะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทำให้ราคาใหม่หลังตี5วันพรุ่งนี้นะคะดีเซล B20 จะอยู่ที่36บาท44สตางค์ปรับขึ้น75สตางค์นะคะส่วนดีเซลก็จะปรับขึ้น75สตางค์เหมือนกันนะคะราคาในวันพรุ่งนี้หลังตี5ก็จะอยู่ที่41บาท44สตางค์ส่วนน้ำมันอื่นๆยังคงราคาเดิมนะคะแต่ก็โอ้ตอนนี้ก็มีปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันนะ E20 นะคะอยู่ตอนนี้นะราคาอยู่ที่34บาท94สตางค์แก๊สโซฮอล91นะคะ39บาท57สตางค์โซฮอล95อยู่ที่39บาท94สตางค์เบนซิน48บาท93สตางค์นะคะแล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์โซฮอล95จะเป็น47บาท75สตางค์นะคะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นราคาน้ำมันนะคะที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรียกว่าทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยยังบวกอีก75สตางค์นะคะเฉพาะกลุ่มของดีเซลแต่ว่าเบนซินยังคงราคาเดิมเมื่อ2วันก่อนก็ย่อๆลงมานิดนึงนะสำหรับน้ำมันในตลาดโลกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็บวกขึ้นไปอีกถ้าดูราคาเรียลไทม์ตอนนี้นะคะเวสเท็กซัสจะอยู่ที่ 91.61 เหรียญนะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ที่เบรนท์ก็ทะลุ100ขึ้นไปแล้ว 101.04 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เรียกว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเรื่องของราคาน้ำมันก็คงต้องติดตามกันต่อไปส่วนในบ้านเรานะคะปรับขึ้นปรับลงยังไงเดี๋ยวก็ติดตามกับจสร้อยนะคะเราก็จะอัปเดตในเรื่องของราคาน้ำมันให้ใครใช้ดีเซลก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะต้องเพิ่มอีก75สตางค์ค่ะมีหลายคนทักทายกันเข้ามาในช่อง YouTube ด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณกระปุกแดงแล้วก็มีคุณอภิชาตินะคะสวัสดีค่ะทักทายกันยามดึกคุณพักเคอินนะคะบอกว่าวันนี้ไทยเราได้เหรียญทองกีฬาขี่ม้ายอดเยี่ยมมากนะคะก็ดีใจนะกับเหรียญทองคุณปลั๊กบอกว่าจีน48ญี่ปุ่น15เกาหลี8เหรียญทองคาซัคสถาน7เหรียญทองก็เรียกว่าจีนยังนำอยู่ใช่ไหมสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของอัปเดตนะคะของเอเชียนเกมล่าสุดก็จีนยังนำอยู่นะคะก็แต่ของไทยเรานี่ก็วันนี้เราก็ได้เรียกว่าคว้าเหรียญทองนะคะมาอีก1เหรียญสำหรับทีมขี่ม้านะคะก็นะติดตามในภาคส่วนในเรื่องของกีฬากันนะคะขอบคุณทุกๆข้อมูลเลยค่ะที่พูดคุยแล้วก็ทักทายกันเข้ามากับทางจสร้อยใครเดินทางกันอยู่ในเส้นทางตรงไหนบ้างก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้นะคะกับในช่วงเวลาหัวค่ำหรือว่าจะดึกดีฉันก็เรียกไม่ถูกแล้วตกลงค่ำหรือดึกนะในช่วงนี้นะคะใกล้ๆจะ3ทุ่มแบบนี้นะคะการจราจรเนี่ยคลี่คลายแล้วนะคะยกเว้นบางเส้นทางในเมืองคือถ้าเรามองแผนที่ของการเดินทางเนี่ยถ้าเป็นแบบเส้นสีแดงๆเนี่ยนะคะที่รถยังแน่นๆกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลางเมืองนะตรงบริเวณหน้าห้างนะคะ3ทุ่มกว่าใกล้ๆ4ทุ่มเนี่ยรถลงมาจากห้างก็เรียกว่าน่าจะปาอกันอยู่บนถนนพระราม1เนี่ยเรียกว่ายังเป็นเส้นทางที่สะดุดตาอยู่กับเส้นที่เป็นสีแดงนะคะในเส้นของพระราม1แต่ก็ถือว่ายังมีปริมาณรถเยอะๆอยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดขัดหรอกนะคะแต่ว่าก็เป็นการจราจรที่หนาแน่นไม่ได้โล่งๆเหมือนกับเส้นทางอื่นๆนะคะโดยรอบโดยทั่วไปก็ค่อนข้างดีแล้วนะหรือว่าใครอยู่ตรงไหนแล้ว เห็นความผิดปกติว่าเอ๊ะรถติดหรือเปล่าหรือยังไงนะคะก็เพิ่มเติมให้ข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะในช่วงคืนวันนี้นะคะในช่วงการเดินทางแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ยังมีการติดตามกันนะคะในเรื่องราวต่างๆอีกมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะเพราะว่าอย่างข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็บอกว่าในเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันนี้เป็นต้นไปนะคะในเรื่องของฝนหรือ
ปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเนี่ยมันต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะไปจนถึงวันที่26-27นะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการของทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็วันนี้มีข่าวแจ้งในเรื่องการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยกับน้ำฝนนี่ก็ลงมาอีกด้วยแล้วก็ในโซนที่เราเฝ้าติดตามกันก็สถานี C2ตรงนครสวรรค์เนี่ยก็อาจจะมีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นถึง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสถานการณ์หรือแผนการในการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าจะมีผลกระทบตรงไหนบ้างหรือว่าคาดการอะไรกันเอาไว้บ้างนะคะสำหรับในสถานการณ์ช่วง 3-4 วันนี้ก็เดี๋ยวเราได้ติดตามกันในช่วงหน้าค่ะสำหรับในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดเสียโอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนและเจ้าหน้าที่บุกทลายบ่อนดินแดงล่าสุดปตท.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและดีเซล B20 สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงปิดเกมแหล่งอบายมุขหม่อมเมาประชาชนยึดไฮโลไฮเทคตู้ม้ารวบเจ้ามือและนักพนัน58รายพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดร่วม1ล้านและเครื่องมือเล่นพนันจำนวนมากกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดเสียโอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: กระทรวงกลาโหมเดินหน้า2นโยบายสำคัญได้แก่การรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570และโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยการรับสมัครพลทหารอาสาเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ปัจจุบันมียอดสมัครกว่า 9,600 คนจากเป้าหมาย 25,000 คนและเปิดรับสมัครถึงวันที่24มกราคม2570นโยบายพลทหารอาสามุ่งสร้าง4โอกาสได้แก่ค่าตอบแทนและสวัสดิการการพัฒนาวินัยและสมรรถนะการศึกษาและทักษะอาชีพและโอกาสเลือกเส้นทางอนาคตโดยผู้สมัครทำสัญญา4ปีและหากรับราชการครบ2ปีสามารถลาออกได้โดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งยังมีช่องทางต่อยอดเข้าสู่สายทหารหน่วยงานภาครัฐหรือประกอบอาชีพในภาคเอกชนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมเร่งผลักดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกรอบความร่วมมือและพื้นที่นำร่องโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินการในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพจะสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนไม่ได้มุ่งเฉพาะภารกิจด้านทหารเท่านั้นณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพบกระดมกำลังลุยน้ำช่วยประชาชนสระแก้วเร่งด่วนหลังฝนถล่มหนักต่อเนื่องหลังสทนช.เตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ประกาศให้จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้มวลน้ำเพิ่มพื้นที่ขยายวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนล่าสุดวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณพื้นที่เกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งจัดกำลังพลเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมยุทธปกรณ์ในการเข้าให้ช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมยุทธปกรณ์ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายของกองทัพบกในการเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ปตท.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและดีเซล B20 ขึ้น75สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาวันที่24กันยายนเป็นต้นไป
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ติดตามกันต่อนะคะเดินทางไปได้กันในช่วง21นาฬิกากับ13นาทีค่ะติดตามจสร้อยหลายคนยังเดินทางกันอยู่บนท้องถนนนะคะก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังในช่วงยามดึกแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งความห่วงใยให้กันด้วยหลายคนติดตามจสร้อยอยู่ที่บ้านนะอัปเดตข่าวสารสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆไปด้วยกันที่นี่ค่ะอีกหนึ่งข้อมูลนะคะสำหรับคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าของรถยนต์นะคะแล้วก็อยากจะเข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุตอนนี้ยังเปิดรับสมาชิกอยู่นะคะเข้าทำประกันภัยกับทางโครงการนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นรางวัลให้กับคนที่ขับขี่ดีนะคะแล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยจราจรใครที่เข้าร่วมทำประกันกับทางโครงการสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองทางกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับถ้าเผื่อว่าเข้าร่วมโครงการนะคะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าเผื่อว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% กรณีที่มีสินใหม่แล้วเป็นฝ่ายถูกนะคะสามารถยืมรถสำรองไปใช้ระหว่างที่เอารถเข้าอู่ซ่อมนะคะได้ไม่เกิน20วันในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูกนะคะอันนี้สำหรับคนที่เอารถเข้าร่วมโครงการในการทำประกันภัยประเภทที่1สำหรับรถที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะใครสนใจเข้าร่วมโครงการตอนนี้ประกันภัยประเภทที่หนอนที่1 นะคะผ่อน 0% ได้6เดือนด้วยแล้วก็ประกันภัยประเภทที่3ผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะรถใครที่เข้าร่วมโครงการแบบทำประกันภัยประเภทที่1ไม่ได้แล้วนะคะก็สามารถนำรถเข้าร่วมโครงการแบบประกันภัยประเภทที่3ได้เลยนะคะก็รับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพนะคะส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็รับเหมือนกันนะคะใครเข้าร่วมโครงการนะก็เหมือนกันนะคะมีเงินกองทุนคืนถ้าเผื่อว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% อัตราเบี้ยประกันก็แบบพิเศษด้วยใครที่สนใจสอบถามที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนหมายเลขโทรศัพท์021500888นะคะโทรไปสอบถามได้เลยว่า อยากนำรถเข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณขับขี่ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุนะบางทีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้เกิดจากเรานะคะคุณก็อาจจะได้มีโอกาสได้รับเงินคืนจากการทำประกันภัยกับทางโครงการโครงการนี้แล้วก็เรียกว่ายังได้รับสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองรถยนต์ด้วยนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถาม021500888นะคะที่วิริยะประกันภัยค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางจสร้อยกับวิริยะประกันภัยได้ร่วมมือกันในการรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่รักษากฎกติกาวินัยจราจรลดอุบัติเหตุแล้วก็เรียกว่าลดเรื่องของปัญหาการจราจรด้วยก็เริ่มมาจากวินัยจราจรนี่แหละขอบคุณวิริยะประกันภัยด้วยนะคะสำหรับความร่วมมือในการจัดทำโครงการดีๆแบบนี้มาติดตามข้อมูลกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้อาจเดี๋ยวตรวจฝนให้อีกนิดหนึ่งนะเพราะบอกว่าในช่วง 3-4 วันนี้ฝนน่าจะตกลงมานะคะในหลายๆพื้นที่เลยมาดูของกรุงเทพมหานครกันในช่วง21นาฬิกาตรวจสอบจากเรดาร์ฝนนะคะพื้นที่กทมจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะตอนนี้นะคะจะมีฝนตกอยู่ตรงเขตบางแคบางบอนยานาวาเขตประเวศบางเขตลาดพร้าวหลักสี่ค่ะกระจายตัวอยู่หลายเขตอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝนรวมสูงสุดก็ยังเป็นเขตลาดกระบังอยู่นะคะที่วัดปริมาณฝนอยู่ที่9มิลลิเมตรนะถือว่าไม่เยอะนะคะแต่ตอนนี้ก็ตกแบบกระจายตัวเริ่มไปแบบหลายเขตละในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครชั้นในนะคะก็เดี๋ยวรายงานให้ในทุกชั่วโมงละกันเผื่อว่าใครยังขับขี่กันอยู่บนท้องถนนระมัดระวังกันด้วยนะคะส่งความห่วงใยให้ค่ะข้อมูลการจราจรตอนนี้มีคุณแม็กนะคะคุณแม็กแจ้งมามีรถเสียอยู่ตรงถนนกาญจนาภิเษกค่ะ รถเป็นรถบรรทุก18ล้อจอดเสียอยู่ที่ช่องทางซ้ายบนต่างระดับชิมพลีที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะตรงนี้ประสานแจ้งไปทางสน.ตลิ่งชันให้แล้วนะใครขับรถอยู่ใช้เส้นกาญจนาภิเษกทางวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะมีรถจอดเสียอยู่เป็นรถบรรทุก18ล้อนะคะอยู่ที่ช่องทางซ้ายนะคะตรงบนต่างระดับฉิมพลีที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ายังไงก็ให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะสำหรับการขับขี่บางทีรถบรรทุกจอดเนี่ยเราบางทีมันแบบอันตรายมากเหมือนกันนะถ้าใครที่แบบขับขี่ในช่วงกลางคืนนะคะบางทีมืดมากๆแล้วฮะถึงแม้จะจอดอยู่บนไหลทางเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆสมาชิกหลายคนเตือนกันว่าการวิ่งไหลทางเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าไหลทางจริงแล้วมีเอาไว้ให้จอดฉุกเฉินนะคะพอรถที่มีปัญหาไปจอดฉุกเฉินหรืออะไรกันทันแต่ว่าพอเราแซงซ้ายไปวิ่งไหลทางเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เหมือนกันก็เจอมาหลายเคสอยู่นะคะส่งความห่วงใยให้กันละกันนะคะก็ให้ระมัดระวังนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ได้รับข้อมูลแจ้งเตือนมาจากทางเพื่อนสมาชิกนะคะขอบคุณมากๆเลยใครที่เดินทางกันอยู่นะคะก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะให้สอดคล้องกับตัวปริมาณที่วันนี้ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะมีฝนตกเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษกของกรมชลประทานนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ
1: ครับสวัสดีครับคุณรัศมีมาและผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ทางกรมชลมีการประเมินสถานการณ์กันเอาไว้ยังไงบ้างอะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่า 3-4 วันเนี้ยจะมีฝนตกต่อเนื่องกันลงมาด้วยอะค่ะ
1: คือถ้าเกิดมองในตัวของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับในตัวน้ำที่เราบริหารน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยครับตอนนี้เราบริหารน้ำที่มาจากตอนเหนือที่ฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือฝนตกแถวกำแพงเพชรนะครับแถวตากในแม่น้ำปิ่งนะครับแล้วฝนตกแถวพิษณุโลกนะครับ พิจิตรนะครับนครสวรรค์ในเขตแม่น้ำน่านนะครับซึ่งน้ำที่มานะครับมันไม่ได้มาจากเขื่อนนะเพราะเขื่อนเราเนี่ยเราก็ส่งมาเพื่อการใช้ท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับส่วนน้ำที่นครสวรรค์ตัวนี้ครับก็ตัวนี้อยู่ในแนวโน้มที่ส่งตัวนะครับมีแนวโน้มที่ขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งการจัดการน้ำตัวนี้เราใช้เขื่อนเจ้าพระยานะครับเป็นตัวอาคารบังคับน้ำนะครับก่อนจะมาถึงชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีและกรุงเทพมหานครครับโดยเขื่อนเจ้าพระยาตัวนี้ทำหน้าที่ในการยกระดับน้ำนะครับแล้วก็ผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตอนออกและฝั่งตอนตกนะครับฝั่งตอนออกก็เช่นนะครับคลองชัยนาทป่าสักนะครับคลองชัยนาทอยุธยานะครับฝั่งตะวันตกก็เช่นตัวของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำน้อยนะครับตรงนี้เราก็เอาเข้าในส่วนของระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะครับโดยไม่ให้มีผลกระทบในพื้นที่เพราะว่าในพื้นที่สองฝั่งเนี่ยครับก็ยังมีหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังเก็บเกี่ยวไม่หมดนะครับเราก็เอาน้ำเข้าในสู่ระบบชลประทานเท่าที่ลิมิตที่ไม่กระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่กำลังเพาะปลูกอยู่กำลังจะเก็บเกี่ยวนะครับปริมาณน้ำที่เหลือจะตัดออกไปนะครับเราก็มีความจำเป็นต้องให้น้ำตรงนั้นนะครับไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยปัจจุบันก็อยู่ในตาทรงทรงอยู่ครับประมาณสัก1,750ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้เราคาดการณ์ว่าในมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือรอบนี้ครับเราก็คงจะระบายประมาณนี้นะครับก็ทำให้พื้นที่แถวที่ประสบภัยนะครับหรือน้ำล้นตลิ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตของ ริมแม่น้ำในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถบพงเพงบางบานเสนานะครับซึ่งได้รับผลกระทบมาก็คงจะประมาณสักสัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับส่วนในการที่จะรองรับนะครับในส่วนของวันที่24-25นะครับที่ฝนจะตกมากในพื้นที่ภาคกลางนะครับเราก็มองว่าจากขบวนน้ำเนี่ยครับมันก็มีแนวโน้มที่นครสวรรค์เขาทรงตัวนะครับส่วนน้ำที่มาเติมครับก็คงมาเติมเนี่ยไม่ใช่มาเติมเหนือเขื่อนขึ้นไปมันก็มาเติมในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งทำให้การจัดการน้ำของเราตรงนี้ครับคาดการว่าก็คงจะระบายในลักษณะนี้ได้แต่ส่วนที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังก็คือว่าเมื่อฝนตกในพื้นที่ครับมันก็จะมีพื้นที่การเกษตรที่จะต้องรอการเก็บเกี่ยวอยู่ถ้าเกิดน้ำเข้ามาในพื้นที่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ตัวของเครื่องสูบน้ำนะครับเข้าไปสูบน้ำนะครับให้พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบครับตรงนั้นได้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับตรงนี
0: ้
1: ครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมได้จากเครื่องมือในการเร่งสูบน้ำแล้วก็ช่วยระบายน้ำในพื้นที่ครับ
0: อย่างที่คาดการณ์ตอนนี้ค่ะที่มีบอกว่าจะปล่อยลงมาสักประมาณ1,800ตรงนี้จะเกินไปกว่านี้ไหมคะหรือว่าตรงยังอยู่
1: เราคาดการณ์ว่าเราจะส่งจะปล่อยประมาณนี้ครับแล้วก็จากการที่บางท่านบอกว่าจะถึง 2,000 ไหมอะไรเงี้ยคือไอ้นั่นคือสิ่งที่เราขอทางอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปว่าเราขอระบายเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีถึง 2,000 แต่แล้วว่าเราเนี่ยจะไม่ระบายถึงตรงนั้นนะครับเป็นการที่เราขออนุญาตไว้ก่อนในส่วนของการจัดการจริงๆนั้นเนี่ยเราจะพยายามให้มีการระบายน้ำลงมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้กระทบน้อยที่สุดครับแต่ถามว่ากระทบไหมก็ต้องกระทบในบางพื้นที่ครับ
0: ค่ะอย่างพื้นที่ของเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะผอ.จะมันอยู่ในช่วงไหนอะคะอีกสักประมาณกี่สัปดาห์หรืออะไรถึงจะพ้นช่วงนี้
1: คือประมาณถึงสิ้นเดือนกันยายนนี่แหละครับก็จะค่อนข้างจะเก็บเกี่ยวเกือบหมดนะครับแต่ไม่ได้ 100% นะครับในช่วงต้นๆเดือนตุลาคมบางพื้นที่ซึ่งตอนนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ภายในเดือนกันยาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสามารถเอาน้ำเข้าสู่พื้นที่ได้บางพื้นที่นะครับ
0: ก็คือตอนนี้ที่ยังต้องระวังกันอยู่ก็คือช่วงเนี่ยช่วง2สัปดาห์เนี่ยที่ยังเก็บเกี่ยวกันยังไม่เสร็จใช่มั้ยคะซึ่งอาจจะเกิด
1: ใช่ครับก็คือฝนที่ตกในพื้นที่อ่ะครับก็ในทุกๆพื้นที่ที่ฝนตกภาคกลางเนี่ยครับมันมีหลายจุดที่ยังเก็บเกี่ยวไม่แล้วเสร็จครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือครับเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปช่วยสูบออกนะครับไม่จะเป็นแถวทุ่งโพพยาแถวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแถวทุ่งป่าโมกทุ่งท่าวุ้งนะครับแถวจังหวัดลพบุรีเองนะครับตรงนี้ก็ต้องเร่งสูบนะครับในกรณีฝนตกในพื้นที่ครับ
0: ค่ะอย่างข้อมูลที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ70ถึง 1.2 เมตร 0.7 ถึง 1.2 ตรงนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ระดับตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหรือยังหรือว่าหลังจากวันนี้ไปอะคะ
1: ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเพราะว่าไอ้ 1.2 เมตรเนี่ยครับมันคือค่าในตัวบนคือระบาย 2,000 จะขึ้นอีก 1.2 เมตรแต่อันเนี้ยคือมัน0.1 อันเนี้ยครับมันอยู่ประมาณสักจากเดิมก็มาไม่ถึง1เมตรนะครับเพราะตอนนี้เราระบายไม่ถึงตรงจุดนั้นครับ
0: อ๋ออันนี้คือคาดการตัวเลขสูงสุดถ้าพือปล่อยถึง 2,000 ก็จะเป็น 1.2
1: ใช่
0: ค่ะซึ่งตอนนี้ตัวเลขอยู่ประมาณ 1,700 ใช่ไหมคะตอนนี้
1: 1,750 ครับ
0: ณ
1: เวลานี้เลยนะครับ
0: ครับก็ถ้าอย่าง 1,700 ตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้ใช่ไหมคะ
1: ก็มันตอนนี้น้ำอยู่ในระบบทั้งหมดครับอยู่ในระบบชลประทานระบบคลองทั้งหมดระบบประตูระบายน้ำที่สามารถควบคุมได้แต่ว่าไอ้ตัวต้องเรียนท่านประชาชนแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจริงๆครับที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาเองมันไปเขื่อนทดน้ำมันไม่เขื่อนกักเก็บน้ำนะครับฉะนั้นน้ำที่มาจากตอนเหนือครับมันก็ใช้บังคับน้ำออกไปฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเท่าที่ระบบมันรับได้แต่ส่วนที่เหลือนะครับมันก็ต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับตรงนี้ก็ประชาชนดังกล่าวก็จะได้รับผลกระทบครับตรงนี้ครับ
0: ค่ะช่วงวันที่เท่าไหร่อะคะตอนนี้มีการคาดการณ์ไหมคะว่าจะได้รับผลกระทบหรือว่าน้ำจากด้านบนที่จะลงมามากที่สุดหรือปริมาณฝนที่เติมมาใหม่จะมาก
1: คือตอนนี้ครับเป็นช่วงนี้แหละครับก็คือเราประเมินไว้แล้วเนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้ครับน้ำที่นครสวรรค์ก็จะขึ้นถึงจุดสูงสุดนะครับก็คงประมาณ1,800นะครับที่เราคาดการณ์ไว้นะครับที่ว่าจะสูงสุด เมื่อ 1,800 ที่นครสวรรค์นะครับมาบวกกับน้ำจากสแกกลางหรือแม่น้ำย่อยๆก่อนจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยรวมแล้วเราก็ต้องบริหารน้ำเนี่ย 2,200 ซึ่งน้ำ 2,200 ก็เราก็เข้าระบบใช่ไหมครับเข้าระบบไปประมาณ500ก็เหลือสัก 1,700 แล้วก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราก็ต้องระบายประมาณ 1,750 นะครับตรงนี้ครับเป็นที่มาที่ไปว่าเราก็มีการตัดยอดตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของน้ำเนี่ยผมมองว่าก็จะทรงๆอยู่ 3-4 วันนี่แหละครับในกรณีที่ฝนตกมาเติมถ้าไม่มากนักนะครับมันก็จะอยู่ในทรงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดฝนมันตกทางเหนือจังหวัดนครสวรรค์ไปเยอะกว่านี้นะครับมันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมาเติมตรงนี้ครับก็ต้องติดตามเฝ้าระวังอีกทีนึงแต่เราคาดการณ์ว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนมันจะตกท้ายเขื่อนคือจังหวัดท้ายจังหวัดชัยนาทลงมาเนี่ยนะครับก็คงต้องห่วงลักษณะของพื้นที่การเกษตรที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมามากกว่านะครับแต่ชัยนาทที่มุกดาหารทองสุพรรณบุรีตรงนี้ครับต้องมาเฝ้าระวังว่าน้ำที่ฝนตกในทุ่งมากกว่าว่าจะไปทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับ
0: ค่ะก็เป็นปัจจัยที่ตกฝั่งด้านล่างนี่อีกส่วนนึงด้วยเหมือนกันค่ะแต่ที่ผ่านมานี้เราอย่างฤดูกาลนี้เราเคยปล่อยถึง 2,000 มั้ยคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้ครับณวันนี้นะครับปีที่แล้ว 2,002
0: อ๋อค่ะ
1: ณวันนี้นะครับของปีที่แล้ว
0: แล้
1: วสถิตินะครับสถิติของการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยแหละครับใน64ปีที่เราเก็บสถิติมาย้อนหลังไปเนา
0: ะ
1: จากปีที่แล้วไป64ปีนะครับมีการระบายที่น้อยกว่า700ไม่กระทบที่ไหนเลยเนี่ย4ครั้งเองใน64ปีแล้วก็ปริมาณน้ำที่เราระบายไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีเพียง20ปีใน64ปีนั่นหมายถึงไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยครับมันเป็นลักษณะของฤดูกาลของเขาที่น้ำเหนือจะต้องหลากมาช่วงนี้นะครับแล้วก็การระบายก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับในปีที่ไม่ถึงกับฝนมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดฝนมากก็ท่านก็จะเห็นว่าอาจจะมีเท่าไหร่อ่ะ 2,000 กว่าขึ้นไปหรือประมาณบางที 2,500 ขึ้นไปแต่นั่นคือปีน้ำที่เกิดอุทกภัยมากๆนะครับส่วนปีนี้มันเหมือนเราบริหารจัดการน้ำหลากจากภาคเหนือครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยไม่ใช่มหาอุทกภัยแน่นอนนะครับที่คนเกรงๆว่าเป็นมหาอุทกภัยหรือเปล่ามันไม่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันเกิดจากไอ้ตัวของน้ำเหนือตามฤดูกาลแล้วก็ตัวของแค่ร่องมรสุมนะครับมันไม่มีพายุมาสักลูกเลยครับปีนี้ประเทศไทยนะครับไม่มีเลยนะครับฉะนั้นอิทธิพลที่เกิดอุทกภัยหนักๆหรือมหาอุทกภัยนะครับมันต้องมีทั้งร่องมรสุมนะครับทั้งฝนอย่างเติมมาตลอดเดี๋ยวร่องมรสุมมาเดี๋ยวยอมความกดอากาศต่ำมาเดี๋ยวลมมาเดี๋ยวพายุมาเนี่ยเกิดมหาอุทกภัยแน่แต่ปีนี้มันเป็นแค่ตัวของอิทธิพลของฝนนะครับที่มาตกเป็นลักษณะของร่องมรสุมเฉยๆตามฤดูกาล
0: ค่ะอย่างตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยเอาณวันนี้ที่พอพูดถึงเรื่องของคนกลัวอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปี54มาจนถึงตัวเลขณวันนี้มันยังห่างกันอยู่ใช่ไหมคะจากข้อมูลที่เรา
1: ห่างกันอยู่ครับ
0: ห่างกันเยอะ
1: ปีที่เอาไม่ต้องปี54กันแล้วกันปีที่แล้วเราระบายเขื่อนเจ้าพระยา 2,900
0: ค่ะ
1: ปีนี้เราระบายอยู่ 1,700
0: ค่ะ
1: แต่ปีแล้วทุกคนก็นึกภาพเนา
0: ะ
1: คือน้ำท่วมอยุธยาเนี่ยท่วมป่านนี้มันท่วมไปตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วน้ำท่วมอยุธยาแต่ปีนี้น้ำท่วมอยุธยาเนี่ยประมาณรุ่งกลางเดือนกันยาน้ำมาช้าแล้วก็ตัวของปริมาณน้ำที่ระบายที่ผมเปรียบเทียบไงวันนี้ของปีที่แล้วมัน 2,200 ปีนี้มันประมาณ 1,700 หรือ 1,800 นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันก็จะไม่ขึ้นถึงจุดนั้นนะครับอย่างปีแล้ว 2,002 มันยังไม่จบนะครับมันจะไปถึง 2,009 ในช่วงถึงเดือนพฤศจิกาเลยนะมันทำให้น้ำท่วมขังอยุธยาก็จะนานปีที่แล้วแต่ปีนี้ครับน้ำท่วมขังบริเวณอยุธยาเนี่ยไม่นานเท่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับ
0: ค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวใครฟังอยู่ไม่ต้องตกใจเพราะจากตัวข้อมูลจริงๆเลยที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้มันยังไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จะตื่นตระหนกกันค่ะแล้วอย่างตอนนี้ถือว่าก็อย่างที่เรียนถามท่านไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนนี้คือมันคือพีคสุดของฤดูกาลตรงนี้แล้วล่ะในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าใช่ไหมคะก็จะหมด
1: ก็เป็นช่วงเฝ้าระวังมากที่สุดของภาคกลางนะครับในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายกันยากับต้นตุลาครับ
0: มันก็จะ
1: ตามคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนครับ
0: ค ค่ะทีนี้ผลที่เกิดมาตรงนี้คือถ้าซ้ายขวาตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของกรุงเทพเองล่ะคะในการปล่อยน้ำหรืออะไรลงมาตรงนี้มันจะกระทบยังไงแค่ไหนไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับตัวของน้ำเหนือไม่ต้องกังวล นะครับในส่วนที่จะมากรุงเทพมหานครนะฉะนั้นอิทธิพลของน้ำล้นตลิ่งหรือล้นคันกั้นน้ำกรุงเทพเนี่ยไม่เป็นไม่มีโอกาสดีกว่า
0: จะ
1: เป็น
0: ไม่มีโอกาส
1: นะครับแต่ส่วนของฟันหล่ออาจจะต้องไปดูอุดติดดึงในกรณีถ้ามันเกิดน้ำทะเลหนุนมาเสริมน
0: ะ
1: อาจจะตัวฟันหล่อต่างๆของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับแต่ส่วนของอิทธิพลของฝนที่ตกในภาคกลางตรงนี้ครับน่าจะมีการเฝ้าระวังในเขตเมืองนะครับที่จะต้องมีการตอนนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการพร่องน้ำในคลองต่างๆไปแล้วนะครับเพื่อรอฝนนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็ต้องรับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคลองในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเชื่อมนะครับนอกจากเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเชื่อมกับคลองที่ในส่วนของกรมชลประทานรับผิดชอบด้วยนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคลองแสนแสบนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับคลองบางขนาดน
0: ะ
1: ที่ของกรมชลประทานในการที่จะระบายน้ำออกทางฝั่งตะวันออกลงไปสู่ชายทะเลนะครับซึ่งตัวนี้ครับคือท่านทิพย์ดีเนี่ยก็มอบหมายให้ทางสำนักเกี่ยวข้องนะครับลงไปดูนะครับในเรื่องของเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับให้มีความใช้พร้อมใช้งานนะครับในการที่จะระบายน้ำต่อจากเขตเมืองออกสู่เขตที่เป็นของระบายน้ำในส่วนกรมชลประทานนะครับและเร่งการสูบออกทะเลเร็วที่สุดนะครับตรงนี
0: ้ค่ะเพราะงั้นก็ถ้าน้ำที่จากข้างบนเนี้ยไม่กระทบแน่นอนก็จะมีเรื่องของฝนนี่แหละที่เราต้องมาดูกันถ้าตกตรงจุดนี้หรือที่กรุงเทพนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะในส่วนของคำเตือนของทางฝั่งลุ่มน้ำท่าจีนล่ะคะท่านบอกตรงนี้มีผลยังไงหรือว่า
1: คือลุ่มน้ำท่าจีนนะฮะแล้วน้ำท่าจีนเองเนี่ยถ้าเกิดเห็นนะครับว่าเราเอาน้ำเข้าแม่น้ำท่าจีนตอนบนเองประมาณ60เองนะครับจากความจุลำน้ำประมาณ200ด้านบนนะครับตรงตัวตรงชัยนาทนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูแล้วเนี่ยน้ำมันเอ่อแถวนครชัยศรีนะครับคือมาจากตัวพงพญาเองนะครับลงมาสู่นครชัยศรีตรงนั้นนะครับมันมีน้ำที่มาจากคลองด้านข้างนะครับที่มาจากทางแม่กลองนะครับที่เขาจะน้ำมันเยอะนะครับจากฝนก็ตกในพื้นที่เนี่ยมันก็ลงสู่แม่น้ำท่าจีนและช่วงนี้นะครับแม่น้ำท่าจีนเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนนะครับมันก็ทำให้น้ำเอ่อพอเอ่อปุ๊บเนี่ยมันก็ไหลลงไม่สะดวกนะครับเนื่องจากน้ำหนุนด้วยก็ทำให้ในเขตลำแม่น้ำท่าจีนนะครับแถวจังหวัดสำเพอนครชัยศรีเองอะไรเงี้ยก็มีน้ำที่ล้นตลิ่งบ้างนะครับจากการที่เรามันไม่สามารถที่จะระบายได้ดีนะครับ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นฝั่งของท่าจีนเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งน้ำหนุนแล้วก็น้ำที่ไหลออกมา
1: ในพื้นที่ครับใช่น้ำในพื้นที่ที่ตกครับแล้วน้ำด้านข้างก็ไหลเข้ามา
0: ครับค่ะแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ายังคล้ายๆกับทุกปีที่ไม่ได้รุนแรงเกินไปกว่าที่เราจะ
1: คล้ายๆกันคล้ายๆกับทุกปีครับก็ไม่ได้รุนแรงครับครับแต่ก็ตรงต้องเฝ้าระวังในช่วงสัปดาห์นี้แหละครับเพราะว่าฝนมันตกภาคกลางเยอะถูกไหมครับฉะนั้นไอ้ตัวแถวจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามที่มันลำน้ำที่มีลำน้ำสาขาลงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยอาจจะแถวพงพญานะครับจากเสียวเองที่มันจะลงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีน้ำที่มาเติมมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำเอ่อถึงแม้จะเป็นวันที่26-27จะเป็นช่วงน้ำทะเลลงเขาแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำที่มาเติมที่อาจจะมากกว่าช่วงก่อนก็ได้นะครับต้องติดตามเฝ้าระวังครับตรงนี้ครับ
0: มีเกณฑ์อะไรบ้างอะคะที่ตอนนี้ที่ถ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเรียกว่าเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการตรงนี้ค่ะมันยังมีปัจจัยอะไรบ้าง
1: ผมว่าตัวนี้ปัจจัยนะครับก็คงเป็นเรื่องของฝนที่จะตกในพื้นที่มากกว่านะครับเพราะว่าฝนที่ตกในพื้นที่ภาคกลางตัวนี้ครับมันจะมีผลต่อพื้นที่การเกษตรที่ยังเก็บเกี่ยวได้ไม่ถึงประมาณ 60-70% เองที่เก็บเกี่ยวไปแล้วมันยังเหลือพื้นที่มากกว่าสมควรครับที่ยังไม่เก็บเกี่ยวซึ่งถ้าเกิดฝนตกในภาคกลางในพื้นที่ชุมทานก็จริงอะแต่ว่าเมื่อฝนมันตกไปขังในทุ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อข้าวที่จะสูญเสียหายก่อนเก็บเกี่ยวฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ระดมเครื่องสูบน้ำเนี่ยครับในพื้นที่ออกมาให้เด็กในพื้นที่ชุมทานก็จริงอะแต่ว่า มื่อฝนมันตกไปขังในทุ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อข้าวที่จะสูญเสียหายก่อนเก็บเกี่ยวฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง

0: การใช้คำใช้อะไรที่ดึงดูดนะฮะทำให้อาจจะเกิดทางการตระหนกตื่นตกใจนะครับตรงนี้ผมก็อยากให้ตรงนี้ครับมาเกิดก็ดีครับในช่วยกันแจ้งหลักการให้ประชาชนแต่ว่าเวลาเราบริโภคข้อมูลแล้วเนี่ยอาจจะมาติดตามทางเพจของทางราชการนะครับหรือทางกรมตุนวิทยาหรือทางกรมชลประทานเองนะครับที่เป็นลักษณะเป็นทางการนะครับผู้ประกอบนะครับในการรับข้อมูลตรงนั้นไปผมว่าตรงนี้ครับก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่เร็วแล้วก็ถูกต้องแล้วก็มั่นใจนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันครับในการติดตามสถานการณ์น้ำแต่ว่าก็ต้องมีการบริโภคข้อมูลโดยลองคิดดูครับว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรไหมโดยใช้ข้อมูลประกอบจากสื่อต่างๆของทางราชการประกอบนะครับ
1: ค่ะก็คือตอนนี้เท่าที่ดูการประเมินสถานการณ์ตรงนี้มันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั้นซึ่งก็มีการติดตามกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังเป็นสถานการณ์ที่คาดการได้แล้วก็ยังรับมือได้ถ้าเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาหรือเอาอย่างที่ท่านบอกว่าแค่เอาแค่ปีที่แล้วเนี่ยมันยังห่างกันอยู่อีกเยอะมากเหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะณวันนี้
0: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับ
1: ค่ะยังต่างกันเยอะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านหมออมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้กระจ่างกับหลายๆคนที่ติดตามเรื่องสถานการณ์นี้กันอยู่ขอบพระคุณค่ะหมออ
0: ครับที่ดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านดร.ธเนศสมบูรณ์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาแล้วท่านเป็นโฆษกของกรมชลประทานด้วยกับสถานการณ์ที่เราเฝ้าติดตามกันอยู่ณเวลานี้นะคะก็เรียกว่าในทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานเนี่ยติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะณช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อย่างที่ดูว่าทางอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็คือขอให้ในเรื่องของการปล่อยน้ำตรงสถานี42เนี่ยฮะต้อง 1,500 ถึง 2,000 นะวันนี้ยังไม่ถึง 2,000 นะประมาณ 1,700 กว่าๆนะคะซึ่งสถานการณ์ของการผันน้ำไปขวาหรือซ้ายเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ควบคุมได้แล้วก็หลักๆ ก็คือดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็การประเมินกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะถ้าจำเป็นต้องปล่อยเพิ่มเขาก็จะมีการนำเครื่องสูบน้ำนะมาเรียกว่าจัดการระบายน้ำนะออกแล้วก็ตอนนี้ช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าก็คือเหมือนกับเป็นจุดท่าตามการพยากรณ์ปริมาณน้ำเหนือน้ำฝนต่างๆนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดพีคสุดของฤดูกาลนี้แล้วแหละที่ต้องเฝ้าระวังนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าในทุกๆหน่วยงานติดตามอย่างใกล้ชิดก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลของทางราชการนะคะหรือว่าสื่อที่เป็นสื่อหลักในการที่นำข้อมูลจากทางราชการมาเราจะได้ไม่ต้องตื่นตกใจมากจนเกินไปส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ท่านบอกว่าก็มีการเตรียมในเรื่องของคลองสาขาต่างๆแต่ถ้าจะเป็นน้ำเหนือลงมาเนี่ยก็ไม่ได้มีผลนะคะแต่หลักๆ ก็คือน้ำฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ต่างๆในแต่ละจุดเท่านั้นเองแล้วก็เลยไปถึงทางฝั่งของการผันน้ำไปด้านแม่น้ำท่าจีนก็จะเป็นจุดต่างๆหรือโซนพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดต่างๆที่เราเคยได้เตรียมการหรือว่ารับมือกับสถานการณ์นี้มาแล้วไม่ได้รุนแรงเกินกว่าในปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นข้อมูลณวันนี้ที่เราได้คุยกับทางผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาแล้วก็โฆษกของกรมชลประทานนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS

0: และ Android
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ตามจอสอร้อยกันต่อนะคะในช่วง21นาฬิกากับ47นาทีเดินทางไปด้วยกันในช่วงดึกคืนวันนี้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่เราอัปเดตกันเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยในทุกๆช่องทางของจอสอร้อยนะคะวันนี้ก็ได้คุยกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าช่วงเวลานี้เป็นประเด็นที่หลายคนเฝ้าติดตามกันแล้วก็นะพอได้ติดตามข่าวต่างๆทางโซเชียลมีเดียนะคะก็ทำให้โอ้หลายคนก็ตื่นตระหนกตกใจกันแต่ว่าในหลายๆหน่วยงานถ้าเราได้อัปเดตกันกับทางจอสอร้อยมาตั้งแต่ทั้งวันมาเนี้ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องของการปล่อยน้ำหรือว่าทางส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบนะคะก็มีการเรียกว่าระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ตอนบนเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องนะคะทั้งฝั่งของลุ่มน้ำปิงแล้วก็ลุ่มน้ำน่านนะคะทำให้ในการปล่อยน้ำหรือว่าระบายน้ำเนี่ยมันจะต้องมีเรียกว่าเป็นมติของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะที่เขาจะมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆของพื้นที่ของน้ำตอนบนน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญต่างๆหรือว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่แต่ละจุดด้วยแล้วก็จะมีการคาดการปริมาณหรือว่าแนวโน้มของปริมาณน้ำที่จะไหลลงลุ่มเจ้าพระยาเพื่อจะมีการบริหารจัดการหรือว่าวางแผนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆนะคะทีนี้ในช่วงของการคาดการสถานการณ์น้ำ 23-25 กันยายนเนี่ยสถานีที่เราติดตามกันอยู่ก็คือบริเวณ C2 นะคะ C2 ที่เรียกกันจนคุ้นหูเนี่ยจะอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์นะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะถึงประมาณจากข่าวของทางกรมชลประทานให้เอาไว้ประมาณสัก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจริงๆแล้วในการขอมติอนุกรรมการเนี่ยก็คือ 1,500 ถึง 2,000 นะคะอย่างที่ท่านโฆษกอธิบายเอาไว้เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าณวันนี้ถ้าเข้าไปดูข้อมูลเรียลไทม์เลยนะคะอยู่ประมาณ 1,750 แถวๆนี้นะคะก็ยังไม่ถึง 1,800 นะประกอบกับบริเวณเขาเรียกว่าเป็นปริมาณนะคะจากลำน้ำสาขาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยจะส่งผลให้ตอนด้านล่างนะคะตรงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะอยู่สักใกล้ๆ 2,000 นะคะสำหรับในบริเวณตรงจุดนี้ซึ่งทางกรมชลประทานก็บอกว่าในการผันน้ำนะคะเข้าไปทั้งสองฝั่งตอนนี้ยังอยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้นะคะแล้วก็บอกว่าจะตามข่าวที่บอกว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณจะสักประมาณ 0.7 ถึง 1.2 เมตรตรงนี้เนี่ยก็เลยถามทางท่านโฆษกก็พอเลยบอกว่าสูงสุดที่บอกว่า 1.2 เนี่ยมันต้องประมาณสัก 2,000 ที่เมตรกว่าแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงเมตรก็ยังควบคุมได้กับปริมาณน้ำทีนี้สิ่งที่จะต้องดูก็คือฝนที่ตกลงมาเองในพื้นที่เนี่ยเพราะปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาเนี่ยตอนนี้เรารู้ปริมาณแล้วนะคะแต่ว่าฝนที่กำลังจะเติมลงมาในพื้นที่เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ในช่วง 2-3 วันเนี้ยที่เรายังจะต้องคาดการแล้วก็ติดตามกันอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันเนี่ยทั้งฝั่งของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่บางบานนะคะอำเภอเมืองของพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตรงเนี้ยรวมถึงริมแม่น้ำน้อยนะคะที่จะต้องติดตามดูข้อมูลว่าน้ำเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเพิ่มขึ้นยังไงนะคะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็เฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของทางกรมชลประทานนะคะแล้วก็ทางกรมชลประทานก็บอกว่าจะมีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าเพิ่มการระบายน้ำก็จะมีการแจ้งประสานกับทางจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกภาคส่วน
นเนี่ยสามารถที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นช่องทางในการติดต่อหรือว่าติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกระบุไว้หรือว่าเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยยังมีการเตรียมการแล้วก็การวางแผนต่างๆซึ่งก็คาดว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ติดตามอัปเดตกันต่อเนื่องนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะหลายๆท่านพูดคุยกันเข้ามาด้วยนะคะมีคุณอภิชาติบอกว่าน้ำเยอะปล่อยลงมาเก็บไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งใช่เพราะว่าน้ำเนี่ยจริงๆนะเราต้องบริหารเพราะว่าจริงๆเรามีความจำเป็นจะต้องใช้น้ำด้วยเหมือนกันนะคะน้ำที่จะต้องกักเก็บไว้ในฤดูการเก็บเกี่ยวหรือว่าพืชผลทางการเกษตรพอช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำเอาไว้ใช้นะส่วนฝั่งที่เป็นช่วงหน้าฝนเราจะจัดการยังไงจะเก็บไว้ใช้แค่ไหนจะปล่อยไปแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการเหมือนกันแต่บ้านเราก็ยังมีฝนตกนะมีฝนนะมีฤดูกาลต่างๆที่จะทำให้เราสามารถมีเรียกว่ามีข้าวนะคะมีข้าวมีพืชผักต่างๆที่ยังจำเป็นจะต้องใช้น้ำกันอยู่อยากให้ทางทหารเข้ามาช่วยเกี่ยวข้าวจริงๆหน่วยงานทหารเนาะบางทีเวลาที่ได้รับเรียกว่าแจ้งข้อมูลในเรื่องของน้ำนะคะในหลายๆครั้งเนี่ยเขาไปช่วยขนย้ายสิ่งของนะก็ลงพื้นที่ไปหลายหน่วยเหมือนกันนะคะที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะคุณกระปุกแดงนะคะมาพูดคุยกันบอกเทพารักษ์สมุทรปราการ27องศาดัชนีความร้อน30องศานะคะคุณ AA สวัสดีคุณฝนมาแล้วนะคะหลายที่เลยทีเดียวนะในช่วงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหลายเขตเลยทีเดียวตอนนี้ที่เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วคุณปลั๊กนะคะมาอัปเดตน้ำมันใช่แล้วพรุ่งนี้น้ำมันดีเซลขึ้นราคานะคะในวันพรุ่งนี้ใครจะใช้ดีเซลอยากแวะเข้าปั๊มก่อนตรงนี้ก็เข้าปั๊มได้นะไม่งั้นเดี๋ยวหลังตีห้าเราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกข้อมูลที่พูดคุยกันเข้ามาด้วยมีแจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาคุณตีค่ะคุณตีบอกว่าพระราม3จาก5แยกณระนองไปทางถนนตกนะคะหน้าเทอร์มินอล21มีเก๋ง2คันรถกระบะ1คันเป็นอุบัติเหตุอยู่ขวางอยู่ที่ช่องทางกลางการจราจรเคลื่อนตัวช้าจากอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะคะอันนี้คุณตีแจ้งมาเป็นอุบัติเหตุในช่วงดึกวันนี้นะคะก็ยังมีอยู่หลายๆเส้นทางนะที่ยังเดินทางกันอยู่นะคะดูฝนให้นิดนึงไหมหลายคนสงสัยในเรื่องของฝนใช่ไหมฝนก็ยังกระจายอยู่แต่ลดลงแล้วอุ้ยลดลงเยอะเลยนะคะในช่วงเวลานี้ตลิ่งชันทวีวัฒนาเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะนะคะฝนนะเรดาร์ฝนนะคะตอนนี้ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกือบหมดแล้วนะคะเคลื่อนไปทางฝั่งตะวันตกละจะตอนนี้ตกอยู่ที่เขตตลิ่งชันทวีวัฒนาเคลื่อนตัวลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะตอนนี้แถวสมุทรสาครยังตกอยู่นะบ้านแพ้วสมุทรสาครอำเภอเมืองนะคะยังตกอยู่สัมพรานนี้ก็มีฝนอยู่นะใครอยู่แถวๆนั้นบ้างเป็นยังไงบ้างฝนมากน้อยยังไงกระทุ่มแบนก็ยังตกอยู่นะคะแต่ในพื้นที่กรุงเทพค่อนข้างจะปลอดโปร่งแล้วในช่วงเวลานี้นะคะกลุ่มฝนไล่ไปทางโซนฝั่งตะวันตกหมดแล้วล่ะก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะคะใครยังอยู่บนท้องถนนแล้วก็ยังอยู่ในจุดที่ฝนตกส่งความห่วงใยให้เพื่อนๆสมาชิกด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังและทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ังดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลอกคลองดันท่อเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มฝนตกหนักตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีแผนรับมือทั้งในการลอกคลองในกทม.กว่า 1,700 คลองรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงทั้งหมด20จุดที่มีการก่อสร้างโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขณะเดียวกันจะใช้เครื่องมือติดตามสถานการณ์ฝนเช่นระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจอากาศ C แบนด์จำนวน2สถานีระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝน130สถานีและระบบตรวจวัดปริมาณน้ำท่วมผิวการจราจร248สถานีเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์รวมทั้งเครื่องสูบน้ำที่กระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ใช้วิธีดันท่อระบายน้ำก่อสร้างและขยายเครือข่ายระบบระบายน้ำใต้ดินในถนนสายหลักด้วยวิธีดันท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและระบบช่วยเตือนภัยดิจิตอลโดยเฉพาะได้ประสานการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น Google Flood Hub ช่วยพยากรณ์และเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งล่วงหน้าได้กำชับเขตแล้วในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปติดตามสถานการณ์หากเกิดขึ้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ต่อกันที่ขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
8: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026วันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมา1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมซึ่งนับเป็นการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีของทีมขี่ม้าไทยและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าครั้งนี้ส่วน2เหรียญเงินได้จากวรปัตรสิทธิจูนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งในประเภทบุคคลและอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงขณะที่3เหรียญทองแดงได้จากธีรพัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ต่อสู้หนุ่มไทยในรุ่นน้ำหนัก84กิโลกรัมขึ้นไปและได้จากสุรจนาคำเบ้าในกีฬายกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงซึ่งสุรจนาทำน้ำหนักรวมได้214กิโลกรัมจากท่าสะแนดยกได้95กิโลกรัมและท่าคินแอนเจิร์กยกได้119กิโลกรัมและได้จากทีมแบดมินตันชายไทยหลังทีมแบดหนุ่มไทยแพ้อินโดนีเซีย1ต่อ3คู่ทำให้ทีมแบดชายของไทยกลับมาคว้าเหรียญได้อีกครั้งในรอบ16ปีซึ่งทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงยังคงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ3ในเกมรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทำให้แข้งช้างศึกแข่ง3นัดมี6คะแนนจบรองแชมป์ของกลุ่ม A ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์ของกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
9: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินตะยังล้วนๆจักเสียเปียกยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนั้นท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ําณคําจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทําพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน์
5: เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงยามดึกแล้วนะคะวันนี้กับการเดินทางไปด้วยกันกับจสร้อยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของการเดินทางทั้งสภาพการจราจรแล้วก็ฝนฟ้าอากาศในพื้นที่ต่างๆด้วยคืนนี้ก็ติดตามไปด้วยกันนะคะที่นี่วันนี้ก็มีในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่เราพูดคุยกันไปเมื่อช่วง3ทุ่มนะคะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะแล้วก็เรื่องของการพยากรณ์เรื่องฝนต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นปลายฝนที่ช่วงสัปดาห์นี้ที่ต้องเฝ้าระวังกันในหลายๆพื้นที่นะคะทั้งปริมาณฝนที่จะต้องเติมลงมาแล้วก็เรื่องของการจัดการลุ่มน้ำต่างๆด้วยไปดูกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในปีนี้เนี่ยชาวอยุธยาบอกว่าน้ำเนี่ยมาค่อนข้างไวแล้วก็เข้าท่วมเร็วนะคะบางที่เนี่ยบอกว่าขนย้ายของไม่ทันนะคะมีรายงานสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่ทางกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยแล้วก็คลองสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนภายในชุมชนด้วยนะคะสถานการณ์ครั้งนี้แม้จะมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าชาวบ้านส่วนบางส่วนนะคะยอมรับว่าก็ไม่คาดคิดว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในเวลาอันสั้นเนื่องจากว่าในปีนี้น้ำมาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ทำให้หลายครอบครัวยังเตรียมขนย้ายสิ่งของแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรไม่ทันค่ะสำหรับที่ชุมชนหมู่7ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานนะคะเกษตรกรผู้ปลูกต้นกวักมรกตคุณรัตนาค่ะก็อายุ47ปีนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรปลูกต้นกวักมรกตไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลที่มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศบอกว่าต้องเร่งขนย้ายต้นไม้ที่เตรียมส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศทั้งต้นกล้าที่อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงขึ้นไว้ในที่สูงแต่บางส่วนก็ขนย้ายไม่ทันถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายนะคะโดยน้ำเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ประมาณ2วันแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนต้องช่วยกันขนย้ายต้นไม้แล้วก็สิ่งของตลอดทั้งคืนจากเดิมที่ระดับน้ำในคลองอยู่ต่ำกว่าตลิ่งกลับเพิ่มขึ้นมาสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วก็น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ70เซนติเมตรค่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชุมชนนอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกน้ำท่วมเป็นประจำแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวด้วยการสร้างโรงเรือนเตรียมพื้นที่สำหรับการขนย้ายต้นไม้แล้วก็สิ่งของขึ้นที่สูงหนีน้ำแต่เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็เกิดความเสียหายโดยเฉพาะต้นไม้ที่มีมูลค่าแล้วก็เตรียมส่งให้ลูกค้าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็รู้อยู่ว่าน้ำท่วมทุกปีแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้น้ำท่วมแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องรอคอยความช่วยเหลือหรือว่าการชดเชยเพราะว่าก็ไม่คุ้มกับส่วนที่เสียหายไปแล้วก็ทุกปีนะคะชาวบ้านพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ลงทุนในการเตรียมพื้นที่เพื่อรับมือกับน้ำถ้าหากสามารถบริหารจัดการหรือว่าระบายน้ำเข้าทุ่งเพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อชุมชนได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะของชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะทาง อุตุนิยมวิทยานะคะที่จันทบุรีนะคะก็ออกมาบอกว่าที่บอกว่ามีการ
พูดคุยกันหรือว่าเป็นข่าวจากเพจดังในโซเชียลนะคะที่ใช้คำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยทางอุตุของจันทบุรีก็บอกว่าไม่มีสัญญาณวิกฤตถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็ฝนที่ตกหนักตามฤดูกาลเนี่ยที่จะตกมาอีกในช่วง3วันข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มฝนที่จะตกอยู่ที่ร้อยละ70ถึง80แล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งเข้มนะคะว่าให้สแตนบายช่วยเหลือประชาชนในทันทีค่ะจากสถานการณ์การพยากรณ์อากาศแล้วก็ภาพรวมของน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะทางผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะก็เปิดเผยถึงสภาพอากาศล่าสุดแล้วก็แนวโน้มในอีก3วันข้างหน้าของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีบอกว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ฝนตกหนักร้อยละ70ในพื้นที่และในช่วงอีก3วันข้างหน้าเนี่ยก็คือ24 25แล้วก็26กันยายนความน่าจะเป็นของการเกิดฝนเพิ่มสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ75ถึง85ค่ะโดยเฉพาะในวันที่26กันยายนที่ฝนตกกระจายตัวถึงร้อยละ85ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์เนี่ยที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สร้างความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวางจากกรณีที่มีเพจFacebook ชื่อดังนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนภัยที่บอกว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนะจะมีมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เจาะจงไปที่จังหวัดจันทบุรีตราดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจนเกิดการแชร์ต่อไปเป็นจำนวนมากแล้วก็เกิดความตกใจกันนะคะทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.จันทบุรีนะคะคุณฉัตราพรแก้วยนต์นะคะก็เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ที่ไปตรวจวัดแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ค่ะพบว่าฝนตกลงมาเพียงประปรายแล้วก็การระบายน้ำในเขตเมืองยังคงเป็นไปอย่างคล่องตัวประกอบกับสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณสะพานวัดจันทนารามซึ่งเป็นจุดเช็คสถานการณ์ระดับน้ำสำคัญที่จะส่งผลกระทบสร้างความเสียหายกับพื้นที่ไข่แดงหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในก็ยังคงอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นภาวะปกตินะคะส่วนคลองระบายน้ำพักดีรำไพซึ่งเป็นคลองบายพาสระดับน้ำก็ยังคงอยู่คงที่ค่ะประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ก็ยังไม่ได้เปิดระบายน้ำเนื่องจากสถานการณ์ในภาพรวมยังสามารถรองรับน้ำได้ดีแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังได้บอกว่าจากการประสานข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ยืนยันว่าแม้พื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักตามฤดูกาลจากอิทธิพลของมรสุมแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณหรือว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะยืนยันว่าจะเกิดมหาอุทกภัยตามที่มีการนำเสนอกันในออนไลน์นะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากทางราชการเป็นหลักอย่างไรก็ตามค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการสั่งให้เน้นมาตรการในการเตรียมความพร้อมสูงสุดโดยให้จัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือยานพาหนะและเรือกู้ภัยให้พร้อมสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าถึงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้ประชาชนอุ่นใจแล้วก็ไม่ประมาทติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็จะเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถูกระบุเอาไว้นะคะว่าจากเพจนะในโซเชียลมีเดียนะคะว่าอาจจะเกิดเรียกว่าใช้คำว่ามหาอุทกภัยนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยในหลายๆหน่วยงานก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าได้เปียกพึ่งตื่นตระหนกแต่การเตรียมตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าจะเรียกว่าไม่การตระหนกตกใจเกินไปเนี่ยจะทำให้เรียกว่าเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะคะพวกนี้ก็ต้องทำกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางนะคะในพื้นที่ขออภัยพยายามติดต่อมาที่ทางเจ้าพระยานะคะทางฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะที่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางกรมศิลปากรนะคะบอกว่าวัดชัยวัฒนารามของอยุธยาเนี่ยต้องมีการเฝ้าระวังนะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมนะคะตรงนี้ก็มีรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีแนวโน้มว่าเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะปรับอัตราระบายน้ำสูงสุดถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบจะเสมอแนวตลิ่งแล้วก็เริ่มสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของโบราณสถานสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ระดมกำลังคนงานเร่งติดตั้งแนวบังเกอร์หรือว่าเขื่อนน็อกดาวน์พร้อมกับคลุมผ้าใบป้องกันน้ำอย่างแน่นหนาตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าด้านหน้าวัดชัยวัฒนารามโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่ของโบราณสถานค่ะจากการประเมินเบื้องต้นนะคะถ้าหากเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าตลิ่งบริเวณวัดชัยวัฒนารามประมาณ40เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งยกระดับแนวป้องกันน้ำให้สูงแข็งแรงเพียงพอเพื่อปกป้องโบราณสถานสำคัญระดับโลกแห่งนี้เอาไว้ให้ได้ขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำของอำเภอบางปานอำเภอผักไห่อำเภอเสนาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรและบางส่วนของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเริ่มได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วโดยแม้ระดับน้ำขณะนี้ยังไม่สูงมากนักแต่ก็ได้เข้าท่วมใต้ถุนบ้านเรือนของประชาชนเป็นวงกว้างทำให้หลายครอบครัวจะต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงทั้งนี้ทางการได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการดูแลเรียกว่าโบราณสถานสำคัญนะในช่วงเวลาที่อาจจะมีน้ำหลากแบบนี้ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่เราได้เฝ้าติดตามข้อมูลกันทีนี้มาในส่วนของลพบุรีนะคะที่มีการโพสต์ข้อ
ข้อมูลเอาไว้นะคะของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะคะในเพจที่ทางปภ.ลพบุรีก็มีการประกาศแจ้งเตือนที่อำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งช่วงจากวันนี้ไปจนถึง30กันยายนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจของสำนักงานประชาให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งช่วงจากวันนี้ไปจนถึง30กันยายนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจ

0: ด่านเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสืบเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านเหนือของจังหวัดลพบุรีนะคะคาดการว่ามวลน้ำดังกล่าวเนี่ยจะไหลหลากเดินทางมาถึงพื้นที่เสี่ยงภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าก็ได้แก่ที่ตำบลหนองรีอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีตำบลหนองยายโต๊ะอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเคร่งครัดค่ะอย่างแรกก็คือเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกัน ความเสียหายจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเตรียมการอพยพวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมในการอพยพทันทีถ้าหากเกิดภัยค่ะทั้งนี้ทางอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้รับสั่งการให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรกลกำลังพลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราได้ไปหยิบยกเอาข้อมูลมานะคะว่าทางปภ.ก็จะมีประกาศแจ้งเตือนไว้อีก1จุดก็เรียกว่าในทุกๆหน่วยงานเลยนะตอนนี้นะคะที่เขาให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวขอไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อ

0: มาติดตามกันต่อนะคะช่วง22รายการกับ47นาทีค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของทางจสร้อยนะคะที่เรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายกับอีกหลายๆภาคส่วนเลยในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งทาง CPO กรมการแพทย์แล้วก็จสร้อยภาคีเครือข่ายเนี่ยร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยเข้าใจผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือว่าเรื่องเฉพาะภายในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมจะต้องตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยแบบเต็มรูปแบบนะนับจากวันที่ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมก็ยิ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในการที่จะดูแลช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงนะคะเพื่อให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดก็สามารถอุ่นใจได้นะคะเนื่องในวันอัลไซเมอร์โลกค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุก็เลยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด Seamless Safety Society ทุกที่ปลอดภัยเข้าใจผู้มีภาวะสมองเสื่อมก็มีทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหาร 7-11 7 Delivery แล้วก็คลื่นวิทยุจสร้อยนะคะพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และการดูแลที่เหมาะสมโดยเชื่อมโยงความร่วมมือในภาคส่วนของสังคมต่างๆร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงอายุที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในเรียกว่าภาคีเครือข่ายในหลายๆภาคส่วนนะที่มีการร่วมกันดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปที่คุณวสินนะคะอยู่ตรงสะพานพระราม8คุณวสินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรัศมีมานครับ
0: ค่ะเป็นไงครับถนน
1: การจราจรนะครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ผมใช้จากผมอยู่แยกจปรนะครับก็เลี้ยวซ้ายขึ้นเลี้ยวซ้ายเพื่อจะขึ้นสะพานพระราม8นะครับการจราจรไม่มีปัญหานะครับขึ้นพระราม8มาแล้วเนี่ยพอเลยข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมาแล้วนะครับช่วงโค้งวัดอมรคีรีนะคุณรัศมีมาตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนนิดนึงเนื่องจากมีการปิดช่องทางจราจรด้านขวานะครับก็เป็นระยะทางประมาณ50เมตรนะครับมีรถทำงานอยู่ประมาณ 3-4 คันนะครับก็คือจุดประสงค์ก็คือเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องไอ้ที่ไอ้รูระบายน้ำที่มันตันบนที่มีเศษขยะอุดตันบนสะพานพระราม8แล้วก็
0: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าตรงนี้ที่ผมเคยแจ้งผ่านจสร้อยแล้วก็แจ้งโดยตรงนี่ว่าที่ว่ามันเคยมีพระราม8ตรงเวลาคู่ขนานแล้วฟ้าขาออกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่เศษขยะไปอุดตันนะคุณน่าจะมีมา
0: น้ำก็ขังใช่ไหม
1: ใช่ครับขังว่าเมื่อช่วงก่อนที่มันเคยมีปัญหาขังตั้งแต่แถวอะไรแยกวิสุทธิกษัตริย์แถวเหนือวัดใหม่อมตะรถนะครับแล้วก็ตรงไอ้ตรงบนเหนือแยกพระคุณพรมอะครับเป็นไฟเมื่อก่อนนี้เวลาท่วมเต็มเลยถ้าฝนตกอย่างฝนหนักอย่างเมื่อกลางวันนี้ก็มันจะท่วมเต็มเลยเต็มสะพานเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนแบบนี้ตอนนี้โอเครู้สึกเมื่อกี้ที่ผ่านมารู้สึกได้รับการแก้ไขแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วตรงนี้พ่อก็มาแก้ไขตรงเพราะว่าตรงนี้มันโค้งวัดอมรคีรีมันจะเอียงขวาครับเอียงขวาน้ำก็จะไหลลงตรงกลางครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เห็นเจ้าหน้าที่เขากำลังลอกรูระบายน้ำเนี่ยครับตรงนี้ก็ฝากระวังนิดหนึ่งนะ
0: ยาวไหมเป็นแนวยาวไหมค่ะเป็นแนวยาวไหมคะคุณประสิทธิ์ที่เขากั้นตรงนี้
1: เขากั้นประมาณที่เมื่อกี้ที่สังเกตด้วยสายตาประมาณสัก80-100เมตรครับ
0: ค่ะ
1: ครับไปอยู่เลนขวาแล้วก็มีสัญญาณไฟอะไรชัดเจนนะครับ
0: โอเคยังเห็นชัดอยู่เน
1: า
0: ะค่ะ
1: เห็นชัดแต่เนื่องจากมันเป็นโค้ง มันเป็นโค้งตัวเอสครับ
0: ต
1: ้องระวังนิดนึงอย่าใช้ความเร็วมากครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ขณะรายงานนี่ผมก็วิ่งต่อเนื่องมาลงแถวนี่ครับตรงหินทีเลยนะครับการจราจรสองด้านก็มีปัญหานะคุณรัตนีวันนะคร
0: ับ
1: แต่ถนนยังเปียกอยู่ครับถนนเปียกอยู่แต่ว่าฝนช่วงนี้ก็เป็นจะเป็นละอองเบาๆครับละอองเบาๆก็ครับแต่ว่ารถน้อยนะครับ
0: ก็ยังไง
1: ก็ใครก็ยังว่าร้านนี้เพราะว่าถนนยังเปียกอยู่ครับใช้ความเร็วสูงเกินไปเพราะว่าบางทีเพราะว่าบนคู่ขนานลอยฟ้าเนี่ยบางช่วงมันจะเป็นแอ่งน้ำมันเป็นแอ่งน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: โดยเฉพาะเลนซ้ายเนี่ยครับตรงนี้ก็ฝากระวังนิดนึงก็คือบางทีเราบางครั้งเองอย่าไว้ใจมากอย่าบางทีเพราะบางทีที่ผมเห็นบางทีดูในคลิปวิดีโออะไรต่างๆบางทีเจอแอ่งน้ำนี่รถมันหมุนเลยนะครับ
0: โอ้ค่ะอันตรายจริง
1: ๆใช่ครับใช่ครับเพราะคุณเจอแอ่งน้ำเอาง่ายๆถ้าลึกประมาณคุณรู้ไหมถ้าสมมติว่าแอ่งน้ำตอนนั้นประมาณสักตีว่าประมาณสักไปวัดสักสามสี่เซนเนี่ยถ้าสามสี่เซนที่ขึ้นมาเนี่ยถ้ามาเป็น80-100นึงนี่มันหมุนเลยนะครับ
0: ใช่
1: ครับเพราะว่าเวลาฝั่งที่มันโดนน้ำเนี่ยมันจะตึงครับมันจะตึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมส่วนใหญ่ว่าเวลานั่นบางทีวิ่งตามโดยเฉพาะบางทีส่วนใหญ่บ้านเราเวลาการออกแบบเนี่ยก็จะชอบออกแบบลักษณะแบบท่อระบายน้ำจะอยู่ตรงกลางเลยนะทีมงานครับมันก็จะมาไม่จะเทลงแล้วนี่บางทีเราอยู่เลนขวานี่แล้วบางคนเนี่ยมั่นใจมากวิ่งกันโอ้โหเนี่ยแบบเป็นอันตรายมากบางทีวิ่งมาผู้พอเจอแอ่งน้ำเนี่ยมันหมุนมันลงคูกลางถนนเลยนะครับ
0: โอ้ยอันตรายค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปีเพราะว่าปีนี้ฝนเยอะมากครับ
0: ใช่ใช่
1: เรายังต้องอยู่กับฝนไปประมาณเดือนเพราะกว่าจะออกพรรษาก็ปลายเดือนหน้าใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับเพราะว่าก็อย่างน้อยก็ต้องมีฝนอีกประมาณเดือนหนึ่งครับ
0: ต้องระวังกันนะหรือยิ่งรถโล่งๆเนี่ยระวังเลย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคือหน้าฝนเนี่ยเราคือถึงยังไงเนี่ยบางทีเนื่องจากสภาพถนนเนี่ยมันปัญหาเรื่องแอ่งน้ำเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากบางทีเราอย่าชะล่าใจครับถ้าชะล่าใจมันก็มีโอกาสที่เกิดเหตุนะครับ
0: ครับผมค่ะได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวสินทร์นะคะจะได้เตือนกันนะค่ะ
1: ค
0: ่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณวสินทร์มากเลยนะคะอันนี้คือแจ้งเตือนมาเผื่อใครใช้เส้นทางกันอยู่ช่วงนี้นะคะในดึกคืนวันนี้ตรงบนสะพานพระราม8เนี่ยในฝั่งขาออกนะคะตรงเลยโค้งวัดอมรคีรีมาเล็กน้อยจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะเขาไปลอกท่อระบายน้ำนะคะบนช่องทางขวาด้านบนยกระดับที่เป็นถนนพระราม8เนี่ยแหละนะคะระยะทางประมาณ100เมตรฝั่งขวานะใครขับมาก็ให้ระวังด้วยเพราะโค้งตรงนี้มันจะเป็นรูปตัว S นะคะในการมองเห็นเนี่ยอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนะคะก็ฝากชะลอหน่อยแล้วก็ตอนนี้ยังมีเหมือนกับเป็นฝนโปรยๆอยู่ด้วยแล้วก็ถนนลื่นด้วยนะคะในหลายๆจุดบนยกระดับตรงนี้เนี่ยคุณวสินฝากเตือนเพื่อนๆด้วยความห่วงใยนะคะก็ใช้ความระมัดระวังเพราะว่าจุดเนี่ยอาจจะมีน้ำขังอยู่เหมือนกันนะคะด้านบนพอมีน้ำขังแล้ววิ่งเร็วๆเนี่ยอาจจะทำให้รถหมุนได้นะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังขอบคุณข้อมูลจากคุณวสินทร์มากเลยนะคะในการขับขี่ที่คืนนี้นะส่งข้อมูลแล้วก็ความห่วงใยมาเดี๋ยวเราปิดท้ายชั่วโมงนี้กับเรื่องของน้องเนเน่ดีกว่านะคะเขามีการคาดการณ์ของคอไซนะคะที่บอกว่าตอนนี้คือคะแนนโหวตของเนเน่เนี่ยในการโชว์รอบสุดท้ายเนี่ยในผลการตัดสินเนี่ยก็คือกรรมการอย่างที่ใครได้ติดตามดูเนี่ยเขาก็แบบชื่นชอบกันทุกคนแหละแต่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะจะอยู่ที่ผลโหวตนะคะของคนที่ติดตามรายการกันอยู่ก็ผลโหวตเนี่ยจะมาจากอเมริกานะคนที่อยู่ในอเมริกา50รัฐแล้วก็เปอร์โตริโกนะคะส่วนหนึ่งเพราะงั้นตอนนี้เขามีข้อมูลการพยากรณ์ของเนเน่นะคะสาวน้อยชาวไทยนี่แหละนะคะที่ขึ้นโชว์รอบสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่ามีการประเมินโอกาสที่จะเนเน่จะคว้าแชมป์นะคะก็มีอยู่ถึง 93% นะทิ้งห่างคู่แข่งขันก็คือ100 finger นะคะคนนี้จะอยู่ที่ 7% แล้วก็Gino Pollinger อยู่ที่ 2% นะคะโดยในการคาดการตลาดพยากรณ์ของสหรัฐชื่อว่าCauchyนะคะก็บอกว่าCauchyเนี่ยก็บอกว่ามีเดี๋ยวนะมูลค่าการซื้อขายในสัญญาผู้ชนะAGT กว่า 409,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งตัวเลขเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะตามการซื้อขายของผู้ใช้งานตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรอบการแข่งขันนะคะรอบไฟนอลเมื่อ22กันยายนนะคะที่มีการประเมินเอาไว้ในรอบชิงชนะเลิศอย่างไรก็ตามตัวเลข 93% เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเน่จะได้รับคะแนนโหวตจากผู้ชม 93% แล้วก็ไม่ใช่ผลคะแนนจาก AGT แต่ว่าเป็นความน่าจะเป็นที่สะท้อนให้เห็นนะคะจากราคาซื้อขายในตลาดพยากรณ์เท่านั้นนะคะโดยผลการแข่งขันจริงเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตของผู้ชมตามกติกาของรายการสำหรับอเมริกันก็ทาเลนต์นะคะซีซั่น21เนี่ยจะมีการประกาศผลผู้ชนะในคืนวันที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะคะที่ LA นะแต่ว่าตรงกับเวลาในประเทศไทยก็คือ24กันยายนตามเวลาในประเทศไทยประมาณช่วง 8:00 น.นะคะก็จะมีการทยอยเปิดผลเปิดเผยผลตลอดรายการก่อนที่จะรู้ว่าใครจะคว้าแชมป์ไปในช่วงท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลที่เขามีการพยากรณ์เอาไว้ในสหรัฐก็เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันในพรุ่งนี้เช้านะคะ 8:00 น.เราก็จะเริ่มมีการทยอยเปิดเผยผลการโหวตมาเรื่อยๆๆจนสุดท้ายเราก็จะทราบผู้ชนะอย่างเป็นทางการนะคะอัปเดตไว้ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักสักครู่ค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เดินทางกับจสร้อยกันต่อนะคะในคืนวันนี้หลายๆคนยังอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคุณอภิชาติสวัสดีนะคะมีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจก็ยังอยู่ด้วยคุณอภิชาติบอกว่าน้ำท่วมจังหวัดสระแก้วแล้วตอนนี้ก็เรียกว่ามีการประกาศเตือนในพื้นที่ของสระแก้วนะคะที่บอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงกันก็จริงๆตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆที่ผ่านมาแล้วเนาะที่มีการแจ้งผ่านตัวเซลล์บอดแคสต์นะคะซึ่งตรงนี้เป็นการแจ้งเตือนภัยที่เรียกว่าในบริเวณที่เรากำหนดได้นะว่าจะให้ข้อความนะคะแจ้งผ่านโทรศัพท์เนี่ยไปขึ้นในพื้นที่ไหนบริเวณไหนเพราะว่าในลักษณะของตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยมันสามารถที่จะจำกัดพื้นที่ได้ถ้าโทรศัพท์ตรงนี้เกาะเสาสัญญาณนี้นะคะตัวเสาสัญญาณก็จะเป็นตัวส่งให้ในบริเวณพื้นที่โดยรอบเนี่ยได้รับข้อมูลนี้ได้รับข้อความนี้ในแต่ละพื้นที่ที่สระแก้วก็แจ้งกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะที่จสร้อยได้มีการนำเสนอกันเนาะในช่วงนี้นะคะส่วนในพื้นที่ต่างๆที่เราติดตามมาดูของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะอันนี้ในเพจของกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็บอกว่าให้เฝ้าระวังในทุกพื้นที่พร้อมกับรับมือทุกสถานการณ์ฝนนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร23จนถึง27กันยายนทางสำนักระบายน้ำนะคะก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมือระบายน้ำทั่วพื้นที่อย่างเต็มระบบนะคะมีการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำแล้วก็ควบคุมลดระดับน้ำในคลองพื้นที่กทม 1,980 คลองนะความยาว 2,724 กิโลเมตรเตรียมพื้นที่แก้มลิง38แห่งรวมความจุ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะคะแล้วก็เตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมทำงานมีสถานีสูบน้ำ207แห่งบ่อสูบน้ำ371แห่งประตูระบายน้ำ244แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งท่อระบายน้ำ 6,854 กิโลเมตรคลองระบายน้ำ 2,745 กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของเครื่องมือแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่มเครื่องสูบน้ำรถโมบายยูนิต12คันเครื่องผลักดันน้ำ48เครื่องแล้วก็มีหน่วยเบส24หน่วยเรดาร์ตรวจอากาศ2แห่งแล้วก็มีระบบโทรมาตรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการจัดการขยะกีดขวางตะแกรงท่อระบายน้ำตะแกรงสถานีสูบน้ำเพิ่มจุดบายพาสน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจจะกระทบการระบายน้ำแล้วก็มีการเฝ้าระวังน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักด้วยนะคะติดตามข้อมูลได้ทางจสร้อยเองก็จะอัปเดตให้ได้รับฟังกันได้ติดตามหรือว่ารับชมกันตลอดเวลาด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะติดตามจสร้อยในช่องทางไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรียกว่าถ้าปริมาณฝนมากเนี่ยการเดินทางน่าจะเป็นอุปสรรคกันแบบมากมายพอสมควรเลยทีเดียวแหละแต่ว่าก็อย่างที่ให้ข้อมูลไปนะคะสำหรับทางกทม.เองเขาก็มีการเรียกว่าเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการกันอย่างเต็มระบบเหมือนกันก็ยังต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ อีกจุดหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่แจ้งรายงานมาที่คุณวสินนะคะบอกว่าตรงสะพานพระราม8เลยโค้งวัดอมรคีรีไปเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำงานลอกท่อระบายน้ำกันอยู่ด้วยจะอยู่ที่ช่องทางขวานะใครใช้เส้นทางนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะระยะทางยาวประมาณ100เมตรเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่จากแยกจปร.ไปจนถึงทางลงอรุณอมรินทร์นะคะตรงโค้งตัว S เนี่ยที่เป็นโค้งอมรคีรีมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ช่องทางด้านขวาแล้วก็ดึกๆรถใช้ความเร็วค่อนข้างมากก็ให้ระมัดระวังด้วยชะลอด้วยนะคะชะลอรถนิดนึงนะเพราะว่าข้างนอกเห็นบอกมีฝนพรำๆกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะอันนี้อาจจะอันตรายนะคะอีกจุดนึงที่มีการทำงานกันอยู่นะคะก็คือถ้าลงมาจากสะพานข้ามแยกติวานนท์ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะบนถนนติวานนท์เนี่ยมีแจ้งว่ามุ่งหน้าแยกแครายบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะเขาปิดการจราจร2เลนก็คือเลนกลางกับเลนขวานะคะตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ช่วงถนนติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกแครายใต้สถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขนะสำหรับในจุดนี้ค่ะก็ฝากระมัดระวังด้วยเดี๋ยวไปที่คุณบุญจันทร์นะคะคุณบุญจันทร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: เป็นอะไรยังไงคะเนี่ย
1: วันนี้รถมันติดลมอยู่ข้างนึงพยายามดึงกันแล้วแต่มันไม่ขึ้นเลยพอดีจำเบอร์ได้ก็เลยขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับ
0: ตรงไหนอะคะอยู่ไหน
1: แถวบางบอน4การ์เด้น1นะครับผม
0: บางบอน4การ์เด้น1ขอพี่กัดหน่อยเผื่อใครฟังอยู่แล้ววนเวียนอยู่แถวๆนี้แวะเข้าไปหน่อย
1: แถวสาร
0: เขาเรียกอะไรอ่ะ
1: แถวสารอะไร
2: แขวงบางสาร
1: แขวงย่อยบางบอนเปรียบเทียบปรับนะครับผม
0: อ๋อสารแขวงย่อยบางบอนใช่ไหมคะตรงนี้อ๋อ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะเป็นรถอะไรอ่ะคะ
1: เป็นรถอีซูซู D-Max นะ2ทอพอเท่า
0: ค่ะ
1: อ่อ 8196นะพอดีมันจมอยู่ล้อนึงพยายามดึงกันแล้วไม่ขึ้นเลยพอดีเลยจำเบอร์ได
0: ้ก็เลยโทรมา
1: ต่อสอร้อยช่วยเหลือหน่อย
0: ได้ตอนนี้เราแจ้งประสานไปที่สอนอบางบอนให้ละทางเจ้าหน้าที่รับข้อมูลละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูให้แล้วเราไปตกได้ยังไงอะคะตรงนั้นอะมันเป็นดินเหรอ
1: พอดีไปจอดไว้พอดีวันนี้ว่าจะมาเอารถแต่พอดีฝนมันตกแรงมากพอดีล้อมันจมนะครับผม
0: อ๋อก็คือรถจอดเอาไว
1: ้ครับ
0: รถจะ
1: ไปเปลี่ยนเอารถไปใช้แต่ทีนี้ว่าพอดีมันเอาไม่ขึ้นดึงกันแล้วหมดโซ่มันขาดไปแล้วนะครับ
0: ก็คือดินมันนิ่มใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยล้อหมุนฟรีเลยติดอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: เป็นรถจอดค่ะได้
1: พอดีได้ขอความช่วยเหลือหน่อยปกติผมจะโหลดS4S ไว้นะครับ อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
0: ไอ
1: ตัวที่โทรไปปักหมุดได้เลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้คะใช้ได้อยู่ไหม
1: ตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้แน่นอนครับผม
0: เลยจำเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาก่อนนะ
1: แต่จำเบอร์ได้จำได้ทั้งหมดเลยนะครับผม
0: ได้ตอนนี้เราโทรไปที่สอนอบางบอนให้แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ไปดูให้แต่ว่าถ้าใช้ SOS เนี่ยจะง่ายเลยไม่ต้องอธิบายเลยว่าตรงไหนเนาะเราก็จะแบบรู้เลย
1: พอดีน่าจะสอนอโทรมาครับผม
0: โอเคค่ะได้เดี๋ยวให้สอนอประสาน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะอันนี้ก็คุณบุญจันทร์นะคะบอกว่าโหลดแอปพลิเคชันจสร้อยไว้แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้โทรใช้โทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นสายธรรมดาแต่ใครโหลดเอาไว้แล้วก็ลงทะเบียนนะให้เรียบร้อยระบุพิกัดเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินแบบเนี้ยนะคะกดเข้ามาปึ้งเราจะได้รู้พิกัดเลยเพราะบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาที่จะแบบมานั่งอธิบายเนาะว่าจุดตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถนนหรือบางทีเนี่ยเราไปในที่แปลกๆแล้วเวลาเกิดเหตุหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรถนนไหนซอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าใช้แอปพลิเคชันJS Roy ตรงนี้ก็เรียกว่าระบุพิกัดได้แม่นยำเลยทีเดียวอันนี้ก็ของคุณบุญจันทร์นะคะที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เป็นรถกระบะ Isuzu D-Max สีบรอนเงิน2ทอพิเท่าออ่าง8196 กทมนะคะอยู่ตรงซอยหมู่บ้านกาเด้น1บางบอน4นะก็บอกว่าน่าจะฝนตกกันแบบโอ้โหจนเรียกว่าดินนี่แบบซึมน้ำบางทีเราจอดรถอยู่นะแล้วก็เป็นดินนิ่มๆ นะคะก็คือเอาขึ้นมาไม่ได้ล้อแบบติดเป็นหล่มเลยแล้วก็พยายามที่จะดึงลากกันแล้วนะคะเอาโซ่ขาดเลยบอกว่าโซ่ขาดเลยนะคะก็ลากขึ้นมาไม่ได้นะก็เบื้องต้นจสร้อยก็ประสานไปที่ทางสนบางบอนแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ระหว่างคุยกันอยู่ก็จะน่าจะมีทางเจ้าหน้าที่ทางสนบางบอนโทรเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็ขอบคุณทางสนบางบอนด้วยนะคะที่รับเรื่องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะในช่วงดึกนะคะในคืนวันนี้คุณจันทร์บอกก็จำเบอร์จสร้อยได้นะคะจริงๆแบบอาจจะท่องขึ้นใจเลยนะบางทีมีเหตุมีอะไรเงี้ยโทรเข้ามาเราอยู่กันตรงนี้24ชั่วโมงละคอยให้ความช่วยเหลือกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีเรามีแอปพลิเคชันนะคะอันนี้ก็ง่ายเลยใครที่จะดูเรดาร์ฝนดูข้อมูลนะคะดูเส้นทางดูแผนที่หรือแม้แต่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือแบบนี้นะคะก็มีครบเลยในแอปพลิเคชันของ JS Roy นะคะอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งการขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะ อีกจุดหนึ่งที่บอกว่ามีการทำงานนะคะเมื่อสักครู่นี้แจ้งไปมีหลายจุดอยู่เหมือนกันเนาะตรงเส้นติวานนท์มุ่งหน้าแครายใต้สถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขตรงนี้มีปิด2เลนนะคะกลางกับขวาเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยใครผ่านจุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงถนนวงสว่างขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7นะคะตรงช่วงหน้าวัดเสาหินก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่เหมือนกันปิดการจราจรเป็น2เลนซ้ายกับกลางนะคะจุดนี้ก็มีรถชะลอตัวยังไงก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะในช่วงดึกๆแบบนี้นะคะบางทีก็คิดว่าเส้นทางนี้ก็ไม่น่าจะมีรถหรือไม่มีรถติดนะคะแต่ว่าไปทำไมรถชะลอตัวก็ในหลายๆจุดนะคะช่วงหลัง4ทุ่มไปเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเข้าพื้นที่ไปทำงานก็อาจจะทำให้มีการจราจรชะลอตัวแต่ยังไงก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยแล้วก็สังเกตป้ายเตือนสัญญาณต่างๆนะคะยิ่งดึกยิ่งรถน้อยเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันเรื่องของความเร็วด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเพื่อนร่วมทางของเราที่เป็นจักรยานยนต์นะคะบางทีกลางคืนเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าลดลงนะคะก็ต้องระวังเพิ่มเติมกันแบบเป็นพิเศษเลยทีเดียวในการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืนส่งความห่วงใยให้ทุกคนนะคะในการขับรถแล้วก็ถ้าเจอเหตุการณ์อะไรผิดปกติยังไงก็ดอกจัน1808นะคะก็โทรเข้ามาที่จสร้อยได้เลยมาดูเรื่องของฝนให้ตอนนี้กรุงเทพมหานครจากข้อมูลเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำตอนนี้ปลอดโปร่งแล้วนะคะพื้นที่ของกทมในทุกเขตไม่มีฝนแล้วนะตอนนี้เรดาร์ข้อมูลเรดาร์โชว์มาบอกว่าไม่มีฝนแล้วแต่ก็ในโซนของแถวๆสมุทรสงครามเนี่ยยังมีฝนกันอยู่นะคะก็จะมีกลุ่มฝนไปทางโซนทิศตะวันตกกันหมดละลาดบุรีดำเนินสะดวกสมุทรสงครามเนี่ยมีฝนตกอยู่ใครเดินทางกันอยู่ในเส้นนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ในบางจุดนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยส่วนกลุ่มฝนอีกจุดหนึ่งที่มองเห็นแถวๆประจีนเนี่ยฝนตกนะฝนตกอยู่หลายอำเภอเลยเหมือนกันกบิลบุรีประจีนบุรีนะคะสระแก้วฝนตอนนี้กลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่นะคะตกอยู่ในบริเวณนี้ก็ยังไงใครอยู่ในจุดนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างที่สระแก้วที่มีแจ้งกันมาก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเรียกว่าในทุกๆช่องทางของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนก็จะได้มีการแจ้งเตือนหรือบอกล่วงหน้านะว่าจะต้องยังไงในการประเมินสถานการณ์กันก็ส่งความห่วงใยให้คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยละกันนะคะในช่วงนี้ส่วนโซนของทางฝั่งตะวันออกตอนนี้ฝนก็ คลี่คลายลงไปเยอะเลยจากเมื่อช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นยังเห็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่จะมีพัทยาฝนตกอยู่นะเท่าที่เห็นนะคะจากจอเรดาร์ที่เป็นภาพใหญ่พัทยาฝนตกระยองนี่หยุดแล้วนะแล้วก็ทางฝั่งของจันทบุรียังตกอยู่นิดหน่อยนะคะในช่วงดึกๆคืนนี้ส่วนพื้นที่อื่นๆก็ดูแล้วไม่เป็นกลุ่มฝนแบบปานกลางนะคะไม่ได้เป็นฝนตกหนักนะในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เราได้ตรวจสอบกันในคืนวันนี้ขอไปดูในเรื่องของข่าวกันอีกเรื่องนึงดีกว่านะคะไปที่เพจงานจราจรของทางสภ.เมืองนนทบุรีนะคะอันนี้เขามีข้อมูลในเรื่องของงานจราจรสภ.เมืองนนทบุรีเนี่ยเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะเนื่องด้วยทางเทศบาลนครนนทบุรีก็กำหนดจัดงานแสดงความยินดีแล้วก็ขบวนแห่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเพื่อร่วมต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจากความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาตินะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ24กันยายนนะคะช่วงเวลา 15:30 นจนถึง 21:30 นสำหรับกำหนดการสำคัญนะคะที่โพสต์เอาไว้ในเพจของงานจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะคะก็บอกว่าพรุ่งนี้นะ24กันยายนนะคะวันพฤหัสช่วง 15:30 นจะมีการตั้งขบวนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่บริเวณห้างเดอะมอลล์งามวงวาน 16:00 นก็จะมีขบวนแห่นะคะเริ่มเคลื่อนตามเส้นทางที่กำหนดมุ่งหน้าไปที่ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีแล้วก็จะมีงานเลี้ยงฉลองช่วง 18:00 น 21:30 นก็จะจบเสร็จงานนะคะเพราะงั้นก็เลยขอประชาสัมพันธ์ในด้านของงานจราจรค่ะในช่วงที่ขบวนเคลื่อนผ่านอาจจะมีการชะลอหรือว่าปิดการจราจรเป็นช่วงๆตามเส้นทางของขบวนแห่นะคะงานจราจรของสภ.เมืองนนทบุรีก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางตามแผนผังเส้นทางที่กำหนดนะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามสัญญาณหรือว่าคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยของทุกท่านนอกจากนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าชาวนนทบุรีไปร่วมต้อนรับชื่นชมแล้วก็ส่งเสียงให้กำลังใจกับนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตลอดเส้นทางของขบวนแห่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะที่ได้มีการแจ้งข้อมูลเอาไว้เนาะก็จะใช้เส้นทางเดี๋ยวนะคะขอดูแผนที่เส้นทางนิดนึงขบวนแห่นักกีฬาวอลเลย์บอลพฤหัสที่24กันยายนนะคะก็จะเริ่มจากเดี๋ยวนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นผังของมีรถตำรวจมีรถขบวนของเทศกิจมีรถประชาสัมพันธ์รถแห่นักกีฬานะคะสองคันที่เป็นนักรถแห่นักกีฬาสองคันแล้วก็มีขบวนป้องกันปิดท้ายแล้วก็มีรถพยาบาลก็คือเป็นขบวนที่1 2 3 4 5 6ประมาณ7คันนะคะสำหรับขบวนที่มีการแจ้งเอาไว้นะส่วนเส้นทางเดี๋ยวนะคะดิฉันขอดูข้อมูลเส้นทางนิดนึงเคลื่อนจากเดอะมอลล์งามวงวานผ่านถนนงามวงวานตรงไปยังสี่แยกแครายแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนติวานนท์นะคะตรงไปยังแยกสนามบินน้ำผ่านกรมพลาธิการทหารบกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสนามบินน้ำผ่านกองสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงบริเวณสี่แยกพระนั่งเกล้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรผ่านเทศบาลนครน นนทบุรีเลี้ยวซ้ายที่แยกแครายเข้าสู่ติวานนท์ผ่านบริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปที่แยกแครายเข้าสู่ถนนติวานนท์เดี๋ยวนะอ๋อผ่านศรีธัญญาแล้วก็เลี้ยวขวาที่สี่แยกบิ๊กซีติวานนท์ค่ะเลี้ยวเข้าสู่ถนนประชาราษฎร์ผ่านหน้าวัดลานนาบุญถึงบริเวณสี่แยกเลี่ยงเมืองนนทบุรีแล้วก็ขวาเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งเข้าไปที่ถนนเลี่ยงเมืองนนผ่านอตก.3นนทบุรีแล้วก็กลับรถผ่านหน้าร้านบางกระสอจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรผ่านไทยวัสดุตรงไปยังสี่แยกพระนั่งเกล้านะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่ถนนนนทบุรี1ผ่านหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้วก็เข้าไปที่ตึกแม่น้ำนนทบุรีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามนะคะที่แจ้งในเรื่องของเส้นทางไปที่10ตำรวจตรีประภากรสุดสถานค่ะผบ.หมู่ป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองสมุทรสงครามนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: มีการแจ้งปิดจุดกลับรถเหรอคะ
3: ใช่ครับจะมีการปิดจุดกลับรถบริเวณจุดกลับรถกิโลเมตรที่72นะครับช่วงปั๊มปตท.คลองโคนะครับ
0: ยังไงอะคะปิดแบบไหนยังไง
3: ก็คือปิดเพราะว่าเนื่องจากจุดที่ตรงนั้นแหละคือมันเป็นจุดแอ่งกระทะแล้วก็บวกกับช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงที่ว่าน้ำทะเลหนุน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ก็ทำให้รถเล็กรวมถึงรถกระบะขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรไปได้ครับอาจจะทำให้รถเสียหรือขัดข้องได้ครับก็เมื่อสักครู่เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วก็รถก็มีเข้าไปติด1คันแต่ยังให้การช่วยเหลือไม่ได้
0: ค่ะ
3: เพราะว่ามันท่วมสูงเกินไปน่าจะเกือบ2เมตรอะครับ
0: โอ้ค่ะ
3: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เขานำแบรีเออร์แล้วก็ป้ายไปกั้นทำสัญลักษณ์ไว้แล้วว่าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุนะครับ
0: ค่ะ
3: เพื่อไม่ให้รถสัญจรเข้าไปครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ใช่ครับก็รับแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับหากท่านใดจะใช้จุดกลับรถเนี่ยให้เลยปั๊มมอทอคลองโคนไปครับไปใช้จุดกลับรถที่บริเวณจุดกิโลเมตรที่77อะครับ
0: ค่ะอันนี้คือจะปิดถึง
3: สัมพันธ์นะครับหากท่านใดจะใช้จุดกลับรถเนี่ยให้เลยปั๊มมอทอคลองโคนไปครับไปใช้จุดกลับรถที่บริเวณจุดกิโลเมตรที่77อะครับ

0: และเวลาปกติครับแต่เนื่องจากตอนนี้ฝนมันตกน่าจะปิดยาวครับประมาณ 2-3 วันนะครับ
1: ก็น่าจะขังอยู่แบบนี้เลยใช่ไหมคะธรรมชาติของ
0: มันจะขังตรงนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาดการณ์ว่าน่าจะใช้งานได้ประมาณน่าจะวันจันทร์นะฮะ
1: แล้วมันก็ดูค่อนข้างลึกเลยใช่ไหมคะตรงนี้
0: ใช่ครับลึกครับ
1: เพราะงั้นแต่ว่าเราก็จะมีเส้นทางเลี่ยงก็คือสามารถไปกลับที่จุดอื่นได้
0: ใช่ครับก็ขับเลยจากกิโลเมตรขับเลยจากปั๊มปตท.คลองคูนไปประมาณ2กิโลเมตรก็เจอจุดกลับรถครับ
1: อ๋อไปต้องเลยไปอีก2กิโลนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ตรงนี้ก็คือเราจะตั้งคือถ้าคนในพื้นที่ก็น่าจะพอเข้าใจอยู่แต่ถ้าไม่ค่อยได้ผ่านมาแถวนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะตรงจุดนี้
0: ใช่ครับจะมีเมเดเออร์แล้วก็ป้ายตั้งตั้งแต่ตรงบริเวณทางเข้าคลองโคนเลยครับ
1: ค่ะแล้วจุดนี้จะมีผลกระทบไหมคะปริมาณรถหนาแน่นไหมหรือยังไงอะคะโดยธรรมชาติของจุดนี้ค่ะ
0: ไม่มีครับไม่มีผลกระทบต่อการจราจรนะเพราะว่าทางจุดกับรถเส้นมาดามสองยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ
1: อ๋อค่ะก็คิดว่าไม่กระทบกับการใช้งานก็คือแค่เลยไป2กิโลก็ไปใช้ตรงนั้นแทนได้เนาะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวน้ำลดตรงนี้เมื่อฝนหยุดใช่ไหมมันถึงจะลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเดียวเท่านั้นเลยจะไม่ได้มีการสูบหรืออะไรเลยสำหรับจุดนี
0: ้ใช่ครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ปกติเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นช่วงน้ำหนุนนะคะจุดนี้ก็จะขึ้นมาท่วมตามรอบของน้ำทะเลหนุนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของฝนที่ตกลงมาสะสมด้วยนะคะทางสภ.เมืองสมุทรสงครามก็เลยขอปิดไว้ก่อนนะสำหรับจุดกลับรถตรงจุดนี้แต่ว่าถ้าใครจะใช้เส้นนี้นะคะเลยไปอีกประมาณสัก2กิโลเมตรแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นจุดที่รถพลุกพล่านหรือว่าใช้รถใช้ถนนกันแบบแน่นนะคะหรือว่าแบบขับข้างนะคะก็ไม่น่าจะมีผลกับเรื่องของการจราจรเพียงแต่ว่าให้สังเกตป้ายนะคะแล้วก็ที่เจ้าหน้าที่เขาให้สัญญาณป้ายหรือบอกทางต่างๆที่ตั้งเอาไว้ถ้าใครไม่ค่อยได้คุ้นเคยสำหรับเส้นทางนี้นะคะเลยไปอีกเลยทางคลองโคนไปสัก2กิโลเมตรก็สามารถที่จะกลับรถได้สำหรับตรงจุดนี้ก็ต้องรอดูในเรื่องของฝนด้วยเหมือนกันถ้าฝนหยุดน้ำจุดนี้ก็น่าจะลดลงนะคะอีกหนึ่งจุดฝากเอาไว้เดี๋ยวไปพักสักครู่ค่ะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเรา

0: ร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดินทางด้วยกันต่อนะคะ 23:47 แป๊บเดียวนะมาถึงจะเที่ยงคืนแล้วนะคะอยู่ด้วยกันในตั้งแต่ช่วงเย็นที่จสร้อยสวัสดีคุณรพีค่ะแวะมาทักทายกันในช่วงดึกคืนวันนี้ด้วยนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจยังอยู่ด้วยกันนะในช่วงคืนนี้คุณพักเคอินนะคะน่าจะมีอีกหลายท่านใช่ไหมที่ติดตามจสร้อยกันอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างช่วงในช่องทางของ YouTube เนี่ยเราพูดคุยกันได้ด้วยส่วนเพื่อนๆสมาชิกที่ยังขับรถกันอยู่บนท้องถนนนะคะวันนี้ก็เรียกว่าส่งความห่วงใยให้ละกันนะคะยังมีอีกหลายเส้นทางหลายพื้นที่เลยที่มีข้อมูลแจ้งรายงานเข้ามาช่วง 5:00 นเนี่ยมีอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมมาอีก1รายด้วยนะตรงสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะตรงใต้ BTS พระโขนงอะค่ะได้รับแจ้งมาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะสำหรับในจุดนี้นะคะตรงช่วงของพระโขนงตรงตัดพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปทางเอกมัยอันนี้ฝั่งขาเข้านะคะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่เป็นรถจักรยานยนต์ด้วยก็แต่มีเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ก็เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ในช่วงดึกนะคะคืนวันนี้อีก1จุดก็ใช้ความระมัดระวังกับการขับขี่นะคะแล้วก็เรียกว่าใจเย็นๆในการขับรถมีน้ำใจให้กันนะอันนี้ช่วยได้เลยล่ะช่วยได้เยอะเลยนะในการขับขี่อย่างน้อยก็ไม่หงุดหงิดนะคะก็จะทำให้เรียกว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าช่วยลดอุบัติเหตุนะหรือว่าเรื่องของสภาพการจราจรติดขัดได้ด้วยนะคะใจเย็นๆกันเวลาขับรถนะแล้วก็ให้ทางนะคะใช้กติกาต่างๆจะเปลี่ยนเลนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงก็ให้สัญญาณไฟเลี้ยวนะคะคนอื่นจะได้รู้ว่าตกลงจะไปทางไหนกันแน่นะคะเราจะได้ให้ทางถูกหรือว่าไม่ต้องมานั่งเดาใจกันนะเอ้าอะไรยังไงจะไปไหนนะบางทีขับรถนี่ก็หงุดหงิดเหมือนกันเนาะบางทีนะคะเปิดจอสร้อยไว้เป็นเพื่อนนะคะบางทีรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ทำให้เราหงุดหงิดน้อยลงนะคะเพราะว่าพอเรารู้ว่าถ้าเส้นทางนี้รถติดนะคะเพื่อนข้างหน้าบอกเราแล้วเนี่ยก็เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วก็จะหายหงุดหงิดได้แต่บางทีถ้าไม่รู้ล่วงหน้าไม่รู้มาก่อนก็จะแบบตกลงปกติเคยใช้เวลาแค่นี้ทำไมวันนี้นานกว่านี้ก็เริ่มหงุดหงิดกันขึ้นมาละไม่เป็นไรใจเย็นๆนะคะมีจสร้อยเป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆที่สมาชิกที่ติดตามเราก็เรียกว่าส่งข้อมูลถึงกันนะคะห่วงใยกันแล้วก็ให้ข้อมูลผ่านทางจสร้อยเนี่ยตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝนในคืนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะมาดูอีกทีนึงก็เรียกว่าปลอดโปร่งละในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะส่วนในบริเวณรอบๆก็ยังมีอยู่ปรับปลายอยู่หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับหน่วยฝนยังต้องติดตามต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจากข้อมูลการคำนวณสภาพอากาศหรือพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังมีฝนตกนะคะค่อนข้างที่จะยังดูน่ากังวลอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงมีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกนะคะอันนี้โพสต์เอาไว้ที่เพจจสร้อยละนะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดข้อมูลได้มีการแจ้งเตือนประชาชนด้านท้ายน้ำนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ย24กันยายนตั้งแต่8:00 นจนถึง18:00 นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชนนะคะจะดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของอาคารระบายน้ำสปริเวค่ะเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการปริมาณน้ำให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ด้านท้ายน้ำและประชาชนที่ทำกิจกรรมบริเวณด้านท้ายน้ำใช้ความระมัดระวังติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของทาง ขุนด่านประการชนนะคะที่แจ้งประชาชนที่อยู่ด้านท้ายน้ำนะที่ทำกิจกรรมด้านท้ายน้ำต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเลยเพราะว่าทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนเขาจะมีการตรวจสอบความพร้อมของอาคารระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำเรียกว่าในทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานก็คือเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยนะคะในการรับมือสถานการณ์หรือว่าการคาดการเหตุในเรื่องของน้ำกันเอาไว้เนี่ยแล้วก็ยังอยู่ในมาตรการต่างๆของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเนี่ยที่ได้เตรียมการกันเรียกว่าเตรียมการกันอย่างดีนะคะในการคาดการเพราะงั้นก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็หน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการแจ้งเตือนเอาไว้นะคะต่อพรุ่งนี้นะตลอดทั้งวันเลยนะคะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งจุดที่แจ้งเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยมาดูการเดินทางนะคะในช่วงคืนวันนี้อ่ะมาที่เรื่องของการสรุปอุบัติเหตุนะคะในวันนี้เนี่ยอย่างในช่วงเวลารอบวันที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุของวันพุธที่23กันยายนเดี๋ยวเราไปสรุปตัวเลขกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่23กันยายน2569ค่ะมีอุบัติเหตุทั้งหมด27รายและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามนะคะมีแวะมาส่งกันด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณระพีคุณพักเคอินนะคะที่ติดตามแล้วก็พูดคุยกันมาในช่องแชทอีกหลายๆท่านด้วยล่ะที่ขับรถกันอยู่ในช่วงดึกคืนนี้แล้วก็ติดตามจอสอร้อยอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาจนใกล้จะเข้าสู่วันใหม่แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกๆช่องทางเลยในคืนวันนี้ดิฉันรัศมีมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.ร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงโอ้โห
2: เก
1: ่
2: งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
4: เอามาแต่แค่นี้

0: าพที่เห็นนี้คือบรรยากาศยามดึกของคืนวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2549บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและหลังจากนี้อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อถึงรุ่งเช้าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยคนไทยหลายแสนคนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีเวลาเช้าของวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณพระพราพิธีพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งชุมสายทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูวามเทพมุนีอ่านประกาศบวงสรวงทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะทรงหลักทักษิโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายพระพรชัยมงคลคถาพิเศษถวายอดิเรกถวายพระพรลาเมื่อเสร็จการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าแทนสมาชิกรัฐสภาและแทนข้าราชการตุลาการตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสตอบท่ามกลางมหาสมาคม
1: ประการแรกคือการที่ทุกคนคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันประการที่สองคือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันประการที่สี่คือการที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล
0: กระแสพระราชดำรัสในวันนั้นคือหลักธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานให้คนไทยทุกคนได้น้อมนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของตนเองและแผ่นดินนาทีนี้คือภาพแห่งความปลื้มปิติในหัวใจไทยทุกดวงที่ร้อยรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นภาพที่ประทับในดวงใจชาวไทยชั่วกาลนาน

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันที่3ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2549การพระราชพิธีในวันนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่69รูปเมื่อทรงหลังทักษิโณทกและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์จากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบ99รูปทรงศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรชัยมงคลคาถาพิเศษถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยดารักษานพประดนมหาเสวตฉัตรราชกกุฏพันธ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชฉลองสิริราชสมบัติเมื่อเวียนเทียนครบ3รอบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูวามเทพมุนีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์แทนสงฆ์มุรธาพิเศษน้ำเทพมนต์ซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันนี้ผู้แทนองค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูในประเทศไทยได้อัญเชิญจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์5สายในประเทศอินเดียและน้ำที่พรีกรรมจากแม่น้ำในประเทศ5สายคือแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำนครนายกแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเพชรบุรีนำมาประกอบพิธีณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์หลังจากถวายน้ำเทพมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วพระราชครูวามเทพมุนีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบสมิกคือช่อใบไม้3ชนิดได้แก่ใบมะม่วง25ใบหมายถึงขจัดพยันตรายใบทอง32ใบหมายถึงขจัดอุปทวันตรายและใบตะขบ96ใบหมายถึงขจัดโรคันตรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับปัดพระองค์แล้วพระครูพราหมณ์นำกลับมาประกอบพิธีณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามโบราณราชประเพณีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเป็นจักรราชกกุฏพันธ์พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นเสร็จการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันที่3

ในมหามงคลสมัยแห่งงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549พระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศได้เป็นที่ประจักษ์ว่าได้อำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไทยให้อยู่ร่วมกับสังคมโลกด้วยความร่มเย็นเป็นสุขต่อเนื่องมาในโอกาสนี้พระประมุขและพระราชวงศ์ประเทศต่างๆได้เสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในวันที่12และ13มิถุนายนในตอนบ่ายของวันที่12มิถุนายนเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตทรงรับพระประมุขและพระราชวงศ์รวม25ประเทศภาพอันงดงามเมื่อมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทุกพระองค์ซึ่งทรงถือว่าเป็นมิตรอันสนิทนี้เป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสขอบพระทัยพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินมางานนี้ในตอนเย็นวันเดียวกันมีงานรับรองพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศในราชนาวิกสภาเพื่อทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งจัดรูปขบวนเช่นเดียวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระราชพิธีเคลื่อนขบวนจากท่าวาสุกรีตามจังหวะฝีพายและบทเหเรือก้องกังวานผ่านหน้าพระที่นั่งไปถึงวัดอรุณราชวรารามจึงสิ้นสุดขบวนเมื่อเวลาพลบค่ำพอดีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณหอประชุมกองทัพเรือวันรุ่งขึ้นวันที่13มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานถวายพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อแสดงออกถึงความปลื้มปิติในพระราชไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสขอบพระทัยในไมตรีจิตมิตรภาพของพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพระราชวงศ์ให้มั่นคงเจริญงอกงามและแน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนกราบรูไนดารุสลามในฐานะทรงมีอาวุโสการครองราชสูงสุดได้มีพระราชดำรัสในพระนามพระประมุขและผู้แทนพระองค์ทั้ง25ประเทศเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสในค่ำคืนนั้นแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันงดงามและความชื่นชมยกย่องของนานาประเทศดังที่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเราภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งมีต่อเนื่องกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายรวมทั้งภาพประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มีส่วนเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลตลอดงานเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีที่จักบันทึกไว้ชั่วกาลนานเหนืออื่นใดคือภาพสะท้อนอันแจ่มชัดว่าตลอดเวลา60ปีแห่งการครองราชคือ60ปีที่แสงแห่งราชธรรมได้ส่องสว่างเป็นมงคลแห่งแผ่นดินสืบไป

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอ100ค่ะดิฉันอาณาชานะคะอยู่กับคุณในคืนนี้นะคะ24กันยายน2569แล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับทีมงานหลังไมค์ถึงสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้นะคะเรามีเรื่องของการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของอเมริกาก็คือ Bank of America Microsoft แล้วก็ PIMCO นะคะซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันการเงินและกองทุนของสหรัฐซึ่งทาง Bank of America ในเขาตอบรับการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าการนำเงินมาลงทุนโดยจะเน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะส่วนการหารือกับผู้บริหารบริษัท Microsoft นะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์นะเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคแล้วก็มีการขอบคุณที่ Microsoft เนี่ยสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันช่วยให้ภาคธุรกิจไทยเนี่ยเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการรับหนังสือและรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยที่มายื่นหนังสือแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะอันนี้ก็จะมีการหารือกันในวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะทางกระทรวงเขาก็บอกว่ารัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญย้ำว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลก็บอกว่ายังเป็นเรื่องของการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะเพราะว่าเรื่องการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชเนี่ยยันว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลเฉพาะกรณีเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วก็มีการจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นนะคะส่วนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะก็มีการชี้แจงข้อร้องเรียนคัดค้านการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินของบริษัทไซโนเอสอีประเทศไทยจำกัดในพื้นที่จังหวัดนครพนมซึ่งทางกรมเนี่ยเขาเรียนว่ากระบวนการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแร่พุทธศักราช2560ซึ่งอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษ1คำขอในพื้นที่อำเภอธาตุพนม8,463 ไร่เพราะว่าอันนี้ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่อำเภอเรนูนครอันเนี้ยมีการยื่นข้อคัดค้านจากประชาชนจึงระงับคำขอในพื้นที่ไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง นะคะบอกว่าการออกอาชญาบัตรพิเศษเนี่ยเป็นเพียงการให้สิทธิ์ศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาเท่านั้นไม่ใช่การอนุญาตให้ทำเหมืองแร่หรือให้สิทธิ์ครอบครองที่ดินโดยผู้ประกอบการจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการสำรวจเสมอและต้องปฏิบัติตามมาตรการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนที่กระทรวงกลาโหมนะคะก็มีการประชุมสภากลาโหมนะคะกรณีแผนการสร้างหมู่บ้านมั่นคงตามแนวชายแดนซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงมหาดไทยในการจัดทำกรอบความร่วมมือโดยให้หน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีความร่วมมือในพื้นที่ด้วยนะคะนำร่อง5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในปี2510แล้วก็ในเร็วๆนี้นะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังมีกำหนดลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมด้วยนะคะในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่วนนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผลักดันการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและของเสียอันตรายโดยมีการทำงานร่วมกับกรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามการบังคับใช้กฎหมายเตรียมเสนอแนวทางแก้ไขเชิงระบบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าและลดช่องว่างในการกำกับดูแลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจากการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ก็พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีในการตรวจสอบตู้สินค้าและจำนวนตู้สินค้าเนี่ยก็มีจำนวนมากด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้วิธีการสุ่มตรวจที่สำคัญคือยังไม่มีบทกฎหมายที่จะลงโทษตัวแทนนำเข้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เลยต้องมีการนำเสนอแนวทางเพื่อจะปิดช่องว่างเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะ S&P Global นะคะเปิดเผยผลสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI รวมภาคการผลิตภาคบริการขั้นต้นของยูโรโซนเพิ่มขึ้นจากระดับ52ในเดือนสิงหาคมสู่ระดับสูงสุดที่ 53.1 ในเดือนกันยายนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามันจะลดลงมาที่ 51.1 นะคะดัชนี PMI ที่ระดับสูงกว่า50บ่งชี้ว่าดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆเนี่ยอยู่ในภาวะขยายตัวส่วนดัชนีที่ต่ำกว่า50บ่งชี้ว่าอยู่ในภาวะหดตัวทั้งภาคบริการและภาคการผลิตต่างก็มีส่วนช่วยหนุนการขยายตัวในครั้งนี้โดยดัชนี PMI ภาคบริการขั้นต้นดีตัวขึ้นจากระดับ 51.6 ในเดือนสิงหาคมสู่ระดับ53ในเดือนกันยายนก็เป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ1ปีนะคะแล้วก็สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 51.5 ด้วยนะคะส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะขยายตัว 5% ในปีนี้เพิ่มขึ้น 0.1% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนกรกฎาคมและคาดว่าเงินเฟ้อในปีนี้จะอยู่ที่ 4.2%ก็เป็นเรื่องของอุปสงค์ภายในประเทศที่มีความแข็งแกร่งมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะคะแต่ก็เตือนว่าสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงสภาพอากาศที่ผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงมากขึ้นในอาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคแห่งนี้ไปจนถึงปี2570ในรายงานแนวโน้มการพัฒนาเอเชียฉบับล่าสุดของ ADB คงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกไว้ที่ 5.1% ในปี2570แล้วก็ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อนะไปอยู่ที่ 3.5% นะแล้วว่าราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับสูงขึ้นแล้วยังก็มีผลกระทบจากการปรับขึ้นสินค้าราคาสินค้าต่างๆที่ข้องกับเอลนีโญด้วยอันนี้ก็ทำให้ราคาสินค้าเนี่ยจะแพงขึ้นนะในระดับสูงสุดได้นะคะนอกจากนี้แล้ว ADB ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 4.6% ในปีนี้ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากคาดการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมและคาดว่าเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัวถึง 7% นะเพิ่มขึ้น 0.4% จากในปี2568นะคะวิจัยที่รายงานของทางสหรัฐอเมริกานะคะเขาวางแผนที่จะฟื้นฟูฐานทัพทหารในยุคสงครามเย็นทางตอนใต้ของกรีนแลนด์แล้วก็จะสร้างฐานทัพอีกแห่งด้วยบนชายฝั่งทางตอนออกตอนนี้ถูกใช้โดย หน่วยลาดตระเวนสุนัขลากเลื่อนของเดนมาร์กภายใต้ข้อตกลงที่จะมีการลงนามกับเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์นะคะสถานที่ที่จะมีการสร้างฐานทัพอยู่ที่นาซาสุอักอันนี้เขาเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเหลืออยู่แค่ไม่10คนนะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยปิดฐานทัพ Blue Events 1ในช่วงทศวรรษ1950แล้วก็ Master Swift นะฐานทัพที่ใช้โดยหน่วยลาดตระเวนสุนัขลากเลื่อน Sirius ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของเดนมาร์กนะคะก็พอฐานทัพย้ายออกไปประชากรก็ย้ายตามออกไปด้วยนะก็เลยทำให้มีจำนวนลดลงนะคะช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพักเคอินด้วยนะคะแล้วก็คุณอภิชาตินะหุ่นระพีนะคะขอบคุณที่ทักทายมาทาง YouTube นะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราก่อนที่จะไปชมสารคดีเรามีติดตามรายการสัมภาษณ์นะคะดร.เทเลศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษกกรมชลประทานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะคะในช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้นะคะ
5: สถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะให้สอดคล้องกับตัวปริมาณที่วันนี้ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะมีฝนตกเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษกของกรมชลประทานนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.
6: ครับสวัสดีครับคุณรัศมีมาและผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
5: ค่ะตอนนี้ทางกรมชลมีการประเมินสถานการณ์กันเอาไว้ยังไงบ้างอะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่า 3-4 วันเนี้ยจะมีฝนตกต่อเนื่องกันลงมาด้วยอะค่ะ
6: คือถ้าเกิดมองในตัวของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับในตัวน้ำที่เราบริหารน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยครับตอนนี้เราบริหารน้ำที่มาจากตอนเหนือที่ฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือฝนตกแถวกำแพงเพชรนะครับแถวตากในแม่น้ำปิ่งนะครับแล้วฝนตกแถวพิษณุโลกนะครับ พิจิตรนะครับนครสวรรค์ในเขตแม่น้ำน่านนะครับซึ่งน้ำที่มานะครับมันไม่ได้มาจากเขื่อนนะเพราะเขื่อนเราเนี่ยเราก็ส่งมาเพื่อการใช้ท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับส่วนน้ำที่นครสวรรค์ตัวนี้ครับก็ตัวนี้อยู่ในแนวโน้มที่ส่งตัวนะครับมีแนวโน้มที่ขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งการจัดการน้ำตัวนี้เราใช้เขื่อนเจ้าพระยานะครับเป็นตัวอาคารบังคับน้ำนะครับก่อนจะมาถึงชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีและกรุงเทพมหานครครับโดยเขื่อนเจ้าพระยาตัวนี้ทำหน้าที่ในการยกระดับน้ำนะครับแล้วก็ผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตอนออกและฝั่งตอนตกนะครับฝั่งตอนออกก็เช่นนะครับคลองชนะป่าสักนะครับคลองชนะอยุธยานะครับฝั่งตะวันตกก็เช่นตัวของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำน้อยนะครับตรงนี้เราก็เอาเข้าในส่วนของระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะครับโดยไม่ให้มีผลกระทบในพื้นที่เพราะว่าในพื้นที่สองฝั่งเนี่ยครับก็ยังมีหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังเก็บเกี่ยวไม่หมดนะครับเราก็เอาน้ำเข้าในสู่ระบบชลประทานเท่าที่ลิมิตที่ไม่กระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่กำลังเพาะปลูกอยู่กำลังจะเก็บเกี่ยวนะครับปริมาณน้ำที่เหลือจะตัดออกไปนะครับเราก็มีความจำเป็นต้องให้น้ำตรงนั้นนะครับไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยปัจจุบันก็อยู่ในตาทรงทรงอยู่ครับประมาณสัก1,750ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้เราคาดการณ์ว่าในมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือรอบนี้ครับเราก็คงจะระบายประมาณนี้นะครับก็ทำให้พื้นที่แถวที่ประสบภัยนะครับหรือน้ำล้นตลิ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตของริมแม่น้ำในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถบพงเพงบางบานเสนานะครับซึ่งได้รับผลกระทบมาก็คงจะประมาณสักสัปดาห์กว่าแล้วนะครับส่วนในการที่จะรองรับนะครับในส่วนของวันที่24-25นะครับที่ฝนจะตกมากในพื้นที่ภาคกลางนะครับเราก็มองว่าจากกระบวนน้ำเนี่ยครับมันก็มีแนวโน้มที่นครสวรรค์เขาทรงตัวนะครับส่วนน้ำที่มาเติมครับก็คงมาเติมเนี่ยไม่ใช่มาเติมเหนือเขื่อนขึ้นไปมันก็มาเติมในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งทำให้การจัดการน้ำของเราตรงนี้ครับคาดการว่าก็คงจะระบายในลักษณะนี้ได้แต่ส่วนที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังก็คือว่าเมื่อฝนตกในพื้นที่ครับ มันก็ต้องมีพื้นที่การเกษตรที่จะต้องรอการเก็บเกี่ยวอยู่ถ้าเกิดน้ำเข้าไปในพื้นที่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ตัวของพื้นเครื่องสูบน้ำนะครับเข้าไปสูบน้ำนะครับให้พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบครับตรงนั้นได้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับตรงนี
4: ้
6: ครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมได้เครื่องจักรเครื่องมือในการเร่งสูบน้ำแล้วก็ช่วยระบายน้ำในพื้นที่ครับ
5: อย่างที่คาดการณ์ตอนนี้ค่ะที่มีบอกว่าจะปล่อยลงมาสักประมาณ 1,800 ตรงนี้จะเกินไปกว่านี้ไหมคะหรือว่าตรงยังอยู่
6: เราคาดการณ์ว่าเราจะส่งจะปล่อยประมาณนี้ครับแล้วก็จากการที่บางท่านบอกว่าจะถึง 2,000 ไหมอะไรเงี้ยคือไอ้นั่นคือสิ่งที่เราขอทางอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปว่าเราขอระบายเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีถึง 2,000 แต่แล้วว่าเราเนี่ยจะไประบายถึงตรงนั้นนะครับเป็นการที่เราขออนุญาตไว้ก่อนในส่วนของการจัดการจริงๆนั้นเนี่ยเราจะพยายามให้มีการระบายน้ำลงมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้กระทบน้อยที่สุดครับแต่ถามว่ากระทบไหมก็ต้องกระทบในบางพื้นที่ครับ
5: ค่ะอย่างพื้นที่ของเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะผอ.จะมันอยู่ในช่วงไหนอะคะอีกสักประมาณกี่สัปดาห์หรืออะไรถึงจะพ้นช่วงนี้
6: คือประมาณถึงสิ้นเดือนกันยายนนี่แหละครับก็จะค่อนข้างจะเก็บเกี่ยวเกือบหมดนะครับแต่ไม่ได้ 100% นะครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมบางพื้นที่ซึ่งตอนนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ภายในเดือนกันยาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสามารถเอาน้ำเข้าสู่พื้นที่ได้บางพื้นที่นะครับ
5: ค่ะก็คือตอนนี้ที่ยังต้องระวังกันอยู่ก็คือช่วงเนี่ยช่วง2สัปดาห์เนี่ยที่ยังเก็บเกี่ยวกันยังไม่เสร็จใช่มั้ยคะซึ่งอาจจะเกิด
6: ใช่ครับก็คือฝนที่ตกในพื้นที่อ่ะครับในทุกๆพื้นที่ที่ฝนตกภาคกลางเนี่ยครับมันมีหลายจุดที่ยังเก็บเกี่ยวไม่แล้วเสร็จครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือครับเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปช่วยสูบออกครับไม่จะเป็นแถวทุ่งโพพยาแถวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแถวทุ่งป่าโมกตุ้งตาวุ้งนะครับแถวจังหวัดลพบุรีเองนะครับตัวนี้ก็ต้องเร่งสูบนะครับในกรณีฝนตกในพื้นที่ครับ
5: ค่ะอย่างข้อมูลที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ70ถึง 1.2 เมตร 0.7 ถึง 1.2 ตรงนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ระดับตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหรือยังหรือว่าหลังจากวันนี้ไปอะคะ
6: ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเพราะว่าไอ้ 1.2 เมตรเนี่ยครับมันคือค่าไอ้ตัวบนคือระบาย 2,000 จะขึ้นอีก 1.2 เมตรแต่อันเนี้ยคือมัน0.1 อันเนี้ยครับมันอยู่ประมาณสักจากเดิมก็มาไม่ถึง1เมตรนะครับเพราะตอนนี้เราระบายไม่ถึงตรงจุดนั้นครับ
5: อ๋ออันนี้คือคาดการตัวเลขสูงสุดถ้าพือปล่อยถึง 2,000 ก็จะเป็น 1.2
6: ใช่ใช่
5: ค่ะซึ่งตอนนี้ตัวเลขอยู่ประมาณ 1,700 ใช่ไหมคะตอนนี้
6: 1,750 ครับ
5: ค่ะ
6: ณเวลานี้เลยนะครับ
5: ครับค่ะก็ถ้าอย่าง 1,700 ตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้ใช่มั้ยคะ
6: ก็มันตอนนี้น้ำอยู่ในระบบทั้งหมดครับอยู่ในระบบชลประทานระบบคลองทั้งหมดระบบประตูระบายน้ำที่สามารถควบคุมได้แต่ว่าไอ้ตัวต้องเรียนท่านประชาชนแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจริงๆครับที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาเองมันไปเขื่อนทดน้ำมันไม่เขื่อนกักเก็บน้ำนะครับฉะนั้นน้ำที่มาจากตอนเหนือครับมันก็ใช้บังคับน้ำออกไปฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเท่าที่ระบบมันรับได้แต่ส่วนที่เหลือนะครับมันก็ต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับตรงนี้ก็ประชาชนดังกล่าวก็จะได้รับผลกระทบครับตรงนี้ครับ
5: ค่ะช่วงวันที่เท่าไหร่อะคะตอนนี้มีการคาดการณ์ไหมคะว่าจะได้รับผลกระทบหรือว่าน้ำจากด้านบนที่จะลงมามากที่สุดหรือปริมาณฝนที่เติมมาใหม่นี่จะมาก
6: คือตอนนี้ครับเป็นช่วงนี้แหละครับก็คือเราประเมินไว้แล้วเนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้ครับน้ำที่นครสวรรค์ก็จะขึ้นถึงจุดสูงสุดนะครับก็คงประมาณ 1,800 นะครับที่เราคาดการณ์ไว้นะครับที่ว่าจะสูงสุดเมื่อ 1,800 ที่นครสวรรค์นะครับมาบวกกับน้ำจากสแกกลางหรือแม่น้ำย่อยๆก่อนจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยรวมแล้วเราก็ต้องบริหารน้ำเนี่ย 2,200 ซึ่งน้ำ 2,200 ก็เราก็เข้าระบบใช่ไหมครับเข้าระบบไปประมาณ500ก็เหลือสัก 1,700 แล้วก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราก็ต้องระบายประมาณ 1,750 นะครับตรงนี้ครับเป็นที่มาที่ไปว่าเราก็มีการตัดยอดตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของน้ำเนี่ยผมมองว่าก็จะทรงๆอยู่ 3-4 วันนี่แหละครับในกรณีที่ฝนตกมาเติมถ้าไม่มากนักนะครับมันก็จะอยู่ในทรงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดฝนมันตกทางเหนือจังหวัดนครสวรรค์ไปเยอะกว่านี้นะครับมันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมาเติมต ตรงนี้ครับก็ต้องติดตามเฝ้าระวังอีกทีนึงแต่เราคาดการณ์ว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนมันจะตกท้ายเขื่อนคือจังหวัดท้ายจังหวัดชัยนาทลงมาเนี่ยนะครับก็คงต้องห่วงลักษณะของพื้นที่การเกษตรที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมามากกว่านะครับแต่ละชัยนาทที่มุกดาหารทองสุพรรณบุรีตรงนี้ครับต้องมาเฝ้าระวังว่าน้ำที่ฝนตกในทุ่งมากกว่าว่าจะไปทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับ
5: ค่ะก็เป็นปัจจัยที่ตกฝั่งด้านล่างนี่อีกส่วนนึงด้วยเหมือนกันค่ะแต่ที่ผ่านมานี้เราอย่างฤดูกาลนี้เราเคยปล่อยถึง 2,000 มั้ยคะพ
6: อคืออย่างนี้ครับณวันนี้นะครับปีที่แล้ว 2,002
5: อ๋อค่ะ
6: ณวันนี้นะครับของปีที่แล้ว
5: ของปีที่แล้ว
6: แล้วสี่ตีนะครับสี่ตีของการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยแหละครับใน64ปีที่เราเก็บสี่ตีมาย้อนหลังไปเนา
5: ะ
6: จากปีที่แล้วไป64ปีนะครับมีการระบายที่น้อยกว่า700ไม่กระทบที่ไหนเลยเนี่ย4ครั้งเองใน64ปีแล้วก็ปริมาณน้ำที่เราระบายไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีเพียง20ปีใน64ปีนั่นหมายถึงไอ้ตัวเนี้ยครับมันเป็นลักษณะของฤดูกาลของเขาที่น้ำเหนือจะต้องหลากมาช่วงนี้นะครับแล้วก็การระบายก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับในปีที่ไม่ถึงกับฝนมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดฝนมากก็ท่านก็จะเห็นว่าอาจจะมีเท่าไหร่อ่ะ 2,000 กว่าขึ้นไปหรือประมาณบางที 2,500 ขึ้นไปแต่นั่นคือปีน้ำที่เกิดอุทกภัยจะมากมายนะครับส่วนปีนี้เหมือนเราบริหารจัดการน้ำหลากจากภาคเหนือนะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยไม่ใช่มหาอุทกภัยแน่นอนนะครับที่คนเกรงๆว่าเป็นมหาอุทกภัยหรือเปล่ามันไม่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันเกิดจากไอ้ตัวของน้ำเหนือตามฤดูกาลแล้วก็ตัวของแค่ร่องมรสุมนะครับมันไม่มีพายุมาสักลูกเลยครับปีนี้ประเทศไทยนะครับไม่มีเลยนะครับฉะนั้นอิทธิพลที่เกิดอุทกภัยหนักๆหรือมหาอุทกภัยเนี่ยครับมันต้องมีทั้งร่องมรสุมนะครับทั้งฝนอย่างเติมมาตลอดเดี๋ยวร่องมรสุมมาเดี๋ยวยอมความกดอากาศต่ำมาเดี๋ยวลมมาเดี๋ยวพายุมาเนี่ยเกิดมหาอุทกภัยแน่แต่ปีนี้มันเป็นแค่ตัวของอิทธิพลของฝนนะครับที่มาตกเป็นลักษณะของร่องมรสุมเฉยๆตามฤดูกาล
5: ค่ะอย่างตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยเอาณวันนี้ที่พอพูดถึงเรื่องของคนกลัวอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปี54มาจนถึงตัวเลขณวันนี้มันยังห่างกันอยู่ใช่ไหมคะจากข้อมูลที่เรา
6: ห่างกันอยู่ครับ
5: ห่างกันเยอะ
6: ปีที่เอาไม่ต้องปี54กันแล้วกันปีที่แล้วเราระบายเขื่อนเจ้าพระยา 2,900
5: ค่ะ
6: ปีนี้เราระบายอยู่
5: 1,700
6: ค่ะแต่ปีแล้วทุกคนก็นึกภาพเนาะ
5: ค
6: ือน้ำท่วมอยุธยาเนี่ยท่วมป่านนี้มันท่วมไปตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วน้ำท่วมอยุธยาแต่ปีนี้น้ำท่วมอยุธยาเนี่ยประมาณรุ่งกลางเดือนกันยาน้ำมาช้าแล้วก็ตัวของปริมาณน้ำที่ระบายที่บวกเปรียบเทียบไงวันนี้ของปีที่แล้วมัน 2,200 ปีนี้มันประมาณ 1,700 หรือ 1,800 นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันก็จะไม่ขึ้นถึงจุดนั้นนะครับอย่างปีแล้ว 2,002 มันยังไม่จบนะครับมันจะไปถึง 2,009 อย่างที่ผมเปรียบเทียบไงวันนี้ของปีที่แล้วมัน 2,002 ปีนี้มันประมาณ 1,700 หรือ 1,800 นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันก็จะไม่ขึ้นถึงจุดนั้นนะครับ

0: ถือว่าก็อย่างที่เรียนถามท่านไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนนี้คือมันคือพีคสุดของฤดูกาลตรงนี้แล้วล่ะในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าใช่ไหมคะก็จะก็จะหมด
1: ก็เป็นช่วงเฝ้าระวังมากที่สุดของภาคกลางนะครับในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายกันยากับต้นตุลาครับ
0: มันก็จะ
1: ตามคาดการณ์กรมอุตุนิยมนะครับเรื่องฝนครับ
0: ค่ะทีนี้ผลที่เกิดมาตรงนี้คือถ้าซ้ายขวาตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของกรุงเทพเองล่ะคะในการปล่อยน้ำหรืออะไรลงมาตรงนี้มันจะกระทบยังไงแค่ไหนไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับตัวของน้ำเหนือไม่ต้องกังวล นะครับในส่วนที่จะมากรุงเทพมหานครนะฉะนั้นอิทธิพลของน้ำล้นตลิ่งหรือล้นคันกั้นน้ำกรุงเทพเนี่ยไม่เป็นไม่มีโอกาสดีกว่า
0: ไม่มีโอกาส
1: นะครับแต่ส่วนของฟันหล่ออาจจะต้องไปอุดนิดนึงในกรณีถ้ามันเกิดน้ำทะเลหนุนมาเสริมน
0: ะ
1: อาจจะตัวฟันหล่อต่างๆของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับแต่ส่วนของอิทธิพลของฝนที่ตกในภาคกลางตรงนี้ครับน่าจะมีการเฝ้าระวังในเขตเมืองนะครับที่จะต้องมีการตอนนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการพร่องน้ำในคลองต่างๆไปแล้วนะครับเพื่อรอฝนนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็ต้องรับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคลองในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเชื่อมนะครับนอกจากเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ยนะครับฝนก็ไปเชื่อมกับคลองที่ในส่วนของกรมชลประทานรับผิดชอบด้วยนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคลองแสนแสบนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับคลองบางขนาดที่ของกรมชลประทานในการที่จะระบายน้ำออกทางฝั่งตะวันออกลงไปสู่ชายทะเลนะครับซึ่งตรงนี้ครับคือท่านทิพย์ดีเนี่ยก็มอบหมายให้ทางสำนักเกี่ยวข้องนะครับลงไปดูนะครับในเรื่องของเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับให้มีความใช้พร้อมใช้งานนะครับในการที่จะระบายน้ำต่อจากเขตเมืองออกสู่เขตที่เป็นของระบายน้ำในส่วนกรมชลประทานนะครับและเร่งการสูบออกทะเลเร็วที่สุดนะครับตรงนี้
0: ค่ะเพราะงั้นก็ถ้าน้ำที่จากข้างบนเนี้ยไม่กระทบแน่นอนก็จะมีเรื่องของฝนนี่แหละที่เราต้องมาดูกันถ้าตกตรงจุดนี้หรือที่กรุงเทพนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะในส่วนของคำเตือนของทางฝั่งลุ่มน้ำท่าจีนล่ะคะท่านบอกตรงเนี้ยมีผลยังไงหรือว่า
1: คือลุ่มน้ำท่าจีนนะฮะน้ำท่าจีนเองนะถ้าเกิดเห็นนะครับว่าเราเอาน้ำเข้าแม่น้ำท่าจีนตอนบนเองประมาณ60เองนะครับจากความจุลำน้ำประมาณ200ด้านบนนะครับตรงตัวตรงชัยนาทนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูแล้วเนี่ยน้ำมันแถวนครชัยศรีนะครับคือมาจากตัวพงพยาเองนะครับลงมาสู่นครชัยศรีตรงนั้นนะครับมันมีน้ำที่มาจากคลองด้านข้างนะครับที่มาจากทางแม่กลองนะครับที่เขาจะน้ำมันเยอะนะครับจากฝนก็ตกในพื้นที่เนี่ยมันก็ลงสู่แม่น้ำท่าจีนและช่วงนี้นะครับแม่น้ำท่าจีนเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนนะครับมันก็ทำให้น้ำพอปุ๊บเนี่ยมันก็ไหลลงไม่สะดวกนะครับเนื่องจากน้ำหนุนด้วยก็ทำให้ในเขตลำแม่น้ำท่าจีนนะครับแถวจังหวัดอำเภอนครชัยศรีเองอะไรเงี้ยก็มีกระน้ำที่ล้นตลิ่งบ้างนะครับจากการที่เรามันไม่สามารถที่จะระบายได้ดีนะครับ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นฝั่งของท่าจีนเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งน้ำหนุนแล้วก็น้ำที่ไหลออกมา
1: ในพื้นที่ครับใช่น้ำในพื้นที่ที่ตกครับแล้วน้ำด้านข้างก็ไหลเข้ามา
0: ครับค่ะแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ายังคล้ายๆกับทุกปีที่ไม่ได้รุนแรงเกินไปกว่าที่เราจะ
1: คล้ายๆกันทุกปีครับก็ไม่ได้รุนแรงครับครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังในช่วงสัปดาห์นี้แหละครับเพราะว่าฝนมันตกภาคกลางเยอะถูกไหมครับฉะนั้นไอ้ตัวแถวจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามที่มันลำน้ำที่มีลำน้ำสาขาลงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยอาจจะแถวโพพยานะครับจากเสียวเองที่มันจะลงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีน้ำที่มาเติมมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำถึงแม้จะเป็นวันที่26-27จะเป็นช่วงน้ำทะเลลงเขาแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำที่มาเติมที่อาจจะมากกว่าช่วงก่อนก็ได้นะครับต้องติดตามเฝ้าระวังครับตรงนี้ครับ
0: มีเกณฑ์อะไรบ้างอะคะที่ตอนนี้ที่ถ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเรียกว่าเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการตรงนี้ค่ะมันยังมีปัจจัยอะไรบ้าง
1: ผมว่าตัวนี้ปัจจัยนะครับก็คงเป็นเรื่องของฝนที่จะตกในพื้นที่มากกว่านะครับเพราะว่าฝนที่ตกในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ครับมันจะมีผลต่อพื้นที่การเกษตรที่ยังเก็บเกี่ยวได้ไม่ถึงประมาณ 60-70% เองที่เก็บเกี่ยวไปแล้วมันยังเหลือพื้นที่มากกว่าสมควรครับที่ยังไม่เก็บเกี่ยว ซึ่งถ้าเกิดฝนตกในภาคกลางในพื้นที่ชุมทางก็

0: ริงอ่ะแต่ว่าเมื่อฝนมาตกไปขังในทุ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อข้าวที่จะสูญเสียเสียหายก่อนเก็บเกี่ยวฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ระดมเครื่องสูบน้ำเนี่ยครับในพื้นที่ออกมาให้ได้มากให้ดีที่สุดนะครับเพื่อลดการสูญเสียเนื่องจากการปลูกตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามตอนนี้ค่ะมีอะไรบ้างอะค่ะในเรื่องของ
0: ผมว่าติดตามมาแรกนะครับก็คงจะเห็นว่าในหลายๆเพจตัวนี้ครับก็ออกก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำฝนสถานการณ์น้ำต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีทางการใช้คำใช้อะไรที่ดึงดูดนะฮะทำให้อาจจะเกิดทางการตระหนกตื่นตกใจนะครับตรงนี้ผมก็อยากให้ตรงนี้ครับมาเกิดก็ดีครับในช่วงจางๆแจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนแต่ว่าเวลาเราบริโภคข้อมูลแล้วเนี่ยอาจจะมาติดตามทางเพจของทางราชการนะครับหรือทางกรมตุนวิทยาหรือทางกรมชลประทานเองนะครับที่เป็นลักษณะเป็นทางการนะครับผู้ประกอบนะครับในการรับข้อมูลตรงนั้นไปผมว่าตรงนี้ครับก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่เร็วแล้วก็ถูกต้องแล้วก็มั่นใจนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยๆกันครับในการติดตามสถานการณ์น้ำแต่ว่าก็ต้องมีการบริโภคข้อมูลโดยลองคิดดูครับว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรไหมโดยใช้ข้อมูลประกอบจากสื่อต่างๆของทางราชการประกอบนะครับ
1: ค่ะก็คือตอนนี้เท่าที่ดูการประเมินสถานการณ์ตรงนี้มันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั้นซึ่งก็มีการติดตามกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังเป็นสถานการณ์ที่คาดการได้แล้วก็ยังรับมือได้ถ้าเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาหรือเอาอย่างที่ท่านบอกว่าแค่เอาแค่ปีที่แล้วเนี่ยมันยังห่างกันอยู่อีกเยอะมากเหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะณวันนี้
0: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับ
1: ค่ะยังต่างกันเยอะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้กระจ่างกับหลายๆคนที่ติดตามเรื่องสถานการณ์นี้กันอยู่ขอบพระคุณค่ะผอ.
0: ครับที่ดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะด้านดร. ดร. ดร. ดร.

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิง

ุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทํายาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองลูกยาวเป็นเหลี่ยมแบบนอกเตียงนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งในนะครับเอาไปตากแดดเป็นบดแค่ผสมกับน้ำร้อนในกระทานนะครับ
1: อันนี้ตับแหลกนะครับเป็นสมุนไพร

ลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายและเปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอการใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็เลยใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปแล้วอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

ราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพพื้นป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วยสองมือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

มื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

ุ้นค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

เราจะพบทากกระจายอยู่ทั่วไปในป่าที่มีความชื้นสูงเช่นนี้การหากินของมันทำให้ทากเป็นสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวของนั

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มากมาย

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

มหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตานี

ามที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตะรูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตะรูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตะรูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตะรูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตะรูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครับหลายอ่าวของเกาะตะรูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมือง

แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนัก

เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารูเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สองจัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

ริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆเข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้น

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
4: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเห็ดต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่ในแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของธงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ช็อตปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

ั้งกรวดแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบ

ลวกวันนะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกคนรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกคนรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรม

ฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบ

เดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช 2531 มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้ทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

ป่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

วบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการฟลอราออฟไทยแลนด์นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยผ้าฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเห็ดต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: เต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วงนี้

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็นำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบลักลอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วพ่อแม่นกจึงจะนำอาหารมาเลี้ยงลูกในรังเมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วพ่อแม่นกจึงจะนำอาหาร

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัว

ตุ่มที่โคนแท้มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

รั้งปลวกแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืช

เฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520

นั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพู

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลูมนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลูมแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากนั้นฟลอราออฟไทยแลนด์ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ลงไปทางนี้
0: ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาพิไทยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพรีโคเทลพูซาซิรินทรไนยเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะครับเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
2: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

บึงแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามทะเลบัตรบึงแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม

0: มุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามาลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาลาวูซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโล
2: ก
1: โลกคือทะเลรอบ้านรอบ้านคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำหน้าเนาะหน้าเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมระเทือนอยู่ตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบุญในแกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาไปยกออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตเลยโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดิน
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระต๊อกกระไปดอกไม้กระไปเตียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงนั้นนั่นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่เลยเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

ิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญก็เข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่อยู่ไม่ได้
1: เราไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวน้ำมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาสิรินทรนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารครัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเพราะเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาศรีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: เงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จึงต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจที่จะศึกษา
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงย่าพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิวเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาด

ัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก1

0: พราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะนี่เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: งั้นถ้าจะถ่ายเองนะ
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเนี่ยเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทั้งนั้นนะคะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

การวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

และเมื่อเสาชิงช้าถูกย้ายมาอยู่ด้านหน้าของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งได้รับการซ่อมบำรุงอยู่หลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวายอีกแต่เสาชิงช้าก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทยปัจจุบันเสาชิงช้ายังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วยความพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทยปัจจุบันเสาชิงช้ายังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

ประชาชนทั่วไปชมบทละครจึงมักดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านเดินเรื่องรวดเร็วสอดแทรกบทตลกขบขันเข้าไปลิเกการแสดงพื้นบ้านที่พัฒนามาจากการสวดสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและละครนอกจึงมีการแสดงกึ่งร้องพร้อมบทละครพูดด้นสดประกอบในสมัยนั้นลิเกและมโหรสพต่างๆจะไม่มีที่เล่นถาวรแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าเข้าชมแต่ต่อมาได้เกิดโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงค์เพ่งเพนกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงต่อสาธารณชนโดยเก็บค่าเข้าชมเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นการสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจของเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ที่ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยและเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยรัชกาลที่7ทรงสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ150ปีชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อที่ว่าในชีวิตผู้ชายที่มีเชื้อสายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปลอยสางลองเป็นหน้าที่ที่สำคัญและการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้อานิสงส์อันแรงกล้าซึ่งคำว่าสางแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองมาจากคำว่าอลองที่แปลว่ากษัตริย์พิธีในวันแรกจะเป็นการรับสางลองโดยเด็กๆจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับที่งดงามยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนจึงถือได้ว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละทรัพย์สมบัติและความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิตและเช้าวันรุ่งจะเป็นขบวนแห่เครื่องทัยทานเพื่อนำไปถวายวัดข้าวของเครื่องใช้ของสามเณรถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามโดยผู้ที่จะบวชจะมีการขี่ช้างม้าหรือนั่งบนบ่าเพื่อไม่ให้เท้าแตะพื้นประเพณีปลอยสางลองเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาตลอดจนการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้สืบไปเส้นใยที่นำมาถักทอเป็นผืนผ้ามรดกแห่งภูมิปัญญาของชาวไทยยวนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนยาวนานร่วม200ปีมาแล้วโดยเฉพาะในตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีที่ยังมีการทอผ้าจกอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสตรีชาวล้านนาซึ่งเชื่อว่าหญิงใดที่สามารถทอผ้าจกได้จึงจะมีคุณสมบัติเป็นกุลสตรีแต่ในปัจจุบันกลับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวทางหนึ่งความโดดเด่นของผ้าสิ้นตีนจกราชบุรีมีลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างลายกาบซ้อนหักลายเสียซ้อนหักหรือลายโก้งเก้งซึ่งแต่ละลายจะมีลายนกคู่กินน้ำเป็นลายประกอบของผ้าแต่ละผืนลวดลายของผ้าตีนจกไม่เพียงสะท้อนความสวยงามเท่านั้นหากยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปเสียงจุดประทัดที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วประเพณีถือศีลกินผักของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนนับเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญและไม่เหมือนที่ไหนของชาวจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีจุดมุ่งหมายในการกินเจก็เพื่อชำระล้างบาปพร้อมถือศีลปฏิบัติธรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่ออำนวยพรให้คุ้มครองและบันดาลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพิธีสำคัญคืออิ้วเก้งคือพิธีขบวนแห่พระรอบเมืองอันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลเจ้าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาพิธีกินเจที่ปฏิบัติกันมานั้นจะประกอบด้วยอาหารนานาชนิดและจะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผักและแป้ง

โดยเฉพาะขนมสี่ขาขนมพื้นเมืองที่ทำขายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งมีลักษณะคล้ายปาท่องโกแต่รสชาติไม่เหมือนกันขนมหวานอีกหนึ่งชนิดที่คงความดั้งเดิมและเป็นที่นิยมของชาวภูเก็ตก็คือโอเอ๋วขนมหวานคลายร้อนที่มีลักษณะคล้ายวุ้นขาวทำมาจากเมล็ดโอเอ๋วพืชตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่งที่ให้เมือกมีส่วนผสมจากกล้วยน้ำว้าและสมุนไพรเชื่อกันว่าสามารถแก้โรคร้อนในได้เป็นอย่างดีการนับเดือนของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลางเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12ยี่เป่งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่วันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวชาวล้านนาถือเป็นช่วงเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผางประทีปหรือถ้วยประทีปถูกจุดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมแขวนในโบสถ์วิหารประดับประตูหน้าบ้านด้วยต้นกล้วยดอกไม้ตกแต่งโคมด้วยกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้พร้อมเตรียมประดับตกแต่งกระทงไว้ลอยในแม่น้ำยามค่ำคืนมีหลักฐานว่าประเพณียี่เป่งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่14ระบุว่าในสมัยนั้นมีโรคอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางส่วนจึงย้ายกลับมาพอถึงเดือนยี่เป่งชาวลำพูนจึงนำของใส่แพลอยล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนในหงสาวดีจนกลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้และยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปขอขมาพระแม่คงคาเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขยี่เป่งจึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความรักความผูกพันของชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป่งที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยเพราะแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนได้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาจนถึงปัจจุบันปี2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขาเฟื่องฟูอย่างมากที่ได้มีการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความงดงามเป็นที่เลื่องลือว่าเวลาเชิดกับแสงไฟแล้วดูอ่อนไหวราวกับจะทำให้พระนครสั่นไหวเลยทีเดียวการเชิดหนังใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเชิดในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงหนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์การทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จึงใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพลายเพราะเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงถือเป็นการซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการสร้างมานานหลายร้อยปีและยังมีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่ในชุดรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9อีกด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักแยกจัดการน้ำฝนน้ำเหนือชี้เรนบอมคาดการล่วงหน้าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โซฟาหน้าไหนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23-27กันยายน2569โดยตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าทางกรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมไว้ตามแผนแล้วพร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือ1น้ำในพื้นที่ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งเก็บขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้กีดขวางทางไหลน้ำและ2น้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านราว 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่รับมือได้โดยมีการเตรียมความพร้อมแนวป้องกันริมแม่น้ำยาว88กิโลเมตรและใช้กระสอบทรายอุดจุดฟันหล่อ51จุดในด้านการระบายน้ำขณะที่สำนักการระบายน้ำได้ทำการพร่องน้ำในคลองกว่า 1,980 แห่งเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำพร้อมเดินเครื่องสถานีสูบน้ำทั้งหมด207แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งพื้นที่แก้มลิง38แห่งรวมถึงจัดเตรียมรถโมบายยูนิตและหน่วยเคลื่อนที่เร็ว24หน่วยเพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทันทีด้วยโรคอุบัติใหม่ที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้บุคลากรทางการสาธารณสุขยังคงต้องเดินหน้าเพื่อความเข้มแข็งให้กับสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณอิคณินบุญประเสริฐครับ
3: 24กันยายนวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระองค์ทรงวางรากฐานสำคัญให้การแพทย์และการสาธารณสุขไทยทั้งด้านการศึกษาการผลิตแพทย์และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันยังมีความท้าทายจากโรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพสถานการณ์เหล่านี้ทำให้การพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยต้องให้ความสำคัญทั้งการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงรวมถึงการนำเทคโนโลยีและระบบสาธารณสุขดิจิทัลมาใช้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่บุคลากรในระบบสาธารณสุขจำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทยอย่างยั่งยืนอิทธิคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ครับ
4: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: คร
0: ับ มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอ่ะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: สวัสดีค่ะทุกคนซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่มีฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้ในบางพื้นที่นะคะมีน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ของสมุทรปราการเดินทางกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางนะคะในการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่กำลังเดินทางกันในช่วงเวลานี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของจุดที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีพัทยานี่ท่วมหนักนะคะในทางด้านของซอยบัวขาวแล้วก็ทางด้านของถนนพัทยาสาย2นะคะคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ตอนช่วงที่เราน้ำลดลงไปแล้วหรือยังแต่ว่าเมื่อตอนช่วงประมาณสักตีสามนี่ตื่นมานี่ถ่ายฟีด TikTok ปรากฏว่ามีคนไลฟ์กันเยอะมากกระทั่งต่อเนื่องมาถึงในช่วงเวลานี้น้ำท่วมหนักนะคะแล้วก็ดูจากในกล้อง CCTV ของทางพัทยาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าเป็นถนนเส้นที่เลียบชายหาดเนี่ยไม่มีน้ำแต่ว่าสาย2ในบางช่วงมีน้ำท่วมขังถนนโบในซอยโบขาวนี่น้ำหนักนะคะท่วมหนักแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะในบางจุดบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ถ้าว่าเราดูนะคะในส่วนของข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะจุดที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากที่สุดค่ะอยู่ที่พื้นที่ของนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ 174.3 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าโซนที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยจะเป็นในพื้นที่นี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคือในตัวพัทยาเนี่ยนะคะในเขตของพัทยานะคะนี่จะเป็นโซนที่ฝนปริมาณฝนตกสะสมสูงที่สุดนะคะบางโซนเนี่ยที่ 174.3 บางโซนเนี่ยอยู่ที่ 151.4 นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในพื้นที่ของตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ 109.1 นะคะ 109.1 นะคะที่นาจอมเทียนนะคะสัตหีบชลบุรี 100.2 นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากนะคะแต่ที่มากๆก็คือนี่แหละที่นาเกลือบางละมุงจังหวัดชลบุรี 174.3 นะคะโซนที่มีปริมาณฝนตกสะสมเนี่ยจะอยู่โซนแถวทางด้านของภาคตะวันออกนะคะทั้งชลบุรีระยองค่ะนะคะแล้วก็ทับลงไปทางใต้ก็จะเป็นที่พังงานะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศใครที่จะเดินทางนะคะเดินทางลงไปนะคะในแต่ละจุดหรือว่าใครจะเดินทางไปทางด้านของชลบุรีระยองตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางนะคะถ้าลงไปไม่ใช่ลงไปแต่ถ้าเดินทางนะคะในโซนพื้นที่ของสมุทรปราการสมุทรปราการนี้มีน้ำท่วมหลายจุดเหมือนกันเพราะว่าใน Facebook ของคนในพื้นที่สมุทรปราการเขาก็มีการช่วยอัปเดตนะคะในเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็แถวทางด้านของถนนหลวงแพ่งนะคะเช้าวันนี้เนี่ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่มีรายงานเรื่องของน้ำท่วมถนนตรงช่วงของหน้าโลตัสถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไขได้เป็นข้อมูลอัปเดตนะคะจากทางด้านของกทม.ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูจากในเรดาร์นะคะเรียกว่าฝนเนี่ยยังเป็นฝนซึ่งกลุ่มใหญ่มากนะคะแต่ฝนตอนนี้ไปอยู่ในทะเลอ่าวไทยจากเมื่อตอนช่วง2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยจะตกปกคลุมอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นฝนที่หนักมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยเลื่อนลงไปทางด้านของอ่าวไทยแต่ว่าโซนทางด้านของชลบุรีนี่ยังมีฝนตกซึ่งแปลว่าโซนทางด้านนี้เนี่ย เอาโน้ตเรียนยึดจากตอนที่ฉันตื่นมาแล้วกันนะ 3:00 นเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยเรดาร์ฝนเนี่ยก็หนักอยู่ที่แถวทางด้านของชลบุรีพัทยามาถึงนเวลานี้ 6:21 นก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าในพื้นที่ของทางกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยเลื่อนออกไปแล้วนะคะแล้วก็โซนแถวทางด้านของสมุทรปราการเนี่ยจะเป็นอีกพื้นที่นึงที่จะมีฝนตกต่อเนื่องมาหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันถ้าดูอัปเดตนะคะจากทางด้านของเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำนะคะก็บอกว่าในช่วงนี้กรุงเทพฝนเล็กน้อยเขตสวนหลวงพระโขนงประเวศแล้วก็แนวโน้มเนี่ยลดลงใกล้ที่จะหยุดตกนะคะแล้วก็ฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในพื้นที่ของเขตหนองจอก 44.5 มิลนะคะนี่เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะจากทางด้านของสำนักการระบายน้ำนะคะเป็นว่าถ้าหากว่าในช่วงนี้ใครที่กังวลในเรื่องของสถานการณ์น้ำดิฉันแนะนำเลยนะเข้าไปดูค่ะในเว็บไซต์นะคะของทางด้านของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะเซิร์ชหาได้เลยนะคะซึ่งเขาจะมีบอกให้ครบทุกอย่างเลยทั้งในส่วนของภาพเรดาร์ปริมาณฝนซึ่งตกสะสมนะคะทั้งภายใน1ชั่วโมงนะคะหรือว่า24ชั่วโมงหรือว่าแนวโน้มของฝนนะคะภายในระยะเวลา24ชั่วโมงหรือว่าในช่วงเวลา3วันถัดไปหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีนะคะแล้วก็จะรวมไปถึงในเรื่องของปริมาณน้ำตามคืนต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรดาร์นะคะซึ่งก็จะมีระบบของการติดตามสถานการณ์ฝนกันนะคะเรียกว่าเป็นข้อมูลนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะถูกรวบรวมอยู่ในนี้นะคะมันก็จะเป็นอีก1นะคะ1เว็บไซต์ที่แนะนำแต่ว่าอย่างที่บอกนะในเรื่องของการวิเคราะห์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะข้อมูลเหล่านี้มันมีอยู่นะคะและจริงแล้วข้อมูลต่างๆของหน่วยงานรัฐนี่มีบอกทุกอย่างชัดเจนแต่เวลาที่มีการนำเสนอออกมาภาษาที่ใช้อะมันฟังแล้วมันไม่ง่ายแล้วเหมือนก็มันฟังแล้วแบบมันอาจจะแบบคงต้องแปลไทยเป็นไทยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จับตาดูนะคะในเรื่องของฝนแล้วก็ในเรื่องของในส่วนของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะในช่วงนี้นะคะก็มาเพิ่มเติมกันได้อยู่ที่ไหนมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยเนี่ยอยากทราบค่ะตอนนี้ว่าจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะที่รอการระบายเนี่ยมีอยู่ที่จุดไหนกันบ้างนะคะรบกวนด้วยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลทุกช่องทางของทาง JS100 Radio ไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือจะคอมเมนต์เข้ามานะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ค่ะนะคะก็มาอัปเดตกันได้นะหรือว่าอย่างในโซเชียลตอนนี้ก็ขึ้นเทรนนะคะน้ำท่วมนะคะแล้วก็ Hashtag ฝนตกอันนี้เป็นเทรนอันดับต้นๆเลยนะเวลานี้เช้านี้ใครที่สามารถที่จะเดินทางรถไฟฟ้าโอ้แต่รถไฟฟ้าเนี่ยในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงเวลาเร่งด่วนก็คนแน่นเหมือนกันคุณกอล์ฟคุณกอล์ฟคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: คุณกอล์ฟอยู่ช่วงไหนของเทพรัตน
3: ์เทพรัตน์ขาเข้าเลยไม่กลับบางนาครับท่วมที่เดิมๆเลยครับก็คือเลยไม่กลับบางนามาช่องซ้ายสุดหรือขวาสุด
2: ค่ะ
3: ถึงซอยบางแก้วครับ
2: ก็เราในซอยบางแก้วแล้วในซอยบางแก้ว
3: ไม่แน่ใจว่าท่วมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเทพรัตน์ขาเข้าท่วมเหมือนเดิ
2: ม
3: ซ้ายกับขวาครับแล้วก็เลนขวาสุดที่จะเข้าทางสวนก็มันตัดกันตรงนั้นนะท่วมหนักก็เลยรถชะลอตัวยาวเลย
2: แบบว่าติดหนักตั้งแต่เช้า
3: ครับก็ชะลอตัวเพราะว่ารถเล็กค่อยเคลื่อนตัว
2: ไม่ใช่นั้นนี่เลนไหนที่ปลอดภัยที่สุดนะคะคุณกอล์ฟ
3: เลนกลางครับ
2: เลนกลางของช่องทางด่วน
3: เลนกลางของช่องทางคู่ขนานครับ
2: ค่ะช่องทางด่วนไม่มีปัญหา
3: ช่องคู่ขนาน
2: ช่องทางด่วนไม่มีปัญหาค่ะ
3: คร
2: ับ
3: แล้วก็การจราจรคล่องตัวมาถึงแยกบางนาก็มีสะสมเล็กน้
2: อ
3: ยแล้วก็เยอะเลยเข้ามาสัมภาระก็ตอนนี้ยังไม่เปิดไฟกันพิษนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ติดเหมือนวันนั้น
2: อ๋อตอนนี้ไม่เปิดไฟกระพริบเหรอคะนี่มัน 6:25 นาทีแล้วนะคุณกอล์ฟ
3: ใช่เมื่อกี้ผ่านมาตอนประมาณ 6:20 ยังเปิดสัญญาณจราจรอยู่เลยครับ
2: โอ้ค่ะค่ะ
3: ครับแต่ว่าการจราจรไม่ค่อยติดขัด
2: ค่ะ
3: คล่องตัวอยู
2: ่อย่างคล่องตัวอยู่
3: ตอนนี้ถึงคลองเตยแล้ว
2: เอาแปลว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นคนที่ใช้เส้นทางรถไฟสายเก่าเป็นประจำ
3: ใช่คร
2: ับ มันเลี่ยงได้นะคะค่ะโอเคขอบคุณมากมากค่ะมีเรื่องเพิ่มเติม
3: ถ้ารถไฟสายเก่าก็จะมีท่วมขังเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่มาก
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกอล์ฟ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ใครจะไปชลบุรีตรวจสอบเช็คเส้นทางกันนะคะตรวจสอบเช็คเส้นทางนะคะทีนี้เปิดดูกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์นะคะคือมันจะเป็นช่วงที่เป็นทางที่เบี่ยงเข้ามาจากทางด้านของทางหลวงหมายเลข331นะคะมันเป็นจุดที่มันวนเป็นสะพานวนไปวนมานะที่จะเข้ามามอเตอร์เวย์อ่ะตรงพื้นราบอ่ะตอนนี้รถชะลอนะคะคือพยายามที่จะเพ่งมองเพราะนะเจ้ามันไม่ได้ใหญ่มากมันมีน้ำท่วมนะคะมันมีน้ำท่วมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงช่วงที่เขาเลี้ยวนะคะนี่น่าจะเป็นจุดที่จะเลี้ยวไม่แน่ใจว่าเลี้ยวลงหรือว่าเลี้ยวที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์นะคะแล้วเนี่ยรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยที่เขาใช้เส้นทางนะคะต้องค่อยๆไต่ไปเลยอ่ะค่อยๆผ่านไปทีละนิดทีละนิดนะไม่แน่ใจนะน้ำท่วมนะน่าจะน่าจะไม่ใช่ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าดูแล้วบนพื้นถนนเนี่ยมันเป็นสีแบบเป็นสีของน้ำอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มจะมีรถสะสมอย่างทางด้านของเนี่ย331นะคะที่จะวนเข้ามาใช้เส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยนะคะเนี่ยตรงแถวเนี้ยตรงจุดตรงแถวๆเนี้ยนะคะหรือว่าประมาณสักกิโลเมตรที่99ของมอเตอร์เวย์นะคะโซนเนี้ยนะคะแต่มันจะเป็นพื้นราบนะซึ่งอยู่ทางด้านล่างอ่ะตรงเนี้ยมีน้ำท่วมขังนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่โซนทางด้านนี้ลองพิจารณานะคะในเรื่องของเส้นทางดูนะคะเพราะว่าอย่างแถวโซนชลบุรีที่บอกอะดูจากปริมาณน้ำฝนซึ่งฝนหนักมากนะคะปริมาณฝนสะสมเนี่ยประมาณ171มิลซึ่งถือว่าสูงมากแล้วก็ตกแช่มานานนะคะอย่างในซอยบัวขาวอันนี้ต้องเลี่ยงเลยล่ะนะคะนั่งลุ้นเพราะว่าคืนนึงก็นั่งดูไหลไปแล้วก็ลุ้นไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างรถพวกรถเล็กๆอันนี้ก็ผ่านลำบากนะคะเนี่ยโซนแถวที่จะเชื่อมต่อเข้ากับทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะแถบทางด้านของชลบุรีนี่คุณตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางเดี๋ยวให้ด้านนอกตรวจสอบกับทางด้านของตำรวจทางหลวงหรือว่าเนี่ยตรวจในพื้นที่กันหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของในกรุงเทพเองนะคะก็แถวทางด้านของหลวงแพ่งเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะเมื่อตอนช่วงเช้ามืดฝนเนี่ยจะตกหนักมากนะคะส่วนแถวทางด้านของลาดกระบังทางด้านที่เชื่อมต่อไปแถวทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศเริ่มที่จะเปิดแล้วค่ะเพราะว่ามองไปข้างนอกเนี่ยเริ่มมีแสงสว่างนะคะแต่ว่ายังไงก็ตรวจสอบเช็คนะคะในเรื่องของสภาพของเส้นทางในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าอย่างถ้าอ่านจากในข้อมูลนะคะในส่วนของที่มีแจ้งกันนะคะในส่วนของ Facebook ของในทางด้านของสุดประการเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีแจ้งมาละนะคะในบางจุดนะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มฝากข้างนอกตรวจสอบในเรื่องของถนนในพื้นที่ของสุดประการด้วยนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณวรยศคุณวรยศเนี่ยใช้บนทางด่วน2ศรีรัตน์นะคะบอกว่าช่วงของโค้งหมอชิดนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของด่านย่านพหลโยธินนะคะถ้าเป็นในช่วงเวลานี้รถเริ่มมากแล้วค่ะรถมากแต่ว่าคลื่นตัวต่ำได้เรื่อยๆนะคะส่วนในฝั่งกับการเนี่ยคลื่นตัวได้ฟ้าครึ้มแปลว่าฟ้าครึ้มที่ไม่มีฝนแล้วใช่ไหมคะนะคะคือเห็นมาเมื่อตอนช่วงเช้านะตอนช่วงตีสี่กว่าโอ้ต้องบอกว่าฝนตกหนักมากโซนแถวทางด้านของบางนาเข้ามาคลองเตยเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะมีน้ำขังอยู่ตรงช่วงแบบเลนซ้ายอะนะคะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ใครที่ใช้รถใช้ถนนนึกถึงเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนร่วมทางจักรยานยนต์แต่ให้นึกถึงคนที่เขายืนรอรถเมย์อยู่ด้วยค่ะคนที่อยู่บนฟุตบาทอะนะคะช่วยชะลอกันหน่อยคือถ้าฝนถ้ามันมีในเรื่องของการจราจรที่เคลื่อนตัวช้าไม่ห่วงแต่ถ้าเวลาที่ช่วงถนนโล่งๆอะแล้วบางทีถ้ามันยังไม่ได้สว่างมากนะก็เข้าใจว่ามันจะยากเหมือนกันนะก็อาจจะมองไม่เห็นว่าระดับของน้ำมันสูงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ายังไงก็ชะลอกันแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ค่ะเส้นทางในฝั่งขาเข้าเมืองทางด้านของสะพานกรุงธนรถเริ่มมากแต่ยังถือว่าเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาสอบกันแล้วด้วยใช่ไหมคะถึงแม้ว่ารถจะเริ่มมากแต่ท้ายแถวถือว่าวันนี้ไม่ยาวนะคะเพราะว่าผ่านแยกบางพลัดมาเนี่ยนะคะ คะถึงจะเริ่มมีรถเยอะข้ามสะพานกรุงธนมาเรียกว่ายังตามกันได้โดยตลอดนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางฝั่งของราชวิถีแต่ว่าฝั่งของสะพานทางด้านของสะพานพระราม8อันนี้รถเริ่มมากแล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งคือถนนน่ะมันจะเปียกลื่นจากฝนด้วยรถเนี่ยใช้ความเร็วกันไม่ได้ก็เลยต้องตามกันแบบช้าๆนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้ก็รถมากรถเต็มพื้นที่แล้วคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ตามกันมานะคะตามกันมานี่ท้ายแถวนี้ก็จะเริ่มยาวแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้โดยตลอดนะคะยังไงเปิดไฟใหญ่เลยนะถ้าหากว่าถ้าหากช่วงเวลานี้เนี่ยมันยังไม่ได้สว่างมากนะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังกันเพราะว่าในแต่ละจุดเนี่ยพอดูจากในกล้อง CCTV บนพื้นถนนเนี่ยยังเปียกจากฝนซึ่งตกหนักมากนะคะเมื่อตอนช่วงเช้ามืดนะคะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมวันนี้ยังถือว่าณเวลานี้นะคะ6:32ในแต่ละเส้นทางยังตามกันได้โดยตลอดนะอย่างแถววงเวียนใหญ่นะคะในช่วงเวลานี้ก็นี่ยังมีสภาพของพื้นถนนที่เปียกน้ำเปียกจากน้ำฝนนะคะแล้วก็เส้นทางนะคะทางด้านของวงเวียนใหญ่นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามานะคะตรงช่วงของที่เป็นแยกบ้านแขกนะคะในช่วงเวลานี้ก็เรียกว่ายังตามกันได้นะคะยังตามกันได้นะยังไม่ได้แน่นนะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3ค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็รถอ่ะเริ่มมากแล้วแต่ดูถนนบนสะพานพระราม3พื้นถนนนี่ยังดูแห้งๆแล้วนะคะแต่ว่ายังไงนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยในแต่ละจุดกันค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของอากาศก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะเพราะมันเป็นช่วงที่ฝนเนี่ยจะตกหนักนะคะแล้วยังตกหนักกันอยู่นะคะในส่วนของทั้งอีสานทั้งล่างๆภาคตะวันออกนะคะกรุงเทพภาคกลางนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของภาคใต้ด้วยแล้วก็คลื่นลมในทะเลก็แรงนะคะวันนั้นในเรื่องของสภาพอากาศก็ติดตามกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของสภาพอากาศนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ให้ดูที่เกาะล้านเองก็มีฝนนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ในช่วงเช้าเหมือนกันนะคะดูจากในกล้อง CCTV ของทางพัทยาของทางชลบุรีนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะคะอย่างในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของสมุทรปราการนะคะสมุทรปราการนี่เราต้องดูจากทางเฟซบุ๊กของในพื้นที่นะคะซึ่งก็มีการอัปเดตให้นะคะแป๊บนึงข่าวสารเมืองปราการใช่ไหมคะขออนุญาตบอกคือขออนุญาตดูในเรื่องของข้อมูลเพราะว่าเขาก็มีการถามกันมาตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วก็คนในพื้นที่อะค่ะที่เขาก็จะมาช่วยแจ้งข้อมูลให้นะว่าจุดไหนที่มีในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะก็นี่เลยอันนี้จะเป็นเส้นเดียวกันกับที่คุณกอล์ฟบอกเส้นถนนเทพรัตน์มุ่งหน้าชลบุรีแต่จะมีเพิ่มเติมอย่างตรงช่วงของกิโลเมตรที่16นะคะเขาบอกว่าเริ่มจากตรงหน้าโรงงานไทยซัมมิตนะคะในช่องทางคู่ขนานมีน้ำขังนะมีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็คืออันนี้เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้น่าจะเริ่มลงไหมหรือว่ายังไงนะคะแต่ให้เป็นข้อมูลเอาไว้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่จะต้องเดินทางนะคะแล้วก็ต้องใช้เส้นทางกันนะคะบอกว่าแถวบ้านใหม่อันนี้แถวบ้านใหม่ปทุมก็ฝนนี่ก็ตกหนักเหมือนกันใช่ไหมในช่วงเช้านะคะแล้วก็มีคนถามเหมือนกันค่ะว่าวันนี้เนี่ยด้านหลังวัดน้ำแดงนั้นจะน้ำท่วมไหมคะท่วมไหมคะใครที่อยู่โซนทางด้านนั้นนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะแล้วก็ฝั่งของถนนศรีนครินทร์แถวแยกเทพรักษ์เนี่ยค่ะตรงแถวนั้นมีน้ำท่วมไหมคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่มีฝนตกหนักๆเนี่ยโซนทางด้านนั้นเนี่ยนะคะก็จะท่วมนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยละกันในช่วงเช้าวันนี้ใครที่ผ่านนะคะย่านทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะ แพร่กระสาแพร่กระสาไม่ท่วมใช่ไหมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะแต่นี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมีฝนนะคะซึ่งตกหนักนะคะอ่ะแล้วก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าหน้าไมโครเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างมีคนเข้ามาช่วยตอบนะบอกว่าไม่ท่วมนะคะไม่ท่วมนะคะอ่ะนี่ก็เป็นอัปเดตให้นะสำหรับในส่วนของโซนของแถวทางด้านของสมุทรปราการสมุทรปราการที่จะมุ่งหน้าเข้ามานะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมีถามว่าราชวินิตบางแก้วท่วมไหมเนื่องจากว่าวันนี้เด็กๆมีสอบแล้วก็มีคนมาตอบคำถามแล้วว่าราชวินิตบางแก้วท่วมค่ะอ้าวให้กำลังใจการสำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณกอล์ฟบอกนะตะกี้ที่คุณกอล์ฟผ่านมาตรงช่วงแถวเมกะนะคะที่จะเป็นช่วงทางเข้าไปทางด้านของราชวินิตบางแก้วตรงถนนเส้นหลักอะตรงถนนเทพรัตน์มีน้ำท่วมขังนะคะในช่องทางคู่ขนานแต่ว่าตอนนี้อัปเดตว่าในซอยราชวินิตบางแก้วเองก็บอกว่าก็ท่วมด้วยเหมือนกันนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ช่วงนี้เราพักกันค่ะ
4: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years Connecting Thailand to the world Driving the future forward

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
6: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: จริงน้ำท่วมนะคะท่วมหนักด้วยนะคะตรงนั้นเป็นช่วงของต่างระดับมาบเอียงเนี่ยนะคะวันนี้เป็นข้อมูลให้ทราบแล้วกันสำหรับคนที่จะต้องเดินทางกันเพราะว่าคือรถเนี่ยผ่านได้แบบช้ามากๆนะคะมันดูนิ่งเลยอะค่ะขนาดเป็นรถใหญ่เนี่ยยังต้องค่อยๆแบบผ่านแบบช้าๆนะคะแล้วมันก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเส้น331นะคะ331ที่จะมุ่งหน้าเข้ามานะคะทางด้านที่จะวนเข้ามาทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์เวย์ที่จะวนลงมานะคะตรงด้านล่างตรงจุดนี้เองก็นิ่งเหมือนกันนะคะเพราะนั้นตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางการจราจรกันนะคะหรือว่าใครที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้นะคะแล้วมีเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้ใช้เส้นบูรพาวิถีนะเวลานี้ตอนนี้นี่ถ้าดูการจราจรไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในช่วงทางลงแถวทางด้านของชลบุรีจะเป็นยังไงนะคะถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้ก็เพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างไอ้ตรงช่วงของตรงใต้ต่างระดับขออภัยใต้ต่างระดับตรงช่วงของเขาเรียกว่าเป็นใต้ต่างระดับหนองขามนะคะแต่จะมีผลกับทางหลวง331มาบเอียงแหลมฉบังตรงจุดนี้นะคะที่มันจะมีเรื่องของน้ำท่วมผิวการจราจรแล้วโอ้ดูจากในข้อมูลย้อนหลังนะคะจุดนี้ท่วมมาตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าแล้วนะคะแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็ยิ่งมีผลกระทบมากในเรื่องของการจราจรนะคะหมายว่าตรงช่วงของสะพานลอยนิคมปิ่นทอง1มุ่งหน้าใต้ต่างระดับหนองขามนะคะมีน้ำท่วมผิวการจราจรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือส่งผลกระทบนะคะหนักมากนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะเพราะอย่างที่บอกอะโดยจากในกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์คือขนาดรถใหญ่อะต้องค่อยๆนะคะคือต้องค่อยๆขับอะนะคะเพราะฉะนั้นรถเล็กตรงจุดนี้ควรต้องเลี่ยงเลยนะคะควรจะต้องเลี่ยงนะคะคือตามไปได้แบบช้ามากแต่ที่เห็นโดยส่วนใหญ่ถนนตรงจุดนี้ถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้จะเป็นรถบรรทุกโดยส่วนใหญ่แต่ก็จะมีรถยนต์มีรถเก๋งมีรถ SUV มีอะไรอยู่ด้วยนะคะคือต้องพยายามเกาะเลนในสุดนะคะคือต้องพยายามเกาะเลนขวาแต่มันช้ามากอะน้ำมันน่าจะสูงนะคะน้ำน่าจะสูงมากก็เป็นข้อมูลให้ทราบละกันแล้วก็ถ้าว่าดูในส่วนของเส้นทางอื่นๆเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยแถวทางด้านของชลบุรีหลายจุดเหมือนกันที่ดูชะลอคือน่าจะเป็นผลจากในเรื่องของฝนที่ตกหนักและอาจจะมีน้ำท่วมนะคะน่าจะอย่างที่แน่ๆเนี่ยในพัทยานะคะแถวซอยบัวขาวแล้วก็พัทยาสาย2อันนี้บางช่วงจะมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะในพื้นที่กรุงเทพก็แถวหลวงแพ่งนะคะเดี๋ยวใครที่ใช้ถนนหลวงแพ่งเนี่ยมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยเส้นพระราม2พระราม2ในฝั่งขาเข้าสำหรับในช่วงเวลานี้ใช้ได้ยาวๆนะคะในฝั่งขาเข้าแต่ก็จะมาชะลอเนี่ยตรงช่วงที่จะขึ้นทางด่วนขั้นที่1นะคะโอ้แต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าไม่ได้มีท้ายแถวอะไรยาวมากนะยังถือว่ายังหลวมๆอยู่นะคะคือจะมาชะลอก็คือแค่ตรงช่วงหน้าด่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะ6:47เส้นทางทางด้านของพระราม2ที่จะมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนขั้นที่1นะคะยังถือว่ายังดีอยู่เลยค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าเข้ามาใช้เส้นบางพลีสุขสวัสดิ์อันนี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะต่อเนื่องเลยวงแหวนตะวันออกนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะยาวต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงของต่างระดับบางปะอินได้เลยนะคะมอเตอร์เวย์นะคะ ช่วงกิโลเมตรที่0อันนี้รถเนี่ยจะเริ่มมากแล้วค่ะสำหรับในฝั่งขาเข้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ก็ใช้ได้เนี่ยฝั่งที่มาจากราชพฤกษ์เข้าถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเส้นสาทรเหนือ อันนี้คือเห็นได้ชัดเลยนะว่าโรงเรียนนะคะโรงเรียนปิดเทอมแล้วว่าน้องๆเขาสอบนี่มันมีผลมากในเรื่องของการจราจรเส้นเนี้ยถ้าเป็นในช่วงเวลาที่เด็กๆสอบหรือว่าโรงเรียนปิดเรียนเนี่ยนะคะจะมาติดอันช่วงสายๆอย่างเนี้ยตรงช่วงของ

0: แถวสะพานลอยใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะคะถนนกรุงธนบุรีที่กำลังจะขึ้นสะพานนะคะสะพานตากสินสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยยังดูรถน้อยมากๆนะคะถือว่ายังรถน้อยเลยไม่ต้องพูดถึงสาทรใต้นะคะสาทรใต้เนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มาจากยวทยุยาวๆเลยนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีราชพฤกษ์นะคะใช้ได้ยาวๆเลยราชพฤกษ์ณเวลานี้ตอนนี้ถ้าไปในฝั่งขาออกก็ใช้ได้ตลอดนะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะเวลานี้ตอนนี้นะคะราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้ามาสาทรเหนือนี่ชิลมากเลยค่ะนะคะแต่ว่าในฝั่งที่มาจากทางด้านของรัชดาท่าพระตอนนี้รถเริ่มมากแล้วที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม3โดยเฉพาะรถที่มาจากทางด้านของเจริญนครนะคะตอนนี้ก็คือจะดูนิ่งๆเนี่ยตอนนี้พระราม3นะคะสะพานพระราม3เนี่ยจะดูรถมากขึ้นจากเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงนะคะสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสุขสวัสดิ์อันนี้ก็รถเริ่มที่จะมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะสอดฝั่งของเส้นประชาอุทิศมุ่งหน้าสุขสวัสดิ์คือจะต้องมาถึงตรงเนี่ยตรงช่วงใต้ด่วนใช่ไหมคะที่จะออกมาทางด้านของสุขสวัสดิ์ต้องเลยตรงจุดนี้เข้ามาถึงจะดีขึ้นนะคะรถยังถือว่ายังน้อยแต่ถ้าเป็นถนนประชาอุทิศนี่รถมากส่วนเส้นทางทางด้านของวงวายอุตสาหกรรมสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็รถโดยภาพรวมก็ถือว่ายังได้อยู่นะถึงแม้ว่ารถเนี่ยจะเริ่มเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของสะพานภูมิพลนะคะแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าอ่ะยังไหวอยู่ยังไม่ได้นิ่งนะคะถือว่ายังใช้ได้ค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างดีเลยนะ 6:50 น.ต้องดูสายๆนะคะต้องดูสายๆวันนี้ยังไงใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เป็นห่วงอย่างเดียวเลยค่ะเรื่องของถนนที่ยังเปียกลื่นอยู่แต่ว่าบางจุดตอนนี้ถนนดูละแห้งแล้วเหมือนกันอย่างแถวทางด้านของพระราม4นะคะแยกพระราม4ตัดรัชดาตรงแถวหน้าตลาดคลองเตยนี่ตอนนี้กำลังได้ไฟเขียวรถก็ตามมาไม่ขาดสายเหมือนกันนะก็ถือว่ารถนี่ยังมากรถเริ่มมากแล้วสำหรับฝั่งทางด้านนี้แต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ายังตามกันได้โดยตลอดโหนี่ดูจากตรงช่วงของสามแยกคลองเตยมองเข้าไปด้านในของเส้นพระราม4รถน้อยมากเลยค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ด่วนนะคะใต้ด่วนนะคะคือตอนนี้ได้น่าจะเป็นไฟแดงเพราะว่าผมมองที่เลยจากตรงช่วงของไฟแดงแยกคลองเตยเข้ามาถนนมันแทบจะนับคันของรถได้อะนะคะในฝั่งขาออกนี่ก็ถือว่ารถน้อยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แต่พระราม4ในฝั่งขาเข้าถือว่าใช้ได้ยาวๆยาวๆต่อเนื่องมาถึงในช่วงของ3ย่านเลยนะคะแม้แต่ในช่วงของทางที่จะลงมาจากทางด่วนนะคะด่วนที่จะลงหัวลำโพงก็ยังลงได้นะคะณเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยเส้นพระราม4ทางเส้นคือถ้าจะติดก็คือติดตรงช่วงที่เป็นจุดสัญญาณไฟจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับหลายพื้นที่ในอำเภอบางละมุงน้ำท่วมสูงหลังฝนตกหนักในพื้นที่และศิลปากรอยุธยายกบังเกอร์กันน้ำหน้าวัดชัยพัฒนารามพร้อมรับมือมวลน้ำเหนือสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน